0: นายกรัฐมนตรีจะรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะจากทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นวันนี้ความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยกับสหรัฐขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้ส่วนอัตราภาษีไทยตั้งเป้าไม่ให้เกินร้อยละ19
1: อิหร่านประกาศจะตอบโต้อย่างรุนแรงหากสหรัฐและประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางตัดสินใจยกระดับความตึงเครียดอีกครั้งทีมนักกีฬาเทคบอลไทยประเดิมคว้า3เหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีจะรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะจากทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นวันนี้โดยเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของรัฐบาลส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นและโรงแรมอิมพีเรียลโตเกียวในวันนี้โดยจะรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของรัฐบาลในการส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนกับญี่ปุ่นโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยรวมถึงขยายห่วงโซ่อุปทานการผลิตและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนและภาคเอกชนไทยทั้งนี้ทีมประเทศไทยประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานของไทยในต่างประเทศที่ทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศนั้นๆขับเคลื่อนนโยบายของไทยในมิติต่างๆทางด้านการทูตเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายและรักษาผลประโยชน์ของประเทศสำหรับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าอันดับ3ของไทยรองจากจีนและสหรัฐอเมริกามีมูลค่าการค้ารวมกว่า 53,204 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นร้อยละ 7.77 ของมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับต่างประเทศทั้งหมดโดยไทยส่งออกไปญี่ปุ่นมูลค่า 23,549 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ด้านการลงทุนญี่ปุ่นยังคงเป็นนักลงทุนต่างชาติที่มียอดการลงทุนสะสมในไทยเป็นอันดับหนึ่งโดยในปี2568มีมูลค่า 184,741 ล้านบาทผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมพร้อมหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาขึ้นกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาไปกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ว่าไทยมีความพร้อมเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศมีความมั่นใจในแนวทางที่ไทยได้ดำเนินการตามขั้นตอนและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งขณะนี้ไทยอยู่ระหว่างการเจรจาภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบกับฝ่ายกัมพูชาในการประชุมนัดแรกและได้แสดงท่าทีของไทยอย่างชัดเจนแล้ว
0: ความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยกับสหรัฐขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้คงเหลือรายละเอียดบางส่วนส่วนอัตราภาษีไทยตั้งเป้าไม่ให้เกินร้อยละ19
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ ART ว่าการเจรจาขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้เหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนที่สหรัฐขอเพิ่มเติมซึ่งฝ่ายไทยอยู่ระหว่างการหารือเพื่อหาข้อสรุปสำหรับอัตราภาษีขณะนี้อยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการแล้วแต่จะพยายามให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19ซึ่งทั้ง2ฝ่ายต่างมีเงื่อนไขและอยู่ระหว่างหารือและปรับรายละเอียดเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ยอมรับร่วมกัน
4: รองนายกสุภกิจก็ได้รายงานมาว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการไว้แล้วยังมีประเด็นอีกนิดนึงที่ทางสหรัฐเขาเรสขึ้นมาเราก็ต้องกลับมาหาวิธีในการที่จะบรรลุข้อสรุปให้ได้ตอนนี้อัตราเนี่ยมันได้ตามที่เราต้องการแล้วก็พยายามจะกดให้มากที่สุดมันมีเป็นเรื่องของเงื่อนไขอะไรที่ทางสหรัฐเขาขอเพิ่มขึ้นมาผมก็ถามคุณสุภกิจเมื่อวันศุกร์ว่าจะแรปอัพได้หรือเปล่าเขาบอกว่าได้ไม่มีปัญหาแต่มันก็ต้องมาแก้ไขเอกสารก็ดูท่านสุภกิจก็ มีความมั่นใจเวลาเจรจาเนี่ยต่างคนก็ต่างมีเงื่อนไขเคาะเข้ามาจนถึงจุดที่ทั้งสองฝ่ายรับได้นี่คือการเจรจา
3: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการเจรจา ART ทั้งสองฝ่ายยังหารือกันอย่างต่อเนื่องและยังไม่มีประเด็นหลักที่ไม่สามารถตกลงกันได้ซึ่งฝ่ายไทยตั้งใจสรุปการเจรจา ART ให้แล้วเสร็จก่อนที่มาตรการตามมาตรา301ของสหรัฐจะเดินหน้าสู่ขั้นตอนต่อไป
5: ปัจจุบันนี้ ART เหลือแค่ประเด็นเล็กๆน้อยๆนิดหน่อยก็ยังไม่ได้มีอะไรที่เป็นความกังวลคือจริงๆแล้วเรามีเรื่องติดอยู่นิดๆหน่อยๆมันก็เป็นการที่เราแลกเปลี่ยนกันค่ะในเรื่องของความหมายของคำหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่เป็นหลักการใหญ่ที่จะตกลงกันไม่ได้ค่ะเราตั้งใจที่จะปิดก่อนตัว301ที่อาจจะออกมาวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าเวลาที่ออกมามันยังไม่ได้มีผลทันทีเพราะว่ามันจะต้องมีperiod ในการที่ต้องไปทำประทาวิจารณ์อะไรอีกอย่างน้อยเนี่ยประมาณ 45-60 วันเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราน่าจะจบเรื่องอาร์ตได้แล้ว
3: สำหรับอัตราภาษีที่สหรัฐจะใช้กับสินค้าไทยยังไม่สามารถระบุได้แต่เป้าหมายของไทยคือไม่ให้เกินร้อยละ19ซึ่งเป็นกรอบที่เคยหารือกันไว้และไม่สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากอยู่ในภูมิภาคเดียวกันและมีระดับการแข่งขันใกล้เคียงกันขณะที่มาตรการตามมาตรา301ยังต้องผ่านกระบวนการเพิ่มเติมอีกประมาณ 45-60 วันทำให้ไทยยังมีเวลาในการสรุปการเจรจา ART อย่างไรก็ตามการเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาขณะนี้ยังไม่ได้มีการนัดพูดคุยกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐโดยตรงแต่หากมีโอกาสก็พร้อมพูดคุยทันทีปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทักษะและการฝึกอบรมของเครือรัสออสเตรเลียขยายโอกาสแรงงานไทยพร้อมพัฒนาทักษะรองรับ AI และเศรษฐกิจสีเขียวนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือทวิภาคีกับเดอฮอนแอนดรูจายส์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทักษะและการฝึกอบรมของเครือรัฐออสเตรเลียในช่วงการประชุมรัฐมนตรีแรงงานเอเปกครั้งที่8ณสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าไทยและออสเตรเลียย้ำถึงความสำคัญในการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เพื่อเตรียมความพร้อมของแรงงานของ2ประเทศท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกเน้นการหารือ3ประเด็นสำคัญได้แก่การขยายโอกาสการจ้างแรงงานไทยในออสเตรเลียโดยเฉพาะภาคเกษตรตามฤดูกาลก่อสร้างแรงงานฝีมือและทักษะสูงรวมถึงข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษซึ่งจะมอบหมายกรมการจัดหางานหารือรายละเอียดร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียต่อไปด้านการพัฒนาทักษะและอนาคตการทำงานไทยให้ความสำคัญกับการอัพสกิลและรีสกิลเพื่อรองรับ AI เทคโนโลยีดิจิทัลระบบอัตโนมัติและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวรวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานอย่างต่อเนื่องทั้งในกรอบทวิภาคีพหุภาคีและเอเปก
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งตรวจสอบและซ่อมแซมรถไฟฟ้า MRT สถานีเตาปูนหลังเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรตั้งเป้ากลับมาเปิดให้บริการได้เช้าวันนี้นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนวันนี้ว่าได้กำชับกรมการขนส่งทางรางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนเร่งตรวจสอบระบบและซ่อมแซมส่วนที่ได้รับความเสียหายคืนที่ผ่านมาเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบรอยไหม้จากการเกิดประกายไฟและอยู่ระหว่างตรวจสอบระบบทั้งหมดเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุและประเมินความพร้อมของระบบรถไฟฟ้าคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ช่วงเช้าวันนี้ทั้งนี้หากการซ่อมแซมหรือการตรวจสอบไม่แล้วเสร็จตามกำหนดหรือยังไม่สามารถยืนยันความปลอดภัยในการเปิดให้บริการได้กระทรวงคมนาคมเตรียมประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือคสมก.จัดรถรับส่งประชาชนในช่วงที่ได้รับผลกระทบเป็นการชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบต่อการเดินทางล่าสุดเพจของบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ได้เผยแพร่ข้อความว่า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงทุกสถานีเปิดให้บริการตามปกติเช้านี้แล้ว
1: เขื่อนเจ้าพระยาเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำที่อัตรา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีรองรับปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นต่อเนื่องกรมชลประทานเตือนประชาชนที่สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้เตรียมพร้อมรับมือกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบว่าวันนี้มีปริมาณฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแพร่เชียงรายกำแพงเพชรและสุโขทัยมากกว่า100มิลลิเมตรทำให้ปริมาณน้ำท่าในลำน้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นก่อนจะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างไปรวมกันที่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยดังนั้นกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจากการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราดังกล่าวส่งผลให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมน้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองพระยาและแม่น้ำน้อยให้เตรียมพร้อมรับมือจากการปรับการระบายน้ำ
0: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการพร้อมจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกเกษียณปีนี้รวมจำนวน 24,950 ล้านบาทนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.กล่าวว่าในวันที่30กันยายนนี้สมาชิกกบข.จะเกษียณอายุราชการจำนวน 16,233 รายซึ่งกบข.ได้เตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกเป็นเงินประมาณ 24,950 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินออมสะสมอย่างต่อเนื่องของสมาชิกรวมกับเงินสมทบจากภาครัฐและผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งนี้ยอดเงินของสมาชิกแต่ละรายจะแตกต่างกันตามระยะเวลาการเป็นสมาชิกเงินเดือนอัตราการออมแผนการลงทุนและผลตอบแทนที่ได้รับนอกจากนี้มีสมาชิกประมาณร้อยละ9แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าขอฝากให้กองทุนบริหารต่อหรือออมต่อสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการบริหารเงินลงทุนของกบข.และมีอัตราเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในทุกปีโดยสมาชิกสามารถเลือก4รูปแบบการออมได้ทั้งการออมต่อทั้งจำนวนทยอยรับเงินเป็นงวดราย3เดือนราย6เดือนหรือรายปีขอรับเงินบางส่วนที่เหลือให้กบข.บริหารต่อและขอรับเงินบางส่วนที่เหลือทยอยรับเงินเป็นงวดสมาชิกที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ทางระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลางและผ่านหน่วยงานต้นสังกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเตือนระวัง SMS มิจฉาชีพแอบอ้างมีใบสั่งจราจรค้างชำระหลอกกดลิงก์กรอกข้อมูลบัตรย้ำหยุดก่อนคลิกเช็คก่อนจ่ายตรวจสั่งผ่านแอปทางลัดหรือแอป Police Care PTM เท่านั้นขอย้ำว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีนโยบายทวงถามหรือเรียกให้ประชาชนชำระค่าปรับผ่าน SMS ที่แนบลิงก์หรือ QR Code ให้ดำเนินการหากได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวขอให้ประชาชนอย่า กดลิงก์อย่าสแกน QR Code เป็นอันขาดและอย่า กรอกข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลบัตรเครดิตเดบิตโดยเฉพาะข้อความที่เร่งให้ชำระเงินหรืออ้างว่ามีผลทางกฎหมายหากไม่ดำเนินการขอให้ตั้งสติและตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางการด้วยตนเองสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางคาวตัมอัลอันบิยาซึ่งเป็นหน่วยบัญชาการทหารสูงสุดของอิหร่านออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าข้อมูลข่าวกรองของอิหร่านชี้ว่าสหรัฐตัดสินใจที่จะดำเนินการต่อต้านอิหร่านอีกครั้งโดยได้รับการสนับสนุนจากบางประเทศในตะวันออกกลางกองบัญชาการกลางคาตัมอัลอันบิยายังเตือนว่าหากสหรัฐดำเนินการที่ผิดพลาดใดๆต่ออิหร่านฐานทัพและผลประโยชน์ทั้งหมดของสหรัฐในตะวันออกกลางจะตกเป็นเป้าหมายการโจมตีอย่างต่อเนื่องและจะสร้างความเสียหายอย่างไม่มีข้อจำกัดส่วนประเทศต่างๆในภูมิภาคที่ยังดำเนินนโยบาย2มาตรฐานต่ออิหร่านและเข้าข้างการรุกรานของสหรัฐจะไม่อาจคาดหวังถึงความยับยั้งชั่งใจจากกองทัพอิหร่านได้อีกต่อไป
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ายูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนหลายร้อยลำโจมตีกรุงมอสโกของรัสเซียเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันสุดท้ายตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียนับเป็นการโจมตีด้วยโดรนครั้งใหญ่ที่สุดของยูเครนส่งผลให้โรงกลั่นน้ำมันหลักของกรุงมอสโกได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายและบาดเจ็บอีกกว่า20รายนายเซอร์เกย์โซเบียนินนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกระบุว่าการโจมตีของยูเครนครั้งนี้เป็นความพยายามที่จะขัดขวางการเลือกตั้งสมาชิกสภาของรัสเซียอย่างไรก็ตามกองทัพรัสเซียสามารถสกัดกั้นโดรนยูเครนที่มุ่งหน้าโจมตีกรุงมอสโกได้ถึง450ลำขณะที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนยืนยันว่ากองทัพยูเครนส่งโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีโรงกลั่นน้ำมันและศูนย์กระจายสินค้าที่สำคัญในกรุงมอสโกซึ่งถือเป็นการทำลายทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลที่คอยสนับสนุนการทำสงครามของรัสเซีย
0: ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครงผู้นำฝรั่งเศสและนายกรัฐมนตรีมาร์คานีแห่งแคนาดาประกาศการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในการพบหารือกันที่หมู่เกาะเซงปิแยและมีเกลงดินแดนโพ้นทะเลของฝรั่งเศสซึ่งตั้งอยู่บริเวณนอกชายฝั่งแอตแลนติกของแคนาดาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นท่ามกลางสถานการณ์ที่แคนาดาและฝรั่งเศสเผชิญความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดกับสหรัฐโดยระหว่างการแถลงข่าวร่วมกันผู้นำฝรั่งเศสระบุว่าฝรั่งเศสสนับสนุนแนวทางการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปกับแคนาดาอย่างเต็มที่รวมถึงความเป็นไปได้ที่แคนาดาจะเข้ามีสมาชิกสมทบของสหภาพยุโรป
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมกับม้าส่วนพระองค์ชื่อบูเดอร์วาดณสนาม JRR Equestrian Park กรุงโตเกียวเป็นวันที่2เพื่อทรงเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเดรสซาร์ในฐานะทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยโดยทรงลงแข่งขันประเภทศิลปะบังคับม้าร่วมกับเฉลิมฉานรถวิริยะพาณิชย์จัชนกคารานึกแคร์และนีระพุทธสมบัติแข่งขันในวันที่25กันยายนนี้สำหรับการชิงชัยอย่างเป็นทางการวันแรกทัพนักกีฬาไทยมาได้เหรียญทองแรกจากการแข่งขันเทควันคู่ผสมพักพงเดชเจริญกับสุภาวดีวงคำจันทร์ดีกรีแชมป์โลก2สมัยเอาชนะคู่เจ้าภาพญี่ปุ่นยูอินะซากาโมโตะกับอากิโนริวาเซ 2-0 เซต 12-4 และ 12-5 คว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมหนนี้จากนั้นไทยมาได้อีก1เหรียญทองจากเทควันคู่หญิงจุธาทิพย์กัญชัดธงกับสุภาวดีวงคำจันทร์เมื่อกำลังเอาชนะคู่จากเมียนมา 2-0 เซต 12-6 และ 12-3 คว้าเหรียญทองที่2ให้กับทัพไทยขณะที่ชายคู่ก็ไม่น้อยหน้าสุรศักดิ์ทาสิริกับจิรติจันเลียงคู่หูดีกรีแชมป์โลกปี2024อัชนะอาราบีอาหมัดกัดซิมจะพาเฟสโมฮัมหมัดจากเลบานอน 2-0 เซต 12-7 และ 12-4 เป็นเหรียญทองที่3ของทัพไทยวอลเลย์บอลหญิงรอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามตบเอาชนะอินโดนีเซียอันดับ53ของโลก 3-0 เซต 25-10 29-27 25-16 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับทีมชาติจีนแข่งขันวันนี้เวลา 14:00 นฟุตบอลชายกลุ่ม A ทัพช้างศึกหนุ่มที่นัดแรกเอาชนะคีร์กีซสถานมาได้3-2มาลงสนามนัดที่2ถล่มเอาชนะฮ่องกง 5-1เก็บชัยนัดที่2ส่วนนัดต่อไปจะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่23 กันยายนเวลา17:30 น.ท่านทัพนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยประเภทถนนประเดิมลงชิงชัยในเอเชียนเกมส์โดยทำทริอัลบุกคนชายระยะทาง32 กิโลเมตรอาทิตย์ปูราสู้อย่างสุดหัวใจเข้าเส้นชัยอันดับ6ด้วยเวลา43:55.98 วินาทีจากนักปั่นทั้งหมด18 คนส่วนทางไทรเอาบุคคลหญิง24 กิโลเมตรเพชรดารินสมราชสู้เต็มที่เช่นกันทำเวลา39:50.48 วินาทีได้อันดับ8จากนักปั่นทั้งหมด16 คนโดยทีมจักรยานไทยจะลงแข่งขันในรายการโรดเรซหญิงวันพรุ่งนี้สรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน11 เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น6 เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้3 เหรียญทอง3 เหรียญเงินส่วนไทยอยู่อันดับ4มี3 เหรียญทอง1 เหรียญเงินพิจิตรกัญชนกุลรายงาน
1: พยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางสุโขทัยตากอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคาม101มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา18:03 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง 1เมตร21เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:45 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง17เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 นาที
11: 1นาทีกับกปท.
1: ช่วงการจราจรติดขัดมักพบพฤติกรรมการขับรถปาดหน้าช่วงขึ้นสะพานซึ่งนอกจากจะเป็นการขับขี่ที่ผิดกฎหมายแล้วยังเป็นช่องทางให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายด้วยเพราะหากขับเข้าไปเบียดรถคันอื่นที่ต่อแถวกันมายาวโดยต่างไม่ยอมกันรถอาจเกิดเฉี่ยวชนขึ้นบริเวณดังกล่าวหรือรถที่วิ่งอยู่ในเลนที่จะขึ้นสะพานอาจไม่ทันระวังรถตัดหน้าทำให้เบรกไม่ทันและเกิดชนกันขึ้นหรือหากรถที่ปาดหน้าเร่งความเร็วขึ้นเพื่อให้ได้ขึ้นสะพานก่อนทำให้รถที่อยู่เลนสะพานเบี่ยงหลบชนขอบสะพานจนเสียหลักซึ่งทุกเหตุการณ์สามารถเกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดคิดส่งผลให้การจราจรติดขัดเป็นเวลานานขึ้นจากที่ติดขัดเป็นปกติอยู่แล้วเพียงเพราะการขับขี่ที่ไม่มีวินัยกรมการขนส่งทางบกเตือนผู้ขับขี่ทุกท่านขับรถรักษากฎเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่าการประโคมประจำยามการประโคมประจำยามจัดเป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งในการพระราชพิธีประดิษฐานพระบรมศพในพระบรมโกศณพระมหาปราสาทก่อนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพคำว่าประโคมหมายถึงการทำให้เกิดเสียงดังในกรณีประโคมประจำยามนี้หมายถึงการบรรเลงดนตรีกำหนดให้มีขึ้นตามยามหรือระยะเวลาช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งมี3ชั่วโมงกลางวัน4ยามกลางคืน4ยามวันและคืน1มี8ยามหรือ24ชั่วโมงการประโคมประจำยามนี้บางทีเรียกว่าย่ำยามซึ่งมีที่มาจากการย่ำหรือตีกลองหรือคล้องซ้ำๆเพื่อบอกเวลาเมื่อสมัยก่อนแบ่งเป็น3ช่วงคือย่ำรุ่งย่ำเที่ยงและย่ำค่ำ
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
11: สาระนานากับสารานุกรมไทย
12: วันนี้เสนอตอนการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองตอนที่2การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองควรเริ่มจากการตรวจคัดกรองปัจจัยเสี่ยงโดยควบคุมความดันน้ำตาลและไขมันในเลือดลดอาหารเค็มหวานมันหยุดสูบบุหรี่ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปีควรให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองแก่ประชาชนควบคู่กับการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ให้ทันต่อองค์ความรู้ใหม่พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ผ่านบทความและกิจกรรมสาธารณะซึ่งสมาคมวิชาชีพด้านประสาทวิทยาได้ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องยาวนาน
13: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.oth
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเกี่ยวกับทางเลือกให้กับข้าราชการที่กำลังจะเกษียณในวันที่30กันยายนนี้ร่วมวางแผนการเงินระยะยาวด้วยบริการออมต่อ4รูปแบบค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาใช้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน
14: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่น ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่

0: เนื่องในโอกาสวันประมงแห่งชาติครบรอบปีที่43และในวาระพิเศษครบรอบ100ปีสถาปนากรมประมงผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังพี่น้องชาวประมงเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผู้ประกอบการและพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านครับที่ผ่านมาภาคประมงไทยต้องเผชิญกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมุ่งมั่นขับเคลื่อนภายใต้วิสัยทัศน์เกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยผ่านการยกระดับการผลิตด้วยเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบแม่นยำเพื่อลดต้นทุนการผลิตควบคู่กับการทำประมงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเร่งเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรผ่านการส่งเสริมสินค้าประมงอัตลักษณ์พื้นถิ่นผลักดันสู่การเป็นโปรดักต์แชมเปี้ยนอย่างเต็มรูปแบบกระทรวงเกษตรพร้อมเดินหน้าการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนประมงท้องถิ่นเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้วยการรวมกลุ่มขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำการผลิตส่งเสริมสินค้ามูลค่าสูงที่ตอบโจทย์ความต้องการของการตลาดอย่างแท้จริงมุ่งเน้นยกระดับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรให้เข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐาน GAP เพื่อเป็นเครื่องการันตีถึงคุณภาพความปลอดภัยทางอาหารและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าประมงไทยนอกจากนี้ยังมุ่งรักษาเสถียรภาพราคาและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืนด้วยการปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าประมงผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดผ่านศูนย์ปฏิบัติการร่วมเฉพาะกิจทัพพิรุณในห้วงเวลาต่อจากนี้ภาคประมงยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายจากสภาพภูมิอากาศและความเข้มงวดของมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศกรมประมงจึงได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มกำลังโดยนำเทคโนโลยีมาบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่การผลิตยกระดับมาตรฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขยายตลาดใหม่ๆและปรับปรุงกฎระเบียบตามหลักสากลเพื่อให้พี่น้องชาวประมงแข่งขันได้ในเวทีโลกในโอกาสสำคัญนี้ผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านโปรดงดจับสัตว์น้ำในวันที่21กันยายนเป็นเวลา1วันเพื่อแสดงพลังความร่วมมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้คงความอุดมสมบูรณ์สืบไปสุดท้ายนี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกและเดชะพระบรมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญและพลังใจที่เข้มแข็งในการร่วมพัฒนาภาคประมงไทยให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสวัสดีครับ
1: ท่านผู้ฟังครับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดทางเลือกให้กับข้าราชการที่กำลังจะเกษียณในวันที่30กันยายนนี้ร่วมวางแผนการเงินระยะยาวด้วยบริการออมต่อ4รูปแบบที่มีความยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนแผนลงทุนได้สูงสุด12ครั้งต่อปีพร้อมแนะนำการลงทุนกระจายความเสี่ยงเพื่อรับมือความผันผวนและเงินเฟ้อป้องกันภัยหลอกลวงการลงทุนติดตามรับฟังรายละเอียดจากนายสรพลตุลยะเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.สัมภาษณ์โดยนันนภัทรแสนตุ้มครับ
2: สวัสดีค่ะท่านเลขาคะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ท่านเลขาคะในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณวันที่30กันยายนนี้ค่ะจะมีข้าราชการที่เกษียณอายุราชการจำนวนมากเลยทีเดียวหลายท่านอาจยังลังเลว่าจะได้รับเงินก้อนกบข.ออกไปทั้งหมดหรือจะบริหารจัดการต่ออย่างไรอย่างเงี้ยค่ะทางกบข.มีคำแนะนำและเปิดทางเลือกผ่านบริการออมต่อไว้อย่างไรบ้างคะ
3: ครับก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับท่านข้าราชการที่จะกำลังเกษียณนะครับทั้งนี้

0: ในส่วนของการเกษียณเนี่ยทางกปข.เองนะครับก็อยากให้ท่านสมาชิกนะครับลองใช้เวลาในการวางแผนการเงินระยะยาวนะครับก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะรับเงินคืนทั้งก้อนนะครับหรือจะเลือกออมต่อกับทางกปข.นะครับในปัจจุบันเนี่ยกฎหมายของกปข.เนี่ยสามารถให้สมาชิกเนี่ยออมต่อกับทางกปข.ได้นะครับโดยเงินที่ออมต่อเนี่ยก็จะได้รับการบริหารเงินลงทุนเนี่ยจากผู้เชี่ยวชาญของกปข.เองนะครับมีโอกาสในการเติบโตนะครับแล้วก็ลดภัยเสี่ยงจากมิจฉาชีพนะครับที่หลอกลวงการลงทุนนะครับก็ให้เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับที่ท่านสมาชิกได้ใช้ในการตัดสินใจนะครับ
1: มีกำหนดช่วงอายุนะคะว่าไม่เกินกี่ปีถึงเราสามารถออมต่อได้ถึงกี่ปีนี้คะ
0: อันนี้ครับแต่ทางสมาชิกเลยครับว่าจะออมต่อในรูปแบบไหนครับไม่ว่าจะเป็นออมต่อทั้งจำนวนนะครับหรือจะทยอยรับเงินเป็นงวดๆคืออาจจะไม่ถอนเงินทั้งหมดทีเดียวนะครับหรืออาจจะรับเงินบางส่วนนะครับแล้วก็ที่เหลือให้ทางกปข.บริหารต่อนะครับหรือจะให้กปข.บริหารเงินบางส่วนนะครับรับไปบางส่วนแล้วก็ที่เหลือก็ทยอยรับเป็นงวดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราให้สมาชิกเนี่ยสามารถนะครับเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับสมาชิกเองนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะเวลานะครับหรือจำนวนเงินที่จะขอรับถอนจากทางที่ออมกับกบขไปนะครับอันนี้ก็สุดแล้วแต่สมาชิกครับว่าแบบไหนเหมาะสมกับแผนการใช้เงินของสมาชิกในช่วงหลังเกษียณครับ
1: นี่สำหรับข้าราชการที่สนใจที่ใช้บริการออมต่อปัจจุบันนี้ค่ะกบขเรามีรูปแบบการให้ออมต่อในกี่รูปแบบคะแล้วก็มีความยืดหยุ่นในการขอรับเงินหรือว่าการปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนระหว่างทางอย่างไรบ้างคะ
0: ครับค่อนข้างยืดหยุ่นครับปัจจุบันเรามี4รูปแบบนะครับสมาชิกอาจจะเลือกรับเงินทั้งก้อนเลยก็ได้
1: ครับ
0: หรืออาจจะเลือกออมต่อทั้งก้อนหรือจะออมต่อแล้วก็กำหนดเลยว่าอยากจะขอรับเงินที่ออมนะมาเป็นงวดๆหรือรับบางส่วนแล้วก็ให้กปข.บริหารต่อหรือทยอยรับเป็นงวดๆคือมีหลากหลายเลยครับตัวสมาชิกเองเนี่ยก็สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของการออมนะครับปีละ2ครั้งนะครับแล้วก็สามารถเลือกแผนการลงทุนในปัจจุบันก็ได้ถึงปีละสุด2ครั้งนะครับเหมือนกับสมาชิกทั่วไปนี่ก็ค่อนข้างเฟกซิเบิลครับสามารถรองรับความต้องการของสมาชิกในค่อนข้างครบทุกรูปแบบครับ
1: ท่านคะทีนี้ในเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณแล้วค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการบริหารความเสี่ยงเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยสำหรับผู้ที่ออมต่อเนี่ยค่ะกบข.มีคำแนะนำในการจัดพอร์ตหรือเลือกแผนการลงทุนอย่างไรคะให้เงินต้นเนี่ยยังปลอดภัยแต่ก็ยังมีผลตอบแทนที่เพียงพอต่อสู้กับเงินเฟ้อได้อะค่ะ
0: ในภาวะที่การลงทุนมีความผันผวนนะครับวิธีที่ดีที่สุดก็คือควรกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ที่หลากหลายนะครับซึ่งทางกปข.เองก็มีหลากหลายแผนการลงทุนนะครับที่สมาชิกสามารถเลือกได้นะครับสมาชิกเนี่ยสิ่งแรกที่ควรทำคือก็ต้องมาทบทวนนะครับว่าหลังเกษียณแล้วเนี่ยรายรับจากเงินบำนาญจากกรมบัญชีกลางนะครับค่าใช้จ่ายด้านต่างๆนะครับสุขภาพการท่องเที่ยวหรือค่าใช้จ่ายอื่นเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ลองมาดูว่าในส่วนนี้เนี่ยเราสามารถออมต่อกับกปข.ได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ในสินทรัพย์ประเภทไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีทางเลือกที่หลากหลายทางที่ดีที่สุดก็คืออยากให้สมาชิกเนี่ยลองดูว่าแบบไหนเนี่ยเหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดครับ
1: ท่านคะที่มีคำถามที่ว่าสมมติว่าถ้าเกิดว่าข้าราชการที่เกษียณอายุเนี่ยค่ะเกษียณออกไปแล้วแล้วก็ประสงค์ที่จะรับเงินก้อนออกไปในตอนแรกแต่อยากที่จะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะสามารถทำได้ไหมคะ
0: ณปัจจุบันยังทำไม่ได้ครับสำหรับข้าราชการที่รับเงินก้อนทั้งหมดออกไปนะครับแต่อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทางผมเองนะครับทางกบข.เองเนี่ยก็ได้เสนอขอปรับแก้กฎหมายของกบข.ที่จะสามารถให้สมาชิกที่เอาเงินก้อนออกไปแล้วเนี่ยเอาเงินก้อนนั้นกลับเข้ามาออมต่อกับกบข.ได้นะครับรวมทั้งจะให้สมาชิกเนี่ยสามารถเอาเงินบำนาญที่ได้รับจากกรมบัญชีกลางหลังเกษียณบางส่วนเนี่ยเข้ามาออมกับกบข.ด้วยเช่นกันนะครับแต่นี่ต้องอดใจรอนิดนึงครับก็เราก็จะพยายามผลักดันการแก้ไขกฎหมายนี้ให้เร็วที่สุดนะครับเพราะก็เป็นทางเลือกให้สมาชิกสามารถออมต่อได้นะครับ
1: ถ้าเกิดว่าในส่วนนี้ผ่านเนี่ยก็คิดว่าคนที่ตัดสินใจที่เขาเรียกว่าตัดสินใจที่จะออกจากกบข.ไปแล้วเนี่ยที่ตัดสินใจใหม่อยากจะเข้ามาก็ได้มีโอกาสเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะ
0: ใช่ครับเราจริงๆมีการพูดคุยกับสมาชิกมีการทำเซอร์เวย์ก็มีดีมานด์ครับมีความสนใจค่อนข้างเยอะที่จะเอาเงินบำนาญมาออมนะครับหรือจะเอาเงินที่เอาออกไปแล้วเนี่ยกลับเข้ามาออมอีกทีหนึ่งนะครับ
1: ทีนี้ค่ะท่านคะในภาพรวมเนี่ยทิศทางของการดำเนินงานกบข.ในปีนี้ค่ะแล้วก็ปีข้างหน้าเนี่ยท่ามกลางภาวะตลาดการเงินโลกและอัตราดอกเบี้ยที่มีความผันผวนค่ะกบข.มีกลยุทธ์การกระจายสินทรัพย์และการขับเคลื่อนองค์กรอย่างไรคะเพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวให้แก่สมาชิกค่ะ
0: จริงๆของเราเองนะครับก็มีการติดตามภาวะการลงทุนมาโดยตลอดนะครับอย่างปี69เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นปีที่ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีนะครับในกองของแผนหลักนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 7-8% ตั้งแต่ต้นปีนะครับอันนี้คือผลตอบแทนนะครับซึ่งค่อนข้างสูงอย่างก็ตามนะครับมองไปข้างหน้าเนี่ยก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่เราต้องติดตามเช่นในเรื่องของสงครามนะครับสหรัฐอิหร่านนะครับเรื่องของดอกเบี้ยของนโยบายธนาคารกลางสหรัฐนะครับที่เพิ่งปรับขึ้นไปนะครับจะปรับขึ้นอีกหรือไม่นะครับเงินทุนเคลื่อนย้ายค่าเงินนะครับทั้งกบข.เองเนี่ยแล้วก็ติดตามเรื่องนี้ตลอดนะครับแล้วก็มีการกระจายความเสี่ยงให้เหมาะสมนะครับสำหรับท่านสมาชิกเองเนี่ยถ้าท่านไหนนะครับสนใจลงทุนในแผนที่กบข.จัดเป็นสำรับนะครับเราก็จะมีการบริหารในส่วนนี้นะครับสำหรับท่านไหนมีมุมมองนะครับในการลงทุนในบางสินทรัพย์บางประเภทก็สามารถเลือกในสินทรัพย์บางประเภทนั้นในแผนการลงทุนของท่านได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นมีทางเลือกครับแล้วก็มีมืออาชีพที่ช่วยดูอยู่ในส่วนของแผนสำรับนะครับ
1: สุดท้ายนี้นะคะสำหรับสมาชิกที่กำลังจะเกษียณในวันที่30กันยายนนี้ค่ะหากต้องการแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการออมต่อเนี่ยสามารถดำเนินการผ่านช่องทางไหนได้บ้างคะและมีข้อกำหนดอย่างไรบ้างคะ
0: ก็จริงๆผ่านได้2ช่องทางนะครับท่านอาจจะแจ้งความประสงค์นะครับผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลนะครับหรือที่เรียกว่าดิจิทัลเพนชั่นของกรมบัญชีกลางนะครับหรือท่านอาจจะแจ้งความประสงค์ผ่านหน่วยงานต้นสังกัดของท่านนะครับแล้วก็กรอกแบบกบข.รง008/1/2555นะครับแล้วก็เลือกบริการออมต่อถ้าท่านสมาชิกนะครับมีคำถามนะครับเกี่ยวกับการขอใช้บริการออมต่อหรือคำถามอะไรก็ตามนะครับสามารถติดต่อศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกของกบข.ได้นะครับเบอร์โทร1179ครับก็สำคัญที่สุดนะครับก็อยากให้สมาชิกมีเงินออมในวัยเกษียณที่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของสมาชิกที่ยังเป็นข้าราชการอยู่ยังไม่เกษียณนะครับก็อยากให้ออมเร็วนะครับออมเพิ่มแล้วก็เลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับท่านนะครับส่วนสมาชิกที่เกษียณแล้วก็อยากให้ท่านพิจารณาความต้องการในการใช้เงินหลังเกษียณแล้วก็พิจารณาว่าอาจจะสามารถออมต่อกับทางกบข.ได้นะครับอันนี้ก็อยากให้มั่นใจครับว่าเราดูแลกองทุนของสมาชิกเนี่ยทุกคนยังมีความเป็นมืออาชีพนะครับเป็นเงินของท่านแล้วก็ทำให้การบริหารจัดการในส่วนนี้เนี่ยดีที่สุดนะครับไม่ต้องเป็นกังวลใด
1: ๆค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านดร.สรพลตุลยะเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลเดินหน้าเชื่อมโยงกลไกเศรษฐกิจครั้งใหญ่ผ่านโครงการ BOI to IPO มัดใจบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกให้ลงทุนในไทยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่และเปิดโอกาสให้คนไทยร่วมสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: ข คาะข่าวเล่าประเด็น
5: การดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่หรือ New Economy ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยุคใหม่แต่โจทย์ที่ท้าทายยิ่งกว่าคือการตรึงให้บริษัทชั้นนำระดับโลกเหล่านี้ปักหลักดำเนินธุรกิจในไทยอย่างยั่งยืนล่าสุดรัฐบาลได้ผลักดันโครงการ BOI to IPO ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อเชื่อมต่อกลไกการส่งเสริมการลงทุนเข้ากับตลาดไทยโดยนายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนระบุว่าการผลักดันกิจการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ถือเป็นหนึ่งใน3หมุดหมายสำคัญที่จะช่วยยึดโยงฐานธุรกิจระดับโลกให้อย่างรากลึกในไทยควบคู่ไปกับการสร้างบุคลากรและห่วงโซ่อุปทานพร้อมมอบสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติมให้เป็นปุ๋ยสูตรพิเศษเพื่อกระตุ้นการตัดสินใจของนักลงทุน
6: ปุ๋ยสูตรพิเศษ BY to IPO ณวันนี้เนี่ยมาถูกที่ถูกเวลานะครับเป็นจังหวะเวลาที่มีคลื่นการลงทุนเข้าสู่ประเทศไทยอย่างเช่นกลุ่มของเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ตอนนี้หลายๆโรงงานได้เริ่มสร้างโรงงานเสร็จแล้วเริ่มต้นการผลิตแล้วนะครับซึ่งก็เป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่จะคิดถึงการระดมทุนสำหรับการขยายธุรกิจในระยะต่อไปก็จะทำให้เพิ่มแรงจูงใจมากขึ้นนะครับสำหรับบริษัทชั้นนำต่างๆโดยเฉพาะในกลุ่ม New Economy ให้เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ให้มีการหยั่งรากลึกแล้วก็เติบโตในระยะยาวครับ
5: ขณะเดียวกันในฝั่งของตลาดทุนก็พร้อมทำหน้าที่เป็นประตูเชื่อมโยงโอกาสเพื่อดึงดูดธุรกิจคุณภาพเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าโครงการนี้จะสร้างประโยชน์ครั้งใหญ่หรือ4 Big Wins ทั้งต่อธุรกิจที่ได้แหล่งทุนใหม่นักลงทุนที่ได้โอกาสเข้าถึงอุตสาหกรรมแห่งอนาคตตลาดทุนไทยที่จะมีสินค้าใหม่ๆเข้ามากระตุ้นความคึกคักและที่สำคัญที่สุดคือเศรษฐกิจไทยที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนจากการลงทุนโดยตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับกองทุนพัฒนาตลาดทุนไทยหรือ CMDF ได้เตรียมมาตรการผ่อนปรนการรับจดทะเบียนสำหรับกลุ่ม New Economy รวมถึงให้เงินสนับสนุนเพื่อลดหย่อนค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการทำ IPO ให้กับบริษัทเป้าหมาย
7: โครงการนี้จะก่อให้เกิด4 Big Win ได้จริงๆแต่ผมว่าวินที่4ที่สำคัญที่สุดคือเศรษฐกิจไทยinvestment led growth เป็นอะไรที่เราผลักดันมาตลอดวิธีที่จะลดหนี้ดีที่สุดคือ grow earnings สร้างความมั่งคั่งให้กับประชาชนที่มาเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะสร้างงานใหม่ๆจาก investment ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนที่มากขึ้นจากโอกาสที่ตลาดหลักทรัพย์อยากจะสร้างให้ทุกคนมีโอกาสในการลงทุนให้ง่ายขึ้น
5: การเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำผ่านโครงการ BOI to IPO ถือเป็นยุทธศาสตร์เชิงรุกที่สำคัญของตลาดทุนและภาคเศรษฐกิจไทยการใช้กลไกตลาดหลักทรัพย์เป็นเครื่องมือในการยึดเหนี่ยวบริษัททั้งไทยและต่างชาติไม่เพียงแต่ช่วยป้องกันการย้ายฐานการผลิตในยุคที่ภูมิรัฐศาสตร์มีความผันผวนแต่ยังเป็นการเปิดประตูให้เม็ดเงินลงทุนเกิดการหมุนเวียนสร้างนวัตกรรมและต่อยอดขยายกิจการโดยใช้ไทยเป็นศูนย์กลางการบูรณาการกฎเกณฑ์และการทำงานร่วมกันอย่างชัดเจนตั้งแต่วันนี้จะเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจและตลาดทุนของไทยก้าวสู่การเติบโตในยุคดิจิทัลควบคู่ไปกับความยั่งยืนของประเทศอย่างแท้จริงปฏิพลสารพรมมารายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดสุราษฎร์ธานียกระดับแก้ไขปัญหาภัยแล้งเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนเพื่อรับมือกับสถานการณ์เอลนิโญลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งพื้นที่ทำการเกษตรติดตามจากรายงานค่ะ
4: รู้สู้ภัยซุปเปอร์เอลนิโญ
8: ภายหลังองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกออกมาเปิดเผยล่าสุดถึงปรากฏการณ์สภาพอากาศเอลนิโญที่มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงปี2570และอาจจะรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกมาทำให้หลายจังหวัดเดินหน้าออกมาตรการอย่างจริงจังเพื่อแก้ปัญหาและป้องกันภัยพิบัติเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชนไม่ต่างจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ยกการแก้ปัญหาเรื่องภัยแล้งขึ้นเป็นวาระสำคัญและเร่งด่วนของจังหวัดนายสงบสโตนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าเป็นครั้งแรกกับการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยวาตภัยดินถล่มและคลื่นลมแรงควบคู่กับศูนย์บัญชาการภัยแล้งโดยผู้ว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมในการป้องกันและเผชิญเหตุในระดับพื้นที่โดยเฉพาะการรับมือในพื้นที่การท่องเที่ยวอย่างเกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่าและพื้นที่ที่มีการทำการเกษตรอย่างสวนปาล์มและสวนผลไม้ เพราะสุราษฎร์ธานีถือเป็นจังหวัดที่มีการปลูกปาล์มน้ำมันมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศซึ่งปาล์มเป็นพืชที่ต้องใช้น้ำจำนวนมากพร้อมย้ำเตือนเจ้าหน้าที่ในช่วงที่มีฝนตกในพื้นที่ให้วางแผนกักเก็บน้ำแทนการเร่งระบายน้ำเพียงอย่างเดียวควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนสำรองน้ำไว้ใช้ในอนาคตด้วย
9: ในส่วนนี้เนี่ยเราให้ทางสำนักงานเกษตรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเกษตรเนี่ยดูเรื่องการใช้น้ำต้นทุนนะครับดูเรื่องของการเก็บน้ำในพื้นที่นะครับแปลงเล็กแปลงน้อยที่จะต้องเก็บน้ำไว้ใช้ในพื้นที่เนี่ยแล้วก็ถ้าเป็นพื้นที่ในพื้นที่ชนประทานเนี่ยเราก็มีการประชุมแล้วก็มีการพูดคุยกับทางชนประทานเนี่ยในเรื่องที่จะบริหารจัดการกับน้ำต้นทุนที่เรามีเนี่ยกับพื้นที่ที่ต้องให้บริการในพื้นที่เขตชนประทานที่เราน่าเป็นห่วงก็คือในพื้นที่นอกเขตชนประทานมากกว่านะครับเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยต้องพึ่งพาตนเองนะครับต้องมีการแหวนจัดการน้ำในพื้นที่ของตนเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการเก็บน้ำไว้ตั้งแต่ตอนปลายฤดูฝนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับ
8: ด้านนายเอกพงษ์หงพฤกษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าเอลนิโยหรือภาวะที่ฝนทิ้งช่วงนานกว่าปกติทำให้เกษตรกรไม่สามารถรับมือได้หรือรับมือได้ไม่ทันท่วงทีอาทิการสำรองน้ำได้ไม่เพียงพอการบริหารจัดการสวนไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลผลิตและรายได้ซึ่งบางรายอาจจะเป็นเกษตรกรรายย่อยที่ไม่ได้มีทุนในการประกอบอาชีพมากนักอาจต้องเลิกการประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้สภาเกษตรกรจึงลงพื้นที่และแนะนำให้เกษตรกรสำรองแหล่งน้ำเปิดศูนย์ประสานงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือเชื่อมโยงเกษตรกรที่มีความเดือดร้อนประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
10: เกษตรกรโดยทั่วไปเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยจะใช้น้ำฝนเป็นหลักก็จะมีส่วนน้อยนะครับที่อยู่ในเขตชลประทานแล้วก็น้อยกว่านั้นอีกก็คือเขาจะมีการวางแผนก็คือมีการสร้างแหล่งน้ำไว้สำหรับแปลงเกษตรนะครับซึ่งถือว่าตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับซึ่งปัจจุบันนี้หน่วยงานของรัฐนะครับก็มีหลายหน่วยนะครับเช่นสถานีพัฒนาที่ดินที่มีการสนับสนุนบ่อน้ำตื้นนะครับบ่อน้ำให้กับเกษตรกรนะครับหรือสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลก็จะมีการเจาะบ่อบาดาลไว้สำรองให้นะครับเป็นการวางแผนระยะยาว
8: ส่วนเรื่องการกักเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติระบุว่าสถานการณ์น้ำล่าสุดของเขื่อนราชประภามีปริมาตรน้ำในอ่าง 65% ของความจุซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปานกลางค่อนไปทางดีพร้อมรองรับปริมาณฝนในช่วงปลายปีทางนี้คาดการว่าในช่วงต้นฤดูแล้งปี69และปี70มีปริมาณน้ำ 3,906 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 69 ของระดับน้ำที่เก็บกักซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานของประชาชนในพื้นที่อ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
11: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
12: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องพรหมวิหารธรรมโดยพระเทพวัชิระเวที
13: สังคมประเทศชาติจะน่าอยู่น่าอาศัยเป็นยุคศิวิไลหรือยุคพระศรีอริยเมตไตรต้องอยู่กันด้วยเมตตาวิหารีกรุณาวิหารีมุทิตาวิหารีและอุเบกขาวิหารีอย่างนี้เรียกว่าอยู่ร่วมกันฉันมิตรรักกันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้องปรองดองกันเสมือนญาติผิดพลาดให้อภัยซึ่งกันและกันมีอะไรก็แบ่งปันกันกินกันใช้เป็นสังคมอุดมด้วยน้ำใจหรือเป็นสังคมอุดมด้วยพรหมวิหาร

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เสนอรายการชื่นชมนิยมไทย

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับเข้าสู่รายการชื่นชมนิยมไทยนะคะสัปดาห์นี้จะพาชมสมบัติกว่า 1,400 ชิ้นใน5พิพิธภัณฑ์แห่งวัดโพค่ะเมื่อเอ่ยถึงวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพหลายคนอาจนึกถึงพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่หรือการนวดแผนไทยอันเลื่องชื่อแต่แท้ที่จริงแล้วภายในพระอารามหลวงแห่งนี้ยังซ่อนมิวเซียมวัดโพหรือกลุ่มพิพิธภัณฑ์5แห่งซึ่งเปรียบเสมือนคลังสมบัติล้ำค่าที่รวบรวมทั้งโบราณวัตถุศิลปะวัตถุและมรดกทางภูมิปัญญากว่า 1,400 รายการถ่ายทอดเรื่องราวของราชสำนักศิลปะกรรมไทยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนานาประเทศในสมัยรัตนโกสินทร์ค่ะเริ่มต้นการเดินทางที่อาคารหอสมุดสมเด็จวพต.บริเวณใกล้ประตูทางเข้าฝั่งถนนสนามชัยอาคารแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่สมเด็จพระวรรณรัตน์เผื่อนติสทัตโตอดีตเจ้าอาวาสวัดโพและได้รับการจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติในปีพุทธศักราช2545ก่อนจะได้รับการปรับปรุงครั้งใหญ่และเปิดต้อนรับประชาชนอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมีนาคม2569ค่ะภายในชั้นใต้ดินจัดแสดงสมบัติอันทรงคุณค่าอาทิบาทประดับมุกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยรัชกาลที่5เครื่องเขียนประดับมุกในสมัยรัชกาลที่6เครื่องลายครามและเครื่องแก้วเจรไนจากยุโรปซึ่งสะท้อนถึงพระราชศรัทธาของพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีต่อวัดโพค่ะโบราณวัตถุจำนวนมากในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ไม่ได้จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นของสะสมหากแต่เป็นสิ่งของที่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทรงถวายแด่วัดโพในวาระสำคัญต่างๆจึงเป็นหลักฐานที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับพระพุทธศาสนาซึ่งดำรงสืบต่อกันมายาวนานในสังคมไทยค่ะจุดที่2พิพิธภัณฑ์เครื่องมุกจากหอสมุดเดินเข้าสู่พระวิหารทิศใต้ที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลองหรือพระพุทธรูปปางโปรดพระปัญจวัคคีย์ภายในวิหารแห่งนี้รวบรวมผลงานประดับมุกชั้นครูของไทยซึ่งถือเป็นหนึ่งในงานหัตถศิลป์ที่ประณีตที่สุดของประเทศผู้เข้าชมจะได้ชมตู้พระธรรมประตูประดับมุกเครื่องประกอบสมณศักดิ์และงานศิลป์จากต่างประเทศที่แสดงให้เห็นถึงความงดงามของเทคนิคการฝังมุกบนพื้นไม้อันเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีงานประดับมุกเกิดจากการนำเปลือกหอยมุกมาเจรไนเป็นชิ้นเล็กๆแล้วฝังลงบนพื้นไม้ก่อนจะลงรักและขัดเงาซ้ำอีกหลายครั้งกว่าจะเสร็จสมบูรณ์อาจใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปีจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในงานหัตถศิลป์ชั้นสูงของไทยค่ะเดินต่อมายังพระวิหารขาวและศาลาพระมณฑปทิศใต้ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทยอันมีชื่อเสียงของวัดโพก่อนจะมีโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยแบบปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จารึกองค์ความรู้ด้านการแพทย์วรรณกรรมดาราศาสตร์และการนวดไทยไว้บนแผ่นศิลาภายในวัดโพเพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้ามาศึกษาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจึงมีผู้ขนานนามว่าวัดโพเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของประเทศและต่อมาจารึกวัดโพได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกโดยองค์การยูเนสโกด้วยค่ะภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดแสดงประวัติศาสตร์การนวดไทยตำรายาและประติมากรรมฤาษีดัดตนอันเป็นเอกลักษณ์ของวัดโพผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่เรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานค่ะสำหรับจุดที่4ห้องจัดแสดงเครื่องถ้วยและเครื่องแก้วจากศาลาทิศใต้เดินอ้อมมายังศาลาทิศตะวันตกของพระมณฑปซึ่งเดิมเป็นหอไตรสำหรับเก็บรักษาพระไตรปิฎกในสมัยรัชกาลที่3ก่อนจะได้รับการปรับปรุงเป็นห้องจัดแสดงเครื่องถ้วยและเครื่องแก้วภายในจัดแสดงเครื่องถ้วยเบญจรงค์เครื่องถ้วยจีนโบราณโต๊ะเครื่องบูชาและเครื่องแก้วเจรไนจากยุโรปเครื่องถ้วยและเครื่องแก้วหลายชิ้นเดินทางมายังสยามผ่านเรือสำเภาที่ค้าขายกับจีนและยุโรปในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนอกจากจะใช้ในราชสำนักแล้วยังสะท้อนให้เห็นว่าสยามมีความสัมพันธ์ด้านการค้าและการทูตกับนานาประเทศมาอย่างยาวนานค่ะจุดสุดท้ายจุดที่5พิพิธภัณฑ์โบราณวัตถุพระมหาเจดีย์4รัชกาลจุดหมายสุดท้ายอยู่ในพระวิหารทิศตะวันตกใกล้กลุ่มพระเจดีย์4รัชกาลอันเป็นพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่1ถึง4พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ รวบรวมโบราณวัตถุที่ค้นพบจากการบูรณะปฏิสังขรณ์พระมหาเจดีย์ในแต่ละยุคสมัยทั้งพระพุทธรูปโบราณเครื่องบูชาชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมและวัตถุมงคลต่างๆที่บอกเล่าเรื่องราวการสร้างบูรณะพระอารามหลวงแห่งนี้ตลอดเวลากว่า2ศตวรรษค่ะพิพิธภัณฑ์ทั้ง5แห่งเปิดให้เข้าชมทุกวันพร้อมกับเวลาทำการของวัดโพโดยคนไทยไม่เสียค่าใช้จ่ายนอกจากจะได้ดื่มด่ำกับมรดกทางภูมิปัญญาซึ่งส่งต่อกันมาอย่างยาวนานการจัดวางในบางอาคารซึ่งแต่เดิมเป็นศาลาพระมณฑปจะทำให้เราได้สัมผัสงานจิตรกรรมฝาผนังอันวิจิตรงดงามและช่วยส่งเสริมให้งานแต่ละชิ้นยิ่งทรงคุณค่าอีกหลายเท่าตัวค่ะสำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันปณิศราผ่านแก้วขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการชื่นชมนิยมไทยได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันจันทร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2569ขึ้น10ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ 8:00 น.หลังเคารพธงชาติถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคนำโดยคุณสุวิทย์สมนัสคุณบุญประกอบอบกลิ่นประสานงานวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรพิทักษ์นะครับตอนนี้น่าจะขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเข้ามาทักทายพวกเรากันได้ผ่านทาง Facebook Live ครับ
1: ครับเมื่อวานนี้นะครับเกิดเหตุไฟไหม้รางรถไฟฟ้านะครับ MRT เตาปูนนะครับมีไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสายเคเบิลนะฮะจนทำให้เกิดกลุ่มควันเกิดขึ้นนะครับ
2: ครับ
1: ก็มีการหยุดเดินรถไฟฟ้าไปนะครับเช้าวันจันทร์นะฮะคนก็ลุ้นกัน
2: จะมาหรือเปล่า
1: ว่าจะมาหรือเปล่าเดินทางได้ไหมนะครับเพราะว่าเช้าวันจันทร์กับเย็นวันศุกร์เนี่ยโอ้โหเป็นที่ทราบกันในพื้นที่กรุงเทพนะครับถนนก็จะแน่นขนาดรถไฟฟ้านี่ก็ต่อคิวยาวๆนะครับก็ถือว่าโชคดีว่า MRT สายสีน้ำเงินแล้วก็สายสีม่วงทุกสถานีเปิดให้บริการตามปกติเช้านี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสายเคเบิลบริเวณระบบจ่ายไฟรางMRTสถานีเตาปูนบางโพเมื่อวานนี้ตอนเที่ยงครึ่งนะครับ
2: ครับ
1: แล้วก็ทางด้านของท่านรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์ก็ลงพื้นที่ลงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็กำชับเจ้าหน้าที่ให้เร่งดำเนินการเปิดให้ทันเช้าวันจันทร์ซึ่งก็เรียบร้อยไม่มีปัญหานะครับคนกรุงเทพลุ้นกันตั้งแต่เมื่อวาน
2: ครับ
1: ว่าเช้าวันจันทร์เนี่ยฉันจะมีรถขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะคนใช้บริการเยอะนะครับรถไฟฟ้า MRT เนี่ยนะฮะ
2: ครับ
1: ใครที่บนฟ้าด้วย
2: ใช่นะครับใครที่จะอ้างว่าไปทำงานไม่ทันเพราะว่ารถไฟฟ้าเสียนี่ไม่ได้แล้วนะ
1: ใช่นะฮะ
2: แต่แก้ไขเรียบร้อย
1: มีผลกระทบเหมือนกันคนกรุงก็บอกว่าขวัญผวาเพราะไฟไหม้รางรถไฟฟ้าเนี่ยถ้าอยู่บนฟ้าเนี่ยควันขึ้นเนี่ยก็ยังพอทนถ
2: ้
1: ามันไปอยู่ใต้ดินแล้วควันขึ้นเนี่ยเขากลัวไฟจะคลอก
2: นั่นสิ
1: เออ
2: เนาะผมเห็นภาพในคลิปเนี่ยก็คือเป็นไฟ
1: ประกายไฟ
2: ประกายไฟลุกงง
1: ลุกขึ้นมาแล้วก็มีกลุ่มควันเนี่ยพวยพุ่งควันเนี่ยค่อนข้างเยอะประกายไฟอาจจะไม่เยอะสักเท่าไหร่แต่ก็สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนที่เห็นภาพพอสมควรในเน็ตเขาก็มโนกันไปบอกว่าโอ้โหถ้ามันเกิดอยู่ในใต้ดินควันแบบนี้นี่ไฟไม่คลอกควันไม่คลอกคนตายหรือ
2: ก็น่าคิดแต่ว่ามันยังไม่ได้เกิดขึ้น
1: แต่ยังไม่ได้เกิดขึ้นเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นแล้วมาบัวหายล้อมคอกใช่ไหม
2: ครับ
1: ดังนั้นเรื่องของรถไฟฟ้าแล้วก็ระบบขนส่งมวลชนเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจสอบกันนะครับอันนี้เป็นโอ้สิ่งที่เกิดขึ้นก็ถือว่าเดชะบุญโชคดีที่เกิดเมื่อวันอาทิตย
2: ์
1: การจราจรก็จะไม่ค่อยมีปัญหา
2: เกิดช่วงเที่ยงๆด้วยใช่
1: ไหมเที่ยงๆด้วยนะฮะก็มีเวลาเพียงพอที่จะทำให้มีการแก้ไขเกิดขึ้นนะฮะก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะฮะว่าโอ้โหรถไฟฟ้าเนี่ยมีเหตุไฟฟ้าลัดวงจรด้วยชื่อก็บอกแล้วรถไฟฟ้าเจอหน้าฝนเข้าไปก็ต้องดูเรื่องของการซ่อมบำรุงด้วย
2: ใช่
1: นะฮะเพราะว่าการคมนาคมเนี่ยเกี่ยวกับรถไฟฟ้าติดขัดไปครึ่งชั่วโมงปุ๊บนะฮะวันธรรมดานี่วินาศสันตโลเลยนะ
2: ลำบากเลยนะเห็นหลายๆอย่าง Airport Link นะที่เพิ่งเกิดเรื่องมา MRT อีกครั้งน
1: ึ
2: งครับ
1: คือมันไม่เหมือนคนที่อยู่บนถนนคุณณัฐพงศ์ถ้าเกิดอยู่บนถนนเนี่ยรถเมย์ไม่มาก็ยังขึ้นแท็กซี
2: ่
1: ขึ้นแท็กซี่ไม่ได้ก็ไปขึ้นมอเตอร์ไซค
2: ์
1: ถ้าขึ้นมอเตอร์ไซค์ขึ้นแท็กซี่ขึ้นรถเมย์ไม่ได้เดี๋ยวก็ไปต่อรถไฟฟ้ารถอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าเกิดคนที่เขาเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วเนี
2: ่
1: ยแล้วเดินไปที่สถานีรถไฟฟ้าแล้วเจอแบบนี้เนี่ยโอ้ไปไม่ถูกนะครับ
2: ครับ
1: วางแผนชีวิตไม่ทัน
2: เพราะว่ามันไม่มีช่องทางอื่นเป็นช่องทางสำรองให้เขาถ้าจะลงจากรถไฟฟ้าไปตอนนั้นก็น่าจะไม่ทันแล้วไหม
1: ครับ
2: เพราะว่ารถไฟฟ้าน่าจะเร็วที่สุดนะครับสำหรับใครที่ ม่ได้เผื่อเวลา
1: ใช่ถือว่าเป็นบริการสาธารณะหรือเปล่า
2: ครับ
1: รัฐต้องทำไม่ให้ติดขัดนะครับเออนะ
2: ครับ
1: อันนี้ก็เมื่อวานรัฐมนตรีช่วยคมนาคมก็ลงไปดูเรียบร้อยแล้วก็ใช้เวลาไม่ถึง24ชั่วโมง
2: ครับ
1: สำเร็จเสร็จสิ้นนะครับเช้าวันจันทร์ก็ถือว่าเป็นเช้าวันใหม่ในการเริ่มงานไม่เจอเรื่องของรถไฟฟ้าที่มีปัญหานะครับ
2: ครับ
1: ส่วนการเลือกตั้งอบจนนทบุรีเมื่อวานผมไปเลือกตั้ง
2: ครับ
1: คนก็ในพื้นที่ผมนะแจ้งวัฒนะก็ 9:30 เมื่อวาน
2: ครับ
1: คักพอสมควรแต่ก็มีฝนตกโปรยปลายมาบ้างช่วงบ่ายนี้เขาบอกว่าซบเซาไปหน่อยเพราะฝนถล่มแถวนนทบุรีเมื่อวานไปเลือกไหม
2: เมื่อวานผมไปตอนเย็นเพราะว่าช่วงเช้าบ้านผมตกตั้งแต่4:00
1: โอ้โหเหมือนกัน
2: มาเสร็จตอนมาหยุดกี่ที
1: มาหยุด8:00
2: ผมไม่แน่ใจผมตื่นมาผมยังตกอยู
1: ่ตื่นสายโถ
2: นั่นแหละครับแต่ว่
1: า
2: ก็เลยกลายเป็นว่าไปเลือกตั้งช่วงเย็น
1: ๆ
2: ครับที่แถวๆบ้านนั่นแหละ
1: ก็ไม่พลิกโผ
2: ครับ
1: เบอร์1ชนะคุณณฤพลเย็นประเสริฐ
2: ครับ
1: หลานคุณพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐที่ล่วงลับไปแล้ว
2: ครับ
1: นะฮะกลุ่มผึ้งหลวงก็ชนะ
2: ครับ
1: ชนะพรรคประชาชนพรรคประชาชนรู้สึกเขาจะเบอร์
2: 4
1: นะฮะคะแนนก็ทิ้ง
2: ครับ
1: ขาดลอยพอสมควร
2: ครับ
1: นะครับอ่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศเล่าให้ฟังกันครับไปดูการเมืองท่านนายกรัฐมนตรีสัปดาห์นี้ไม่อยู่ทั้งสัปดาห์นะครับไปเยือน3ประเทศนะฮะญี่ปุ่นอเมริกาแล้วก็ลอนดอนนะฮะสหราชอาณาจักรนะครับ3ประเทศเนี่ยแม้ใช้เวลาอาทิตย์เดียวเองใช้เวลาอาทิตย์เดียวในการเดินทาง
2: ที่แสดงว่าหลายประเทศแล้วหลายทวีปด้วย
1: รู้เลยทํางานไม่เที่ยว
2: ครับ
1: เพราะไปตั้งแต่เมื่อวานนะฮะจะกลับมาอีกทีในวันที่26ก
2: ็
1: คือวันเสาร์นะครับ ไป3ประเทศไปญี่ปุ่นเพื่อที่จะไปงานเอเชียนเกมใช่ไหมแล้วก็ไปงานอังก้านะครับอังก้านี่ก็คือการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญที่81ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาไม่แน่ใจว่าจะได้เจอโดนัลด์ทรัมป์ไม่แน่ใจว่าจะได้เจอรัฐมนตรีพาณิชย์ของสหรัฐหรือเปล่าเพื่อที่จะไปคุยเรื่องภาษีภาษีของสหรัฐที่เรียกเก็บจากไทยล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ 19% จะได้คุยไหมแต่ที่แน่ๆเนี่ยก็น่าจะพาคุณสุปจีไปด้วยอ๋อไปด้วยคุณสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์ไปด้วยนะครับหลังจากนั้นก็จะไปลอนดอนนะฮะสหราชอาณาจักรนะครับไล่เรียงไปครับเมื่อวานนี้ฮะคุณเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ออกมาเปิดเผยครับว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะก็ออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6โดยเครื่องบินเที่ยวบินพิเศษนะฮะไปยังท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวฮาเนดะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นฮะคือการเดินทางครั้งนี้เนี่ยท่านนายกก็ไปปฏิบัติภารกิจณกรุงโตเกียวที่ญี่ปุ่น2วันก็คือ20กับ21กันยายนนี้ก็คือเมื่อวานกับวันนี้นะครับเมื่อวานก็ถึงไปที่เรียบร้อยแล้วและเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือว่าอังก้า81นะครับอันนี้ไปประชุมที่นิวยอร์กนะครับ21ถึง24กันยายนนะฮะต่อจากนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาไปต่อที่ลอนดอนสหราชอาณาจักรเลยฮะ25-26ศุกร์กับเสาร์ไปเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยนะครับ3ประเทศนะครับ1สัปดาห์3ประเทศนะครับก็เป็นเรื่องที่ทางฝ่ายไทยนะครับก็มีผู้ที่ไปปฏิบัติภารกิจทีมไทยแลนด
2: ์
1: ประกอบด้วยคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนนี้น่าจะไปคุยเรื่องของอังก้า81แล้วก็กลัวว่าจะมีเรื่องของกัมพูชาที่เขาจะไปพูดอะไรในเวทีนี้หรือเปล่า
2: เพราะเขาก็ไปด้วย
1: ถูกต้องซึ่งคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วเคยได้พูดในเวทีอันครอสไปแล้วโต้กลับกัมพูชาครั้งนี้จะมีประเด็นนี้หรือไม
2: ่
1: คุณเสียศักดิ์ก็เตรียมตัวไปอย่างดีส่วนคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ไปด้วยนะครับแน่นอนฮะหลักใหญ่ใจความก็คือที่สหรัฐอเมริกาอาจจะมีการคุยเรื่องของการจัดเก็บภาษีของโดนัลด์ทรัมป์หรือสหรัฐอเมริกา 19%
2: ครับ
1: กระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็นำทีมไปคุยด้วยเผื่อว่าจะมีแนวทางแล้วก็อาจจะมีอะไรๆในนั้นนะครับแน่นอนคุณสุภจีก็ไปด้วยอีกท่านหนึ่งคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE นะครับคำถามไปทำไมก็คือไปดูเรื่องของ AI ของสหรัฐอเมริกา AI ของสหราชอาณาจักรนะครับแล้วก็แนวทางอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่จะเดินทางไปดูคุณไพบูลย์ นลินทรางกูลนะฮะประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยแล้วก็นายอัศเดชคงสิริ กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมคณะนะครับ2ท่านนี้ก็ไปคุยเรื่องของเกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศนะครับท่านนายกรัฐมนตรีและคณะก็มีกำหนดการเดินทางถึงกรุงโตเกียวนะครับ 4:40 เมื่อวานนี้นะฮะก็ถึงแล้วนะถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับนะครับก็มีการปฏิบัติภารกิจที่กรุงโตเกียวในวันนี้แหละครับเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นเป็นการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐไทยในการขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพณโรงแรม Imperial Tokyo จากนั้นช่วงบ่ายก็จะออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวฮาเนดะไปยังท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมประชุมอังกา81ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาครับ
2: ครับในการประชุมอังกา81นี้นะครับในสหรัฐอเมริกาหลายๆคนก็ไปจับตาอีกเรื่องนึงนั่นก็คือในเรื่องของการพูดคุยเจรจาภาษีนะครับของสหรัฐอเมริกาที่ทางโดนัลด์ทรัมป์ได้มีการประกาศมาในช่วงของปีก่อนนะครับแล้วก็มีการใช้กันมาจนถึงทุกวันนี้นะครับท่านนายกก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับกับประเด็นที่จะไปอเมริกานี้แล้วก็มีพูดถึงในเรื่องของอังกาแล้วก็พูดถึงในเรื่องของการเจรจาภาษีด้วยนะครับซึ่งทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการให้สัมภาษณ์ถึงการเจรจาภาษีสหรัฐนะครับว่าก็ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าตนเนี่ยไม่ใช่ผู้ตั้งโจทย์และก็ไม่มีการนัดพูดคุยกับทางโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐแต่อย่างใดนะครับโดยทางคณะเจรจาก็จะมีผู้แทนการเจรจาและก็ผู้แทนการค้าของทั้งสองฝ่ายก็มีการรายงานมานะครับว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามที่คาดการไว้แล้วและก็ยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่สหรัฐเนี่ยได้หยิบยกขึ้นมาซึ่งทางประเทศไทยก็ต้องกลับมาหาวิธีในการบรรลุข้อสรุปนี้ให้ได้สำหรับการเดินทางไปครั้งนี้นะครับจะมีโอกาสได้พบกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาหรือไม่นั้นคุณอนุทินนะครับบอกว่าก็มีโอกาสที่จะได้เจอ
1: ครับ
2: แต่จะมีโอกาสได้พูดคุยกันหรือไม่นั้นคุณอนุทินตอบสั้นๆว่าเพย์อิทบายเอียร์นะครับหรือว่าภาษาไทยแปลว่าดูตามสถานการณ
1: ์
2: นะครับเพราะว่าหลักการเนี่ยมีอยู่แล้วซึ่งประเทศไทยได้อัตราภาษีที่ต้องการแล้วแต่ยังมีเงื่อนไขที่ทางสหรัฐเนี่ยได้ขอเพิ่มมาซึ่งตนก็ได้ถามกับทางคุณสุภจีนะครับรองนายกสุภจีเนี่ยว่าจะสามารถที่จะปิดจบข้อตกลงนี้ได้หรือไม่ซึ่งทางคุณสุภจีก็ตอบกลับมาได้เนี่ยไม่มีปัญหานะครับและก็ไม่ต้องการแก้ไขเนื้องานใดๆส่วนเงื่อนไขที่ว่าคุณอนุทินระบุว่าไม่ได้ถามรายละเอียดนั้นท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวกับคุณสุภจีว่ามีความมั่นใจเรื่องนี้ว่าจะราบรื่นนะครับแล้วก็ตนก็จะไปถามคุณสุภจีอีกครั้งซึ่งการเดินทางไปนิวยอร์กครั้งนี้เนี่ยตนก็จะมีโอกาสได้พูดคุยกับตัวแทนของคุณสุภจีแล้วก็ผู้แทนการค้าสหรัฐด้วยซึ่งทุกอย่างเนี่ยก็อยู่ในกรอบที่วางไว้กันอยู่แล้วนะครับถามถึงความมั่นใจว่าจะได้อัตราภาษีร้อยละ19หรือไม่นั้นนะครับท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าก็จะพยายามกดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าขั้นตอนเมื่อไปถึงเวลาแล้วจะถูกส่งมายังผู้นำทั้งสองประเทศซึ่งโดยปกติแล้วนะครับจะมีการจัดแล้วก็นัดพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นทั้งทางโทรศัพท์หรือว่าทางใดๆก็แล้วแต่ก็น่าจะเป็นทางโทรศัพท์นั่นแหละซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางโทรศัพท์นะครับเพราะว่าอยู่คนละประเทศกันเมื่อถึงตรงนั้นเนี่ยก็ค่อยมาว่ากันว่าจะสามารถพูดคุยอะไรกันได้บ้างนะครับถามต่อนะครับว่าในอุปสรรคครั้งนี้เนี่ยมองในเรื่องไหนในของการพูดคุยกันบ้างนะครับท่านนายกบอกว่าในเรื่องของคณะที่จะไปเจรจาเนี่ยไม่ได้รายงานนะมีเรื่องใดที่ไม่สามารถแก้ไขได้ตรงนี้ยังไม่ได้มีการเจรจาแต่อย่างใดนะครับซึ่งการเจรจาต่างๆก็จะต้องมีเงื่อนไขที่ตรงมาก่อนอยู่แล้วแล้วก็ค่อยๆตบเคาะออกมาอีกทีนึงนะครับจนกว่าจะที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะรับได้ซึ่งการเจรจานะครับไม่ใช่ตบมือข้างเดียวหรือว่าต้องการในสิ่งที่เราได้ไปทั้งหมดก็จะต้องเรียกว่าทุกอย่างเนี่ยจะต้องมีการเจรจาถึงจะได้ข้อตกลงออกมานั่นเองนะครับส่วนประเด็นที่หลายๆคนกลัวนะครับกังวลเรียกว่ากังวลดีกว่านะครับกับการที่จะไปคุยครั้งนี้แบบต่อหน้ากับทางโดนัลด์ทรัมป์สมมุตินะครับว่าได้ไปแล้วมีการทวงในเรื่องของ MOU กันกัมพูชาไทยกัมพูชาที่เคยเจรจากันไว้นะครับในกรณีที่มีการปะทะกันรอบที่2ที่มาเลเซียนะครับเรื่องนี้เนี่ยทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะมีการพิจารณาลดภาษีให้หากทำตามข้อตกลงหรือไม่นั้นท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าท่านหัวเราะนะครับแล้วก็แบบเหมือนเชิงไม่ได้จริงจังมากนะครับแต่ก็บอกว่าถ้าเป็นโอกาสที่จะได้พูดคุยกันแล้วเนี่ยแต่ว่าเที่ยวนี้เนี่ยเราไม่ได้ไปเยือนประเทศใดประเทศหนึ่งเราไปร่วมประชุม UNนะครับที่จะมีการกล่าวถ้อยแถลงในเวทีดังกล่าวนะครับก็คือไปในครั้งนี้เนี่ยเบื้องต้นก็คือ UN อังกา81
1: คือวาระของการประชุมเนี่ยเราไปประชุมสมัชชาสหประชาชาตินะครับแล้วก็อาจจะมีโอกาสเนี่ยได้เจอกับผู้นำสหรัฐอเมริกาซึ่งเมื่อได้เจอกันปุ๊บเนี่ยจะได้คุยเรื่องของภาษีหรือไม่อันนี้มันเป็นอีกเรื่องนึงนะครับพูดง่ายๆคือบังเอิญเจอกันแล้วถ้าเกิดบังเอิญได้คุยกันนะฮะแล้วถ้าได้ข้อสรุปเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับแต่เวทีนี้มันไม่ได้มีagenda หรือว่าเขาเรียกว่าวาระในการพูดคุยเรื่องของภาษีเป็นหลักแต่ว่าเราก็เตรียมตัวไปพร้อมหากว่ามีการต้องพูดคุยกันหรือว่ามีการตั้งโต๊ะเจรจาตรงนั้นปัจจุบันทันด่วนนะครับก็คงจะต้องมีการคุยกันนะครับเรื่องของอัตราภาษีร้อยละ19ซึ่งคุณสุปจีสุธรรมพันธ์ไปด้วยก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่าเรื่องของการที่จะตกลงเรื่องของภาษีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยในการตกลงเนี่ยจะเป็นเรื่องของสัญญาต่างตอบแทน
2: ค
1: ือเขายอมเราก็ต้องยอมเขาถอยกันคนละฝั่งถอยกันคนละฝ่ายนะฮะโอกาสที่ไทยจะบอกว่าลดภาษีให้ฉันอเมริกาแน่นอนแหละเขาก็จะต้องมีแนวทางบอกว่าได้ถ้าลดภาษีเนี่ยไทยจะต้องทำ1 2 3 4ให้กับสหรัฐอเมริกานะนั่นแหละคือสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นถ้าจะมีการลดภาษีคำถามร้อยละ19ไทยรับได้หรือเปล่า
2: ครับ
1: รับได้ไห
2: ม
1: รับไม่ได้ก็ต้องรับนะ
2: เพราะว่าอันนี้คือน้อยที่สุดในอาเซียนแล้วก็ว่าได้นะ
1: นะก็คือมันก็คงอยู่ในอัตราที่รับได
2: ้ครับ
1: คำถามสุดท้ายเนี่ยที่ผู้สื่อข่าวไปถามที่ท่านนายกรัฐมนตรีผมมองว่ามันเป็นคำถามที่ คิดได้ยังไงทวงสัญญา MOU ชายแดนไทยกัมพูชาหากทำตามแล้วจะลดภาษีให้อันนี้นักข่าวน่าจะมโนไปเองฮะ
2: ครับ
1: คือจริงๆเป็นคำถามที่ไม่น่าถามอ่ะ
2: เขาไปประชุมอังกา81
1: ไม่หรอกแต่ก็เป็นคำถามที่ถ้าผมจะตอบนะ MOU ไทยกัมพูชาเนี่ยไปถามย้อนนะอันนี้คือย้อนนะย้อนถ้าเกิดไปถามสหรัฐอเมริกา MOU สหรัฐอเมริกากับอิหร่านเป็นยังไงล่ะครับ
2: เขาจะให้ภาษีเราขึ้นหรือเปล่าคุณทรงพล
1: ไปย้อนเขาอย่างนี้MOU เนี่ยผมบอกตรงๆนะมันก็ไม่ค่อยมีผลหรอกในเรื่องของการปฏิบัติตามสัญญามันเป็นแค่บันทึกข้อตกลงว่าเราจะทำอย่างนั้นเราจะทำอย่างนี้แต่ว่าข้อผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยมันไม่เกิดมันเป็นเพียงแค่การจับมือกันหลวมๆว่าเราจะเริ่มต้นทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
2: จะทำแบบนี้นะแบบนั้นนะแต่ถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ได้เกิดเรื่องกฎหมายมาเกี่ยวข้อง
1: ก็จะมาลงโทษอะไรก็ไม่ได้ไง
2: ครับ
1: แล้วยิ่งสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่3เนี่ยทวิภาคีนะ
2: ครับ
1: เขาก็จะคือโดยหลักแล้วนะจะมาก้าวก่ายเรื่องของการเมืองหรือว่าความมั่นคงภายในของประเทศไทยหรือกัมพูชาก็ไม่ได้
2: ครับ
1: เราก็ไม่เคยไปก้าวก่ายประเทศอื่น
2: ๆ
1: ถูกไหม
2: ครับ
1: นั่นแหละมันเป็นหลักการของชาวโลกอยู่แล้วดังนั้นคำถามคือ MOU ไทยกัมพูชาเนี่ยมันจะมีผลในการลดภาษีไหมผมมองนะไม่เกี่ยว
2: ครับ
1: ไม่น่าเกี่ยวไม่น่าเกี่ยวนะส่วนรับมือกัมพูชาในการนำประเด็นข้อพิพาทมาพูดในเวทีอังกาคือเป็นเวทีสหประชาชาติเนี่ยทุกประเทศหลายๆประเทศเนี่ยเขาจะมารวมกันเวทีนี้มันจะเป็นเวทีนึงเนี่ยที่จะทำให้ประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยมีเวทีในการพูดเมกาเจรจากับทั่วโลกให้ทั่วโลกได้เห็นว่าถูกกระทำอะไรลงไปบ้างนะครับหรือว่ากำลังกระทำอะไรอยู
2: ่
1: ซึ่งเวทีนี้เนี่ยกัมพูชาเนี่ยเขาอาจจะใช้เป็นเวทีในการฟ้องชาวโลกว่าไทยเนี่ยรังแกประเทศเขาอยู
2: ่
1: เพราะไทยเป็นประเทศใหญ่เขาเป็นประเทศเล็กยุทธภพกรเขาสู้ไทยไม่ได้เขาอาจจะพูดในแนวนี
2: ้
1: นะครับซึ่งไม่ใช่ข้อเท็จจริงทั้งหมด
2: ใ
1: ช่ไหมฮะเพราะบางทีเขาก็รุกรานเราก่อนเขาก็ยิงมาก่อนเราก็มีการป้องกันตัวเองในสันติวิธีนะครับเขาเรียกว่าพอได้สัดส่วนนะครับเขาเลยบอกว่านายกไทยนะครับยืนยันว่าไทยพร้อมรับมือกัมพูชาหากนำข้อพิพาทชายแดนเนี่ยมาพูดบนเวทีอังกา81นะครับเพราะท่านนายกก็มีทีมไทยแลนด์ไปด้วยนะฮะแล้วก็คนสำคัญของเรื่องนี้ก็คือคุณศิริศักดิ์พวงเกศแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับที่เคยได้ไปแสดงวิสัยเอาไปแสดงเขาเรียกว่าให้ความเห็นไปแล้วนะครับในเวที UNCLOS เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโต้กัมพูชาไปแล้วล่ะตรงนี้ก็ไม่กังวลครับพักสักครู่ครับ
2: ครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
3: ืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
0: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
5: ข้อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
6: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
7: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
7: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
8: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
9: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิ

0: ครับนั่นก็คือสระบุรีแซนบ็อกครับสระบุรีแซนบ็อกคืออะไรนะครับและทำไมถึงได้รับรางวัลอันเลอค่านี้นะครับพูดคุยกันเลยครับกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีครับท่านบัญชาชวรินทร์ครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับครับสวัสดีครับคุณสมพรชูเวศกับคุณณัฐพงษ์สารบุตรครับสวัสดีคุณผู้ฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทุกท่านครับผมครับ
1: ครับท่านผู้ว่าครับพูดถึงในเรื่องของโครงการสระบุรีแซนด์บ็อกซ์ครับในส่วนนี้มีที่มาที่ไปเกิดขึ้นได้ยังไงครับท่าน
2: ครับที่มาที่ไปนะครับก็เกิดขึ้นจากเวทีการประชุม ESG Symposium 2023นะครับหรือ2566ก็มีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะครับ CEO บริษัทชั้นนำของประเทศแล้วก็ภาคประชาสังคมนะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับก็มาระดมสมองกันครับว่าเราเนี่ยจะพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่องเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันขณะเดียวกันก็พร้อมกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างไรก็มีการเสนอจนกระทั่งได้แนวคิดว่าต้องร่วมเร่งเปลี่ยนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำครับผมแล้วก็โดยใช้พื้นที่สระบุรีนะครับเป็นเมืองต้นแบบคาร์บอนต่ำหรือเรียกว่าสระบุรีแซนด์บ็อกซ์ครับผมครับเพื่อจะเป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อรวบรวมปัญหานะครับข้อจำกัดโอกาสต่างๆปัจจัยความสำเร็จหรือไม่สำเร็จในการดำเนินการเนี่ยแล้วก็ได้มาแล้วก็ร่วมปัญหาทางแนวทางแก้ไขนะครับถอดบทเรียนแล้วก็ขยายผลไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็พัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนแล้วก็ได้ขยายผลไปพื้นที่อื่นครับผมครับ
0: ครับ
1: ครับ
2: แล้วก็ที่สำคัญก็คือที่สำคัญก็จะรู้อยู่แล้วว่าสระบุรีเนี่ยมีโครงสร้างเศรษฐกิจที่ซับซ้อนนะครับมีทั้งภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรอุตสาหกรรมหนักการท่องเที่ยวต่างแล้วก็เป็นโจทย์สำคัญในการที่จะทำการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ซับซ้อนกับจังหวัดอื่นที่สำคัญก็คือมีการปล่อยก๊าซสูงมากเป็นอันดับ3นะครับของประเทศอันก็เป็นที่มาที่ไปที่ได้คัดเลือกสระบุรีเป็นพื้นที่แซนด์บ็อกซ์กับผมครับ
0: ครับสระบุรีแซนด์บ็อกซ์มีกลไกหรือรูปแบบในการทำงานร่วมกันยังไงบ้างครับ
2: ครับกลไกในการทำงานของสระบุรีแซนด์บ็อกซ์นะครับก็จะเป็นการทำงานร่วมกันในรูปแบบของเขาเรียกว่า 4P นะครับก็คือpublic private นะครับ people partnership พูดง่ายๆคือภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมมาทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่ที่เราเรียกว่า element นะครับซึ่งหัวใจสำคัญคือวิธีการทำงานนั่นคือเราไม่สามารถที่จะทำหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งได้ครับในเรื่องนี้จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้หันมามีเป้าหมายในการดำเนินการร่วมกันได้รับประโยชน์เฉลี่ยสุขร่วมกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับผมครับ
1: ครับแล้วถ้าพูดถึงในเรื่องของตัวอย่างผลสัมฤทธิ์ล่ะครับในความสำเร็จของโครงการนี้อยากให้ท่านเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าโครงการนี้เนี่ยมีความสำเร็จใดๆบ้างแล้วก็ในเรื่องของการสร้างความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นกับโครงการนี้เนี่ยจะต่อยอดยังไงครับ
2: ครับในเรื่องของตัวนี้นะครับตัวอย่างผลสัมฤทธิ์เนี่ยพอเราทำงานไปปั๊บเนี่ยนะครับทีมสระบุรีแซนด์บ็อกซ์ก็พบว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันทำประเด็นเรื่องนึงเนี่ยมันทำเรื่องเดียวมันได้หลายเรื่องก็เลยเป็นหลักคิดที่แนวทางการทำงานของทีมสระบุรีแซนด์บ็อกซ์นะครับก็คือทำเรื่องเดียวได้หลายเรื่องแล้วก็มันจึงไม่ใช่เป็นเพียงแต่โครงการเพื่อลดคาร์บอนเท่านั้นครับแต่ขยายไปสู่กิจกรรมการพัฒนาทางเศรษฐกิจแล้วก็ชีวิตประจำวันของคนในพื้นที่นั่นก็คือทำให้อย่างไรให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นมิติที่เราทำมาในเรื่องของการกำจัดสิ่งปฏิกูลเรื่องขยะเรื่องเพิ่มพื้นที่สีเขียวเรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสร้างอาชีพได้ไหมช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางได้อย่างไรพูดง่ายคือว่าการทำสระบุรีแซนด์บ็อกซ์ต้องตอบโจทย์ว่าชาวบ้านในพื้นที่จะได้อะไรด้วยซึ่งผมใช้คำง่ายๆละกันว่าสระบุรีแซนด์บ็อกซ์ก็คือสระบุรีมันกินได
0: ้
2: กินได้ในความหมายคือช่วยให้คุณภาพชีวิตหรือสุขภาวะเขาดีขึ้นนะครับลดรายจ่ายสร้างรายได้สร้างอาชีพประมาณนี้ครับแล้วก็ที่สำคัญตัวอย่างเห็นชัดๆก็ยกตัวอย่างโครงการถังขยะเปียกลดร้อนเนี่ยเราก็สามารถขายคาร์บอนเครดิตได้900,000 กว่าบาทแล้วก็ทางกรมส่งเสริมท้องถิ่นก็จัดสรรคืนสู่องค์กรท้องถิ่นต่อสู่ชุมชนที่ทำเรื่องนี้และที่สำคัญก็คือได้รางวัลด้วยนะครับโลคาร์บอนเคบินอวอร์ดจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเช่นเดียวครับก็เกิดโครงการทางการขยะซึ่งมีสมาชิกร่วมถึง120,000 คนนะครับแล้วก็สร้างรายได้กว่า 5.8 ล้านบาทเพื่อนำเงินมาจัดสวัสดิการให้กับชุมชนที่ดำเนินการไปแล้วล่าสุดตอนนี้เราทำเรื่องโครงการจัดหาส่วนเกินฟู้ดเซอร์พัสนะครับหลักก็คือเพื่อลดในเรื่องของมีเทนเรื่องการลดร้อนแต่ว่าจริงๆแล้วเราให้อาหารส่วนเกินเนี่ยสำหรับที่จะไปให้กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ได้รับประทานนะครับก็มูลค่าณขณะนี้ทำประมาณ5-6 เดือนก็เกือบ มูลค

0: ได้คิดจะ6ล้านกว่าบาทแล้วครับผมครับ
1: คร
0: ับ แต่สาระสำคัญที่สาระสำคัญที่เป็นหัวใจที่เป็นความเข้มแข็งของภาคประชาชนที่เห็นได้ชัดในเรื่องของการเพิ่มที่สีเขียวนะครับเป็นพื้นที่ป่าชุมชนจาก38ป่าสู่45ป่าการลดคาร์บอนเนี่ยก็คือการนอกจากลดคาร์บอนแล้วควบคู่กันคือเราต้องสับสนเรื่องของการดูดซับคาร์บอนด้วยพื้นที่สีเขียวและป่าชุมชนจะทำหน้าที่ในการดูดซับคาร์บอนแล้วก็การทำเรื่องนี้ก็สามารถสร้างอาชีพนะครับเสริมขึ้นมาด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมอาป่าเรื่องของการเดินป่าเรื่องของการสร้างถ้ำทะลุถ้ำในการส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงเดินทะลุถ้ำนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นภาพหลักๆที่เห็นและปัจจุบันเนี่ยความเป็นสังผลสำลิดก็คือว่าทางสำนักงานกพล.เนี่ยนะครับได้เชิญสาวรีเนี่ยเข้ามาขับเคลื่อนสาวรีแซนด์บ็อกซ์ต่อเนื่องสู่เมืองคาร์บอนต่ำตามแผน National Action Plan หรือแผน NAP นะครับภายใต้แนวคิดที่จะมีสมาชิกเครือข่ายเป็น Open Corp Government Partnership นะครับดึงเข้ามาเป็นทำงานในส่วนนี้นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนความยั่งยืนของโครงการเนี่ยจะเกิดขึ้นเพราะเราต้องทำเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับให้เป็นเรื่องเดียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคือต้องจับต้องได้แก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนได้ที่ผมพูดไปที่นะครับ
1: ครับ
0: บุรีแซนด์บ็อกซ์กินได้ครับผมครับ
2: ครับ ท่านครับก้าวต่อไปของสระบุรีแซนด์บ็อกซ์เราจะทำยังไงฮะให้จังหวัดสระบุรีเป็นต้นแบบเมืองสีเขียวในอนาคตฮะในมุมมองของท่านผู้ว่า
0: ครับมุมมองของผมคือตอนนี้คือต้องพูดต้องยอมรับว่าตอนนี้สระบุรีแซนด์บ็อกซ์ไกลแล้วนะครับ
2: ครับ
0: ถ้าท่านเปิดดูในของของไอ้ Economic Forum เนี่ยนะครับก็จะอยู่ในโลกของระดับโลกครับตั้งแต่28 29 30มาเนี่ยก็นำเรื่องสระบุรีแซนด์บ็อกซ์ไปเสนอขณะเดียวกันครับเราก็ต้องสิ่งที่ทำให้มันยั่งยืนและเดินต่อไปก็คือณขณะนี้เรื่องของสระบุรีแซนด์บ็อกซ์หรือโลคาร์บอนเนี่ยมันไม่ได้อยู่เพียงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคาร์บอนละจากภาคอุตสาหกรรมหลักละแต่เป็นการทดลองเมืองที่ว่าที่มีฐานเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมหลักเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำได้อย่างไรนั่นก็คือโดยคนในพื้นที่มีส่วนร่วมแล้วก็ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรอันนี้คือโจทย์สำคัญนะครับที่สระบุรีแซนด์บ็อกซ์จะต้องเดินหน้าต่อไปในการดำเนินการหรือพูดง่ายๆก็คือเราจะเปลี่ยนสนามทดลองนะครับสระบุรีแซนด์บ็อกซ์เนี่ยสนามทดลองของการเปลี่ยนผ่านทั้งเมืองได้อย่างไรมากกว่าเป็นเพียงโครงการแค่ลดคาร์บอนของภาคอุตสาหกรรมเท่านั้นครับผมครับ
1: ครับท่านผู้ว่ามีอะไรอยากจะฝากถึงประชาชนชาวจังหวัดสระบุรีรวมถึงท่านผู้ฟังไหมครับ
0: ครับก็นอกจากเรื่องสระบุรีแล้วผมขอฝากเพิ่มเติมนิดนึงในฐานะได้ออกรายการตรงนี้นะครับ
1: ครับ
0: ปกติเมื่อเช้าได้ดูข่าวสารแล้วก็คงจะตกหลุมรักว่ามวกเหล็กนะครับเรื่องต้องชมก็จริงๆสถานการณ์ยุติไปตั้งแต่วันเสาร์ก็เหลือในเรื่องของการฟื้นฟูเยียวยาซึ่งเมื่อวานนี้ผมก็ลงพื้นที่แล้วก็ไปดำเนินการในการฟื้นฟูเยียวยาแล้วก็สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่รีบสำรวจความเสียหายแล้วก็ช่วยเหลือต่อไปนะครับแล้วก็มีการตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ส่วนหน้าไปช่วยคนกลุ่มเปราะบางที่อยู่ประมาณสัก10กว่าคนนะครับที่ยังไม่สะดวกในการที่จะกลับเข้าไปอยู่ในบ้านครับผมครับ
1: ครับแสดงว่าสถานการณ์น้ำในตอนนี้คือเรียบร้อยนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่
0: เรียบร้อยหมดแล้วครับเรียบร้อยหมดแล้วครับ เป็นสถานการณ์น้ำปากจากภูเขาสูงนะครับลงมาสู่ที่ราบใกล้เชิงเขาแล้วก็ส่วนคลองระบายเนื่องจากมีคลองแคบมันก็ยกตัวแล้วก็ทำให้น้ำมันเทอะขึ้นมาครับผม
1: เ
0: ป็นน้ำป่านะครับมาไวไปไวครับ
2: ครับครับวันนี้ทางรายการนะครับขอบพระคุณท่านบัญชาชวรินทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นอย่างสูงนะครับที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนคุณนัทพลและผู้ฟังนะครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับนี่คือสระบุรีแซนด์บ็อกซ์นะครับเมืองต้นแบบคาร์บอนต่ำนะครับไม่เพียงแต่ช่วยเรื่องของสิ่งแวดล้อมยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็เศรษฐกิจฐานรากด้วยครับ
1: ครับไปที่อีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA นะครับกับการก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินโครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียวบนถนนสุขุมวิทช่วงซอยเทศบาลบางปู55ถึงซอยเทศบาลบางปู77นะครับซึ่งกำหนดแล้วเสร็จก็จะกำหนดแล้วเสร็จภายในปี2570นี้ครับปัจจุบันตอนนี้ดำเนินการไปแล้วกว่า 64% สำหรับแผนในเดือนกันยายนนะครับที่จะมีการทำงานในเดือนนี้นะครับก็มีรายละเอียด6ข้อด้วยกันนะครับงานแรกครับคือการติดตั้งอุปกรณ์ภายในบ่อพักบนถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกบริเวณหน้าซอย T TJC ถึงหมู่บ้านเด็กโสสะแห่งประเทศไทยนะครับส่วนงานที่2ครับงานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินด้วยวิธีดึงท่อลอดคลองบริเวณถนนสุขุมวิทหน้าโรงแรมบางปูอินภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปูนะครับงานที่3ครับงานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินด้วยวิธีดึงท่อบนถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าบริเวณหน้าสว่างคณิวาสนะครับสว่างคณิวาสสภากาชาดไทยนะครับงานที่4งานลากสายและงานต่อหัวสายไฟฟ้าแรงดันสูงและแรงดันกลางนะครับบนถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกบริเวณหน้าซอยวิทยุการบินถึงหน้าเมืองโบราณนะครับงานที่5งานติดตั้งฐานอุปกรณ์ไฟฟ้าและวางท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงดันต่ำด้วยวิธีขุดเปิดบนทางเท้านะครับถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าตั้งแต่ซอยเทศบาลบางปู64ถึงซอยเทศบาลบางปู96และอีกหนึ่งงานนะครับงานติดตั้งฐานอุปกรณ์ไฟฟ้าและวางท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงดันต่ำด้วยวิธีขุดเปิดโอเพนคัทบนทางเท้าถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกครับตั้งแต่ซอยวิทยุการบินถึงซอยหมู่บ้านกิตินครนั่นเองนะครับซึ่งการทำงานก็จำเป็นจะต้องมีการปิดการจราจร2ช่องทางขวาบนถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าคลองด่านหน้าซอยวิทยุการบินถึงหน้าทางเข้านิคมอุตสาหกรรมบางปูนะครับและก็อีก1จุดนั่นก็คือถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าปากน้ำตั้งแต่หน้าสถานตากอากาศบางปูถึงหน้าสว่างคณิวาสนะครับในช่วงเวลาตั้งแต่ 4:00 ถึง 5:00 ของทุกคืนโดยจะพยายามให้มีผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุดนะครับซึ่งทาง MEA ก็ได้มีการเน้นย้ำในการทำงานกับทุกโครงการนะครับต้องไม่สร้างปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำรวมถึงต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานกำกับและการควบคุมปฏิบัติงานคืนสภาพผิวจราจรชั่วคราวบริเวณบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินอย่างเคร่งครัดไว้ด้วยนะครับโดยให้ความสำคัญด้านมาตรฐานความปลอดภัยอย่างสูงสุดและหากประชาชนท่านใดนะครับมีข้อสงสัยหรือว่าต้องการแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะต่างๆนะครับสามารถติดต่อได้ที่ผู้ประสานงานโครงการคุณนุชรีต้นวงครับหมายเลขโทรศัพท์0973415756คุณนุชรีต้นวงหมายเลขโทรศัพท์0973415756หรือว่าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคุณกันตพัฒน์ประภูชกาหมายเลขโทรศัพท์0644580975 0644580975นะครับหรือว่าที่ MEA Call Center 1130ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
2: ครับติดตามข่าวสารประเด็นเศรษฐกิจกันนะครับกระทรวงการคลังนะฮะก็ออกมาเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัสฮะมียอดใช้จ่ายสะสมนะฮะ 161,000 ล้านบาทครับเตรียมนำผลดำเนินงานและรายละเอียดเสนอคณะรัฐมนตรีในวันที่22กันยายนนี้นะครับเพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาโครงการครับวันอังคารนี้นะครับ
1: ครับ
2: ประธานการประชุมไม่ใช่ท่านนายกเพราะท่านนายกไม่อยู
1: ่ครับ
2: ก็น่าจะเป็นคุณ
1: พิพัฒน์คุณพิพัฒน์รัชกิจประการหรือเปล่าร
2: องนายกรัฐมนตรี
1: ครับ
2: นะครับแน่นอนนะคุณเอกนิติยังอยู่ประเทศไทยคุณเอกนิตินี่ทันประภาส
1: ครับ
2: รัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยช่วงนี้แห
1: ม
2: นักข่าวบอกหาตัวยาก
1: จับตัวยากมากช่วงนี้
2: หาตัวยากเพื่อที่จะสัมภาษณ์ไงฮะเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสตกลงยังไงสังเกตไหมฮะสัปดาห์ก่อนนั้นนักข่าวจะได้สัมภาษณ์แค่คุณสุภจีสัมภาษณ์ท่านนายกส
1: ั
2: มภาษณ์คนนั้นคนนี้คนเดียวที่ไม่ได้สัมภาษณ์คุณเอกนิติแล้วทุกคนจะพูดเหมือนกันว่าต้องไปถามคุณเอกนิติว่าตกลงแล้วเนี่ยโครงการนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะฮะ
1: ครับ
2: ไม่แน่ใจว่าคุณเอกนิตินี่อยู่เซฟเฮ้าส์หรือเปล่า
1: น่าจะยังไม่เคาะก็เลยอยากจะพูดทีเดียวหรือเปล่า
2: พรุ่งนี้แหละก็จะรู้ชัดว่าตกลงเนี่ยไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยจะมีรายละเอียดเนี่ยในการใช้จ่ายอย่างไรเนี่ยแต่เบื้องต้นเนี่ยพูดให้เบาใจไปก่อนก็แล้วกันว่ามีแนวโน้มว่าจะขยายนะครับว่าจะขยายระยะเวลาโครงการ2เดือนตามสัญลักษณ์2นิ้วของคุณสุภจีนะฮะ2นิ้วของคุณสุภจีที่คนผู้สื่อข่าวไปถามคุณสุภจีว่าจะมีการขยายไห
1: ม
2: ชู2นิ้ว
1: ครับ
2: ก็น่าจะ2เดือน
1: แต่ว่าไม่ได้บอกจำนวนไงว่าเท่าไหร
2: ่2เดือนน่าจะ2เดือน2เดือนคือเดือนตุลาและเดือนพฤศจิกายนนะครับคำถามจำนวนเงินเท่าเดิมหรือไม
1: ่
2: อันนี้ผมมองฮะจากประสบการณ์และสถิติอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะน้อยกว่าเดิ
1: ม
2: แต่ก็มีนะครับเพื่อที่จะ ดูแลประชาชนตรงนี้ก็คือตอนนี้เรื่องของน้ำมันแพงเนี่ยยังคงมีปัญหาอยู่คุณอย่าลืมนะฮะคุณณัฐพงษ์และท่านผู้ฟังน้ำมันแพงจากปัญหาตะวันออกกลางเมื่อเดือนมีนาเมษาเนี่ยที่เราเจอหนักๆไปเนี่ยสินค้าขึ้นราคาไปรอบนึงแล้วนะครับ
1: ครับ
2: และตอนนี้น้ำมันขึ้นราคาอีกรอบนึงจะขึ้นอีกไหมครับเนี่ย
1: นั่นสิ
2: คือขึ้นรอบที่แล้วเนี่ยพอน้ำมันลงเขาไม่ลง
1: ครับ
2: ก๋วยเตี๋ยวจานละ50ตอนนี้เป็น60
1: ครับก็ยัง60อยู่ตอนนี้ลงตาม
2: ตอนนี้แบงค์พันในมือผมเนี่ยเหมือนแบงค์500ในมือผมสมัยก่อนเลยนะฮะ บางคนบอกแบงค์พันเหมือนแบงค์100สมัยนี้เนี่ยเขาบอกว่าเงินเนี่ยที่เราถือเนี่ยในจำนวนที่เราคิดว่ามันใหญ่มากเนี่ยเดี๋ยวนี้มันน้อยลงแล้วเงินหมื่นเนี่ยเหมือนเงินพัน
1: ครับ
2: เงินพันเหมือนเงินร้อย
1: ค่าเงินมันผันผวนไปแล้ว
2: ค่าเงินตอนนี้เนี่ยคือเงินเฟ้อเนี่ยข
1: ้
2: าวของแพงค่าแรงถูกเนี่ย มันก็มากนะฮะตอนนี้ก็มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมาชะลอลดค่าครองชีพประชาชนไปก่อนนะครับต้องดูว่าหลังจากหมดไทยช่วยไทยพลัสแล้วเนี่ยจะมีอะไรพลัสมาอีกหรือเปล่า
1: ครับ
2: นะครับ
1: ไทยเที่ยวไทยก็เลื่อนไปแล้วนะ
2: นะไทยเที่ยวไทยต้องเลื่อนเพราะว่า
1: ก็ต้องใช้นี้แทน
2: ถ้าไปคือเขามองว่าถ้ามากระตุ้นเนี่ยช่วงโลซีซันเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์สักเท่าไหร
1: ่
2: ถ้าไปกระตุ้นช่วงไฮซีซันเมษามีนาก
1: ็
2: คือการท่องเที่ยวที่เฟื่องฟูปุ๊บเนี่ย มันก็อาจจะช่วยเพราะตอนนี้ยอดที่จองห้องพักเนี่ยมันไปแล้วไงมันเต็มแล้วนะครับถ้าเกิดเราไปเปิดโครงการช่วงเดือนปีหน้าเมษาพฤษภาอะไรพวกเนี้ยมีนาเมษาพฤษภาห้องพักยังไม่เต็มผ
1: ู้
2: ประกอบการเตรียมตัวมีโครงการมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงของปีหน้าได
1: ้
2: นะครับช่วงต้นปีนะ
1: ครับจังหวะก็น่าจะดีกว่านะครับก็มีการเลื่อนไปแต่ว่ายืนยันว่าไม่ได้ยกเลิกอย่างแน่นอน
2: อ๋อยัง
1: ครับสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะครับแล้วก็ในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสตรงนี้ก็จะมีในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
2: ที่เขาอะไรนะที่เขาไม่ได้ใช่ไหม
1: ใช่ที่เขามีการลงทะเบียนใหม่แล้วก็ถ้าสมมติว่าคนที่เคยได้ในครั้งก่อนเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนมาเป็นไทยช่วยไทยพลัสแทนหรือเปล่า
2: แล้วคนที่อุทธรณ์นี่ยังไงเนี่ยเงียบกริบเลยนะ
1: มันจะต้องย
2: ื่
1: นหลักฐานก่อนสิ้นเดือนนี
2: ้อ๋อเขาถึงสิ้นเดือนนี
1: ้ใช
2: ่โอเค
1: นะครับใครที่ได้สิทธิ์ใหม่ที่มีการเปิดเผยรายชื่อมาแล้วมีชื่อคุณอยู่เนี่ยคุณก็ต้องไปยืนยันตัวตนก่อน
2: อ๋อก็คืออุทธรณ์สิทธิ์นั่นแหละว่าเฮ้ยทำไมฉันถึงไม่
1: ม
2: ีแล้วก็ส่งหลักฐานไปนะครับส่งหลักฐานไปเดี๋ยวพอใกล้ๆเนี่ยสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเดี๋ยวรัฐบาลก็ออกมาบอกอีกแล้วถ้าเกิดตัวเลขเนี่ยมันเท่าไหร่เนี่ยรัฐบาลก็คงออกมาแถลงนะฮะเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: หรือ
2: ว่าบัตรคนจนนะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของข่าวเศรษฐกิจนะครับ
2: ครับ
1: ส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับไปติดตามการเมืองกันหน่อยนะครับจากประเด็นหัวสวนะครับหลายๆคนก็มี
2: นึกว่าจะจบแล้ว
1: ยังไม่จบครับเพราะว่าพอมีรายชื่อออกมา
2: การเมืองไง
1: เออ
2: การเมืองไม่จบง่าย
1: ๆใช่นะครับตรงนี้ก็มีการไปถามท่านนายกรัฐมนตรีนะครับหลังจากที่มีการเผยรายชื่อผู้ที่จะมีการฟ้อง27คน
2: จะไปญี่ปุ่นอยู่แล้วก็โดนถามอีกนะ
1: ใช่นะครับไปถามในเรื่องของประเด็นนี้นะครับหัวสวคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับกล่าวถึงกรณีเรื่องหัวสวที่ดูเหมือนว่าจะยังไม่จบในชั้นของคณะกรรมการขออภัยครับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.แต่ว่ายังมีการขยายไปยังหน่วยงานอื่นนะครับว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายระบุไว้ก็เป็นไปตามนั้นนะครับก็คือสรุปคร่าวๆก็คือท่านนายกเนี่ยบอกว่าประเด็นนี้เนี่ยในเรื่องของการเมืองเนี่ยยืนยันว่าทุกอย่างต้องยึดตามกฎหมายนะครับส่วนจะมีการหยิบยกในเรื่องของการเคลื่อนไหวต่อทางท่านนายกไหมนั้นนะครับท่านนายกบอกว่าก็อยู่ภายใต้กฎหมายเพราะว่ามีกรอบรัฐธรรมนูญกำหนดอยู่ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ให้องค์กรอิสระวินิจฉัยกรณีอะไรได้บ้างและยังกำหนดสิทธิ์ของประชาชนว่ามีอะไรบ้างด้วยนะครับถ้าทุกคนอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญก็ไม่มีปัญหาทางนี้เองทางพรรคภูมิใจไทยนะครับไม่ได้มีการประเมินว่าเหตุใดคนยังไม่เชื่อว่าพรรคภูมิใจไทยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพราะว่าภูมิใจไทยเนี่ยไม่เกี่ยวข้องอะไรตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับก็คือยืนยันว่าทางภูมิใจไทยเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีหัวสวนี้อย่างแน่นอน
2: ครับ
1: ครับ
2: ไม่เคยยอมรับหรอกครับคือภูมิใจไทยเนี่ยก็บอกไว้ยืนกระต่ายขาเดียวอยู่เอ้ยไม่เกี่ยวสวสีน้ำเงินเนี่ยสื่อพูดกันไปเอง
1: ครับ
2: นะฮะก็นั่นแหละก็เดี๋ยวรอดูเพราะว่า ส่งไปยังศาลฎีกายังไม่ส่งไปศาลฎีกาขออภัย
1: มีรายชื่อออกมาแล้ว
2: มีรายชื่อออกมาแล้วนะครับส่วนคนที่ไม่มีรายชื่อนะฮะส่วนคนที่ไม่มีรายชื่อเนี่ยคนอื่นๆเนี่ยคนอื่นๆเนี่ยคนที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยก็เตรียมที่จะไปยื่นตรงสู่ศาลฎีกาเช่นเดียวกันคำถามทำได้ไหมยื่นตรงไปที่ศาลฎีกานะฮะเดี๋ยวไปดูศาลศาลรับหรือเปล่าคือคนที่ยื่นเนี่ยก็บอกว่ามีสิทธิ์สิตามรัฐธรรมนูญมาตรานั้นมาตรานี้นะครับส่วนคนที่จะตัดสินใจรับไม่รับเนี่ยก็คือศาลฎีกานั่นแหละศาลฎีกาถ้าเห็นว่าเฮ้ยมันไม่มีกฎหมายอะไรให้ศาลรับหรือว่ายื่นตรงไม่ได้ศาลก็ตีตกคำร้องตรงนั้นไปนะครับติดตามกันดูนะฮะไปดูเรื่องสิทธิ์รักษาพยาบาลของข้าราชการกันบ้างนะครับปกติข้าราชการใช้สิทธิ์ของกรมบัญชีกลางใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
2: แล้วถ้าเกิดประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่ข้าราชการก็จะใช้สิทธิ์30บาทรักษาทุกโรค
1: ครับ
2: ถ้าหน่วยงานเอกชนอะไรต่างๆพนักงานราชการก็จะใช้สิทธิ์ของประกันสังคมนะฮะซึ่งสิทธิ์ประกันสังคมเนี่ยก็คือนายจ้างจ่ายส่วนหนึ่ง
1: ครับ
2: แล้วก็ลูกจ้างก็จ่ายส่วนหนึ่งนะฮะแต่ของกรมบัญชีกลางเนี่ยไม่ต้องจ่ายใช่ไหมข้าราชการก็ไม่ถูกหัก
1: ใช่
2: ข้าราชการก็จะไม่ถูกหักส่วน30บาทเนี่ยประชาชนก็ไม่ถูกหักนะครับอันนี้คือ3สิทธิ์เนี่ยในการรักษาพยาบาลเนี่ยที่ถูกหยิบยกกันขึ้นมาเคยมีความคิดว่าจะเอา3กองทุนเนี้ยรวมด้วยกันนะครับแต่ก็รู้สึกว่ามันก็มีข้อถกเถียงกันเพราะว่าแต่ละคนแต่ละสถานะเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันในการที่จะใช้สิทธิ์ถูกไหมฮะประชาชนทั่วไปคนไม่เสียภาษีก็แบบนึงนะฮะคนที่นายจ้างลูกจ้างจ่ายสมทบเนี่ยเขาก็ควรจะได้อีกแบบหนึ่งรักษาในโรงพยาบาลเอกชนส่วนข้าราชการเนี่ยทำงานแล้วเงินเดือนอาจจะไม่มากเท่าเอกชนก
1: ็
2: ควรจะได้รับการรักษาอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็คือข้อถกเถียงในการที่จะไม่ให้นำสามกองทุนนี้มารวมกันนะฮะแต่ถ้าเกิดเอามารวมกันแล้วมันมีคุณภาพมีประสิทธิภาพก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ก่อนที่จะมารวมเนี่ยเขาก็ถามกันแล้วว่าเฮ้ยคุณมองยังไงเขาก็มองกันแบบนี้และล่าสุดเนี่ยเรื่องของการแก้ไขสวัสดิการของข้าราชการแก้ไขสวัสดิการของข้าราชการว่าจะมีเปลี่ยนแปลงหรือไม่ทางกรมบัญชีกลางเนี่ยเขาเข้าไปเขาเรียกว่า hearing ก็คือไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะประชาพิจารณ์นั่นแหละว่ามีความเห็นอย่างไรคุณแพทริเซียมงคลวานิชอธิบดีกรมบัญชีกลางก็บอกว่ากรมบัญชีกลางเดินหน้าผลักดันร่างแก้ไขพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาลปัจจุบันผ่านขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเรียบร้อยแล้วผลเป็นยังไงฮะพบว่าผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่เห็นด้วยกับประเด็นแก้ไขในกฎหมายฉบับเดิมกำหนดว่าข้าราชการต้องใช้สิทธิรักษาพยาบาลของข้าราชการก่อนเป็นลำดับแรกแต่ร่างใหม่จะเปิดโอกาสให้เลือกตามความสมัครใจระหว่างสิทธิข้าราชการกับสิทธิบัตรทองเป็นการเพิ่มทางเลือกและสร้างความยืดหยุ่นให้กับข้าราชการนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ข้าราชการเป็นผู้กำหนดสิทธิการใช้สวัสดิการของบุคคลในครอบครัวด้วยความสมัครใจหากไม่ให้สิทธิคนในครอบครัวอาจเลือกไปใช้สิทธิ์อื่นไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์บัตรทองหรือประกันสังคมแทนก็ได้สมมุติว่าเขาไม่อยากใช้สิทธิ์ข้าราชการแต่เขาไปใช้สิทธิ์บัตรทองก็ทำได้คือเพิ่มทางเลือกเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แต่บางเรื่องบัตรทองอาจจะได้สิทธิ์ดีกว่าเป็นเสียงของข้าราชการสะท้อนมาสิทธิ์ของคนในครอบครัวก็เช่นกันข้าราชการบอกว่าอยากเป็นคนกำหนดสิทธิว่าคนนี้ให้คนนี้ไม่ให้เพราะที่ผ่านมาเคยมีกรณีไม่อยากให้สิทธิ์คนในครอบครัวด้วยนะครับก็คือสิทธิทางเลือกคือไม่ได้บังคับว่าคุณจะต้องใช้สิทธิ์บัตรทองสิทธิ์กรมบัญชีกลางแต่คุณสามารถที่จะเลือกได้คุณจะใช้สิทธิ์กรมบัญชีกลางหรือคุณจะใช้สิทธิ์บัตรทองเพราะเขาบอกว่าบางสิทธิ์เนี่ยมันมีอะไรบางอย่างมันดีกว่า
3: คือมันจะต้องบางอย่างข้าราชการก็คือต้องจ่ายเงินเองถ
2: ู
3: กต้องไหมครับแต่ว่าบางถ้าเป็นสิทธิ์บัตรทองเนี่ยก็คือครอบคลุม
2: เป็นผมว่าเป็นกรณีรายโรค เป็นเคสไปนะคำถามอยู่ที่ว่าถ้าเลือกแล้วเนี่ยเปลี่ยนได้ไห
1: ม
2: คือสมมติผมไปรักษาพยาบาลปุ๊บเอาวันนี้ผมใช้กรมบัญชีกลางเอาวันรุ่งขึ้นผมใช้บัตรทอง
3: มันจะเลือกง่าย
2: ได้ไหมสลับไปสลับมาแต่ผมว่ากรมบัญชีกลางไม่ให้
3: ม
2: ั้
3: งมันต้องเลือกทีเดียวนะ
2: มันจะวุ่นวายเขาก็คือเวลาเบิกจ่ายทีอีลงตุงนางกันไปหมดไงอันนึงก็ไปสปสช. อีกอันนึงก็มากระทรวงการคลังแล้วตกลงคุณจะเอาแบบไหนแบบนี้ภาครัฐเขาก็ปวดหัวเขาคงน่าใช้เลือกแบบใดแบบหนึ่งแต่ถ้าให้เลือกสองแบบวันนี้รักษาแบบนึงเอานี้รักษาอีกแบบนึงเพื่อความคล่องเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายของราชการ
3: แต่ถ้าเป็นในส่วนของกรมบัญชีกลางเนี่ยก็คือถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐที่ไหนก็สามารถเข้าไปใช้สิทธิ์ได้แต่ถ้าเป็นในส่วนของสปสช.สิทธิ์บัตรทองอ่ะก็จะต้องเป็น
2: โรงพยาบาล
3: ในเขตใดเขตหนึ่ง
2: 1กับ2อ่ะที่คุณเลือก
3: ครับ
2: หนึ่งกับสองที่คุณเลือกส่วนใหญ่ก็คือตามภูมิลำเนา
3: แม้ว่าตอนนี้จะได้30บาทรักษาทุกที่แล้วแต่ว่าก็จะต้องอยู่ในพื้นที่ของจังหวัด
2: เป็นบางจังหวัดไม่ใช่76จังหวัดที่อยู่ครอบคลุมรักษาทุกที่ของสปสช.นะฮะอ้าวก็อันนี้เป็นการรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นเฉยๆแต่ส่วนที่จะออกมาเป็นกฎหมายและเป็นรูปธรรมต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับแม้ช่วงนี้ราชการนี่มีการปรับอะไรกันเยอะนะครับ
3: ใช
2: ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตำแหน่งหน้าที่นะครับลดขนาดราชการลงนะครับแล้วก็เรื่องของสวัสดิการรักษาพยาบาลเนี่ยพออ่านดูแล้วเนี่ยแหม
3: แต่สุดท้ายมันคือความสมัครใจคุณสมพล
2: ราชการที่รู้สึกเปลี่ยนไปเยอะก็ไม่ได้เปลี่ยนมานานเอ้าเปลี่ยนไปก็ดีน
3: ะก็ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนไปนะครับ
2: แต่สุดท้ายจะมีเออร์ลี่อีกด้วยใช่ไหม
3: ใช่เออร์ลี่รีไทร์นะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวรอสรุปอีกทีนึงว่าทิศทางจะเป็นยังไงนะครับแต่ที่แน่ๆคือ30กันยายนนี
2: ้ทำไมฮะ
3: เออร์ลี่รีไทร์ของจริง
2: อ๋อเกษียณ
3: เกษียณอายุราชการ
2: ไม่เออร์ลี่ไม่เออร์ลี่30เนี่ยคือคนที่เกษียณอายุราชการคุณพี่ๆก็จะได้พักนะฮะ
3: ครับก็พวกเรา
2: ส่วนพวกผมไม่ได้พัก
3: พวกเราก็ต้องดำเนินการต่อไปนะครับส่วนในเรื่องของกฎหมายต่างๆที่มีการปรับเปลี่ยนก็จะต้องไปตามยุคเนาะคุณสมพลเนาะ
2: ครับ
3: เรื่องพวกนี้มันต้องเปลี่ยนอยู่แล้ว
2: คือกฎหมายเนี่ยมันก็จะต้องเปลี่ยนไปตามสภาพสังคมนั่นแหละเหมือน AI มาปุ๊บเนี่ยเรายังไม่มีกฎหมาย AI โดยเฉพาะเลยถูกไหม
3: ครับ
2: กำกับดูแลสื่อตอนนี้ไอ้พวก YouTube ไอ้พวกอะไรพวกเนี้ย
3: แอปต่าง
2: ๆ TikTok เนี่ยยังไม่มีอะไรที่มากำกับดูแล 100%
3: ครับ
2: เนี่ยแหละปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ไทย AI Passport ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วเนี่ย
3: ครับก็ยังมีใช้อยู่นะ
2: มันมีเรื่องหัวสวมากั้นเนี่ยคนลืมไปหมดเลย
3: แต่ว่ายังสามารถลงทะเบียนได้อยู่เพราะว่ายอดยังไม่เต็มครับอันนี้คือความคืบหน้านะครับ
2: ครับ
3: และนี่ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์นะครับพวกเรา2คนต้องลาไปก่อนแต่ว่าช่วงเย็นยังเจอกับพวกเราสองคนได้เหมือนเดิมในหมุนตามวันนะครับ
2: กี่โมงนะวันนี้เปลี่ยน
3: ไปสามไปสามวันนี้สี่โมงเย็นสี่โมงเย็นนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
4: มงคลชีวิต38ประการตอนที่12การสงเคราะห์บุตรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกเตือนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ไปจนถึงวันที่26กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกเตือนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ถึงวันที่26กันยายนนี้ขณะที่จังหวัดนราธิวาสมีฝนหนักบางแห่ง
6: นายระมันคานโอราสมันนีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเปิดเผยว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกคาดหมายสภาพอากาศระหว่างวันที่20ถึง26กันยายนนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ตลอดช่วงและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำสำหรับจังหวัดนราธิวาสคาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ตลอดช่วงและมีฝนหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง25องศาเซลเซียสสูงสุด32ถึง34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงบริเวณทะเลนอกชายฝั่งนราธิวาสมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจึงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้จังหวัดอื่นๆในภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้แก่พัทลุงสงขลาปัตตานีและยะลามีแนวโน้มมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งเช่นเดียวกันปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ด้านจังหวัดอุบลราชธานีส่งมอบบ่อบาดาลโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเตรียมการหากเกิดซูเปอร์เอลนีโญ
7: นายมนเทียนวิริยพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจรับและส่งมอบบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคในโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับนายคุณากรอักษรพรหมราชนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามโดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียงส่วนราชการและประชาชนร่วมรับมอบและทดลองการใช้น้ำนายบุญเทียนกล่าวว่า จังหวัดอุบลราชธานีได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีดำเนินการโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคด้วยการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุมเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในภาวะขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งอีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือซูเปอร์เอลนีโญซึ่งจะสร้างความร้อนระอุและภัยแล้งที่คุกคามประเทศไทยอีกด้วยวรกุฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: วุฒิสภาเตรียมพิจารณากระทู้ถามรัฐบาลถึงการติดตามปัญหาโฉนดชุมชนและมลพิษทางน้ำข้ามพรมแดนพร้อมพิจารณารายงานพัฒนากระบวนการเลือกตั้ง
8: การประชุมวุฒิสภาเวลา 9:30 น.วันนี้มีวาระพิจารณากระทู้ถามรัฐบาลหลายเรื่องเช่นมาตรการแก้ไขปัญหาการยกเลิกโฉนดชุมชนรวมถึงการติดตามการดำเนินงานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำข้ามพรมแดนในแม่น้ำกกแม่น้ำรวกแม่น้ำสายและแม่น้ำโขงจากนั้นที่ประชุมจะพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วได้แก่รายงานการศึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากระบวนการเลือกตั้งของไทยให้เป็นไปอย่างเสรีและเป็นธรรมและเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารวาสนาตระเกตรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
9: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์ขอแจ้งรายการกระจายเสียงที่น่าสนใจประจำวันจันทร์ที่21กันยายน2569ตรงกับวันขึ้น10ค่ำเดือน10ปีมะเมียหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการอันดามันวันนี้10 น.ถ่ายทอดข่าวจบข่าวแล้วต่อด้วยรายการเล่าข่าวอันดามัน 11 น.ถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวแล้วจะเป็นรายการร้อยเรื่องอันดามัน 12 น.ถ่ายทอดข่าว 13 น.รายการทั่วทิศถิ่นไทย 14 น.ถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวแล้วจะเป็นรายการพุ่นของแผ่นดิน 15 น.ถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวแล้วจะเป็นรายการรอบวันทันข่าว 15 น.30 นาทีรายการใต้สันติสุข 16 น.ถ่ายทอดข่าวจบข่าวแล้วต่อด้วยรายการ5แยกข่าว 16 นาฬิกา 30 นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง 17 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวแล้วจะเป็นรายการบ้านนี้มีสุข 18 นาฬิกาเคารพธงชาติแล้วต่อด้วยรายการจับประเด็นเป็นข่าว 19 นาฬิกาถ่ายทอดข่าว 19 นาฬิกา 30 นาทีรายการมองอันดามัน20 นาฬิกาถ่ายทอดข่าว 20 นาฬิกา 30 นาทีรายการศาลาวรรณกรรม 21 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวแล้วจะเป็นรายการสาระสารพัน 22 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการเพื่อนฝัน 23 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบข่าวแล้วต่อด้วยรายการเพื่อนฝันไปจนถึงเวลา 24 นาฬิกาปิดสถานีนะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปจะเป็นรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
10: รู้ทัน าทันสื่อและสารสนเทศเตือนการใช้งานโซเชียลมีเดียย่อมมีทั้งข้อดีและข้อควรระวังควรดูรายละเอียดสินค้าให้ครบถ้วนสังเกตสัญลักษณ์ความปลอดภัยบันทึกหลักฐานการสั่งซื้ออย่ามองข้ามฟีดแบคและรีวิวสายช้อปปิ้งต้องไม่ตกเป็นเหยื่อถูกหลอกขายของออนไลน์

ัดข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

0: สวัสดีค่ะเริ่มสัปดาห์ใหม่กันอีกครั้งนึงนะคะหลังจากหยุดสุดสัปดาห์กันมาเสาร์และอาทิตย์ทักทายกันค่ะวันนี้วันจันทร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2569นะคะกับรายการอันดามันวันนี้นะคะเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งจันทร์ถึงศุกร์ค่ะที่เราจะอยู่เป็นเพื่อนกันทางสวทกระบี่สวทพังงาสวทภูเก็ตสวทตะกั่วป่าและสวทระนองแห่งนี้นะคะอภิสราคงมณีทีมงานของวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองหรือสวทระนองอยู่เป็นเพื่อนกันในยามเช้าของวันนี้นะคะท่านผู้ฟังระนองก็อาจจะมีคลึ้มๆนะคะเมื่อวานฝนทิ้งช่วงล่ะสำหรับเมื่อวานนะคะฝนของระนองนี่ก็จะวัดได้ 0.2 มิลลิเมตรนะคะแต่ยอดสะสมของระนองตอนนี้เกือบแตะ 3,500 มิลลิเมตรกันแล้วนะคะซึ่งในส่วนนี้ค่ะก็จะทำให้ในการบริหารจัดการในเรื่องของการดูปริมาณน้ำฝนในแต่ละปีของระนองนะคะซึ่งของระนองเองก็จะต้องเป็น 3,000 ขึ้นนะคะ 3,000กว่าหรือ 4,000 กว่าถ้า 4,000 กว่านี่แสดงว่าในปีนั้นน้ำท่ามากนะคะก็ทักทายกันจากเมืองที่มีฝนตกมากที่สุดของประเทศไทยนะคะท่านผู้ฟังค่ะขณะนี้เวลา 9:16 นาทีนะคะก็ทิ้งท้ายนิดนึงนะคะสำหรับฝนรวมทั้งปีของระนอง1มกราคมปี2569จนถึงเช้าวันนี้เวลา 7:00 นนะคะวัดได้ 3479.1 มิลลิเมตรกันนะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวเราไปดูรายงานอากาศของภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะซึ่งครอบคลุมทั้งพื้นที่กระบี่พังงาภูเก็ตและระนองกันด้วยนะคะตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีพยากรณ์อากาศนะคะเมื่อตอนเวลา 5:00 นเป็นพยากรณ์อากาศ 6:00 เช้าวันนี้จนถึง6:00เช้าวันพรุ่งนี้ค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่นะคะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะคาดการณ์กันว่าวันนี้จังหวัดระนองจังหวัดพังงาจะมีอุณหภูมิสูงสุด31องศาเซลเซียสจังหวัดกระบี่คาดว่าจะมีอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสและจังหวัดภูเก็ตนะคะคาดว่าในวันนี้จะมีอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสเรามาดูในภาพรวมสักนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้สรุปนะคะประเทศไทยก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกค่ะตอนนี้ก็ได้เตือนให้ประชาชนได้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเฝ้าระวังนะคะในเรื่องของอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นกันได้นะคะในช่วงนี้ค่ะเวลาที่จะเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆก็ต้องศึกษาเส้นทางให้ดีกันด้วยนะคะก็จะทำให้เราสามารถที่จะทราบได้ว่านอกจากเส้นทางสายหลักที่เราจะเดินทางแล้วนี่อาจจะมีน้ำล้นขึ้นมาการสัญจรไปมานี่อาจจะสัญจรไม่ได้หรือว่าการจราจรติดขัดนี่เราจะได้ทราบทางเลี่ยงนะคะไปเส้นทางอื่นกันก็ทำให้เราจะได้ไม่เสียเวลาในการเดินทางกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับการติดตามรับฟังอันดามันวันนี้นะคะในเหตุการณ์เมื่อวานอภิสราก็ตามข่าวในพื้นที่ของบางสะพานนะคะท่านผู้ฟังก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะคือในช่วงเวลา 15:34 นาทีนะคะช่วงเวลาประมาณนั้นซึ่งทางกู้ภัยทางหลวงประจวบคีรีขันธ์จุดบางสะพานก็ได้ลงพื้นที่นะคะบริเวณที่หลักกิโลเมตรที่731+600นะคะที่บริเวณบ้านหนองจานขาล่องใต้ตำบลชัยเกษมอำเภอบางสะพานประจวบคีรีขันธ์ซึ่งในจุดนั้นก็มีรถชนกันนะคะจำนวน12คันด้วยกันนะคะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 3รายแล้วก็มี2รายนะคะที่ต้องนำส่งโรงพยาบาลนะคะไม่มีข้าวของเครื่องใช้ของทางของหลวงนะคะได้รับความเสียหายค่ะแล้วก็มีการทำให้เหตุการณ์นี้ล่ะค่ะที่ทำให้กีดขวางการจราจร2ช่องทางเลนซ้ายและเลนขวาค่ะสำหรับตรงนี้นะคะก็ต้องศึกษาเส้นทางแล้วก็ในเรื่องของการสัญจรไปมาบนท้องถนนในช่วงที่ฝนตกพรำๆนะคะหรือฝนตกหนักทัศนวิสัยอาจจะมองเห็นไม่ชัดเจนก็ควรที่จะมีไฟนะคะให้สัญญาณกันก็จะทำให้เดินทางปลอดภัยแต่ถ้าว่าเลี่ยงไม่ได้จริงๆนี่ก็บางท่านก็บอกว่าควรที่จะหยุดนะคะพักก่อนนะคะรอให้ฝนซาสักนิดหนึ่งถึงจะเดินทางกันต่อนะคะก็เพื่อความปลอดภัยล่ะเพราะว่าในเส้นทางจากระนองไปกระบี่นี่ก็มีหลายช่วงทีเดียวนะคะที่ถนนโคดเคี้ยวโดยเฉพาะเส้นทางระนองพังงานะคะก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนในช่วงถัดไปนะคะอภิสราจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันในช่วงของคัดข่าวมาคุยค่ะ
1: ปากรู้ควรเกรงแหล่งชีวิตของสัตว์นานาชนิดและแหล่งอากาศบริสุทธิ์ของพวกเราทุกคนแต่ทุกปีไฟป่ากำลังทำลายทุกอย่างเพียงเพราะความประมาทเล็กๆควันพิษทำร้ายคนสัตว์และธรรมชาติหยุดเผาหยุดเสี่ยงหยุดทำลายช่วยกันดูแลปากรู้ควรเกรงไม่จุดไฟไม่ทิ้งก้นบุหรี่และแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อพบเหตุเพราะป่าคือชีวิตของเราร่วมกันป้องกันไฟป่ารุกควรเกรงกลับสู่ธรรมชาติที่สมบูรณ์เพื่ออนาคตลูกหลานเราสวท.ทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์พี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
3: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
2: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
3: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
2: ใช้แล้วจ้าพี่
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: าวมาคุย
1: ค่ะในช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะท่านผู้ฟังวันนี้วันที่21กันยายนนะคะแล้วก็เป็นวันประมงแห่งชาติกันด้วยนะคะซึ่งในวันที่21กันยายนของทุกปีก็ถือว่าเป็นวันประมงแห่งชาติแล้วก็เป็นการสนับสนุนการทำอาชีพประมงสร้างขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพให้กับชาวประมงไทยกันด้วยนะคะที่เป็นผู้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลทีเดียวค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นที่รู้กันว่าจะมีการหยุดทำการประมงหยุดการหาปลาทำร้ายและฆ่าปลา1วันและส่งเสริมให้มีการปล่อยปลาในแหล่งน้ำต่างๆรวมทั้งในทะเลค่ะเพื่อเป็นการชดเชยสำหรับการได้ทำการประมงมาตลอดปีกันด้วยนะคะการทำประมงที่ถูกวิธีก็จะช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติได้ไม่น้อยทีเดียวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมนะคะการปล่อยให้สัตว์น้ำวัยอ่อนสัตว์น้ำขนาดเล็กเขาได้เติบโตแล้วก็งดจับในฤดูวางไข่ไม่รุกล้ำที่อุทยานไม่ใช้สารเคมีและไม่ใช้กระแสไฟฟ้าทำลายระบบนิเวศกันด้วยและที่สำคัญเลยในการเก็บขยะและอุปกรณ์ประมงไม่ทิ้งเศษอวนขยะพลาสติกหรือว่าอุปกรณ์ประมงชำรุดให้กลายเป็นอวนที่ทำลายสัตว์น้ำในท้องทะเลกันนะคะท่านผู้ฟังวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกวันนึงละที่จะมีการหยุดการทำประมงหยุดการหาปลานะคะเนื่องในวันประมงแห่งชาติกัน21กันยายนนะคะท่านผู้ฟังติดตามข่าวท่านนายกรัฐมนตรีกันสักนิดนึงนะคะซึ่งท่านก็ได้เดินทางถึงโตเกียวแล้วนะคะท่านผู้ฟังค่ะแล้วท่านก็เตรียมคุยทีมประเทศไทยกระชับการลงทุนส่งเสริมเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นพร้อมส่งใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยกันด้วยนะคะซึ่งในการลงนะคะพื้นที่ติดตามตรงนี้นะคะโดยท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายเอกภพเพียรพิเศษก็ได้เปิดเผยนะคะว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและท่านก็เตรียมเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นในวันที่21กันยายนนี้ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่นนะคะโดยจะรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อให้การทำ

0: นึงนะคะในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่พังงาพื้นที่กระบี่พื้นที่ระนองนะคะแล้วก็พื้นที่ของภูเก็ตทั้ง4จังหวัดนี่แหละก็จะประสบกับปัญหานะคะน้ำล้นน้ำท่วมนะคะแล้วก็ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองนะคะก็ประชาสัมพันธ์ว่าสามารถยื่นขอรับช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะซึ่งทางกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็ได้เปิดช่องทางให้ผู้ประสบภัยสามารถยื่นคำร้องขอรับเงินเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐกันท่านผู้ฟังและสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองสะดวกรวดเร็วสามารถติดตามสถานะคำร้องได้ผ่านระบบนะคะมี6ขั้นตอนง่ายๆเลยเข้าใช้งานระบบผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐจากนั้นก็เลือกคำร้องที่เปิดลงนะคะเปิดรับลงทะเบียนต่อด้วยกรอกข้อมูลคำร้องให้ครบถ้วนและถูกต้องตรวจสอบและยืนยันข้อมูลจากนั้นก็ส่งคำร้องและรับหมายเลขคำร้องเพื่อติดตามสถานะการนะคะติดตามสถานะได้ที่แอปพลิเคชันทางรัฐเช่นเดียวกันที่เมนูคำร้องของฉันนะคะซึ่งข้อมูลของผู้ยื่นคำร้องได้รับความคุ้มครองตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกันด้วยหรือว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะ1784เปิดสายตลอด24ชั่วโมงทีเดียวค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนในช่วงถัดไปเดี๋ยวเราจะลงไปในพื้นที่ฝั่งอันดามันนะคะข่าวสารอะไรที่น่าสนใจกันบ้างในช่วงนี้นะคะกับคัดข่าวมาคุยในช่วงที่2พักกันก่อนนะคะ
1: สวัสดีครับ
2: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีสวัสดีบายดีไหม
3: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: แกเมื่อกี้มีคนโทรมาบอกว่าฉันฟอกเงินแน่แล้วยังให้ฉันนะโอนเงินไปตรวจสอบตั้ง2ล้าน
6: เฮ้ยอย่าพึ่งนั่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชัว
5: แต่เขาก็รู้ชื่อฉันนะเลขบัตรประจำตัวฉันก็ด้วยแถมมีชุดตำรวจในวิดีโอคอลด้วยนะแก
6: นั่นน่ะมิจฉาชีพทั้งนั้นจำเอาไว้นะตำรวจธนาคารไม่มีนโยบายให้โอนเงินไปตรวจสอบเด็ดขาด
5: แล้วฉันจะต้องทำยังไงล่ะ
6: วางสายทันทีเลยแล้วถ้าไม่แน่ใจโทรปรึกษาสายด่วน14410AOC เขาช่วยเช็คให้ได้นะ
5: 1441นะขอบคุณมากนะแกฉันเกือบไปแล้วล่ะ
6: บอกต่อคนในบ้านด้วยนะไม่เชื่อไม่บอกไม่โอนท่องเอาไว
5: ้หยุดคิดสักนิดก่อนโอนเงินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ข่าวมาคุย
1: ค่ะก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะคะคัดข่าวมาคุยกับรายการอันดามันวันนี้นะคะท่านผู้ฟังการสัญจรไปมาบนท้องถนนในพื้นที่ของทางหลวงหมายเลข4นะคะหลังจากที่ได้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังผิวจราจรบริเวณโครงการก่อสร้างสะพานนะคะก่อสร้างทำทางทางหลวงหมายเลข4นะคะในช่วงของอำเภอกระเปอร์นะคะเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็ในวันที่19กันยายนค่ะก็ได้มีการดำเนินการนะคะแก้ไขจุดเกิดเหตุน้ำท่วมขังผิวจราจรแล้วเสร็จนะคะก็เวลาประมาณ20:20 นทำให้เมื่อวานนะคะก็เริ่มใช้นะคะเส้นทางนี้กันได้ปกตินะคะก็อัปเดตข้อมูลให้ทราบกันนะคะซึ่งบริเวณเส้นทางเบี่ยงโครงการก่อสร้างบริเวณสะพานลาวนอนกิโลเมตรที่633+503ซึ่งอยู่ในพื้นที่โครงการก่อสร้างทางหลวงใหม่เลข4สายราชกรูดกระเปอร์ตอนบ้านนกงางบ้านขจัดภัยช่วงกิโลเมตรที่631+000ถึงกิโลเมตรที่634+500ระยะทาง 3.5 กิโลเมตรนะคะตอนนี้สามารถสัญจรไปมาได้ตามปกติกันแล้วนะคะซึ่งในส่วนนี้ทางแขวงทางหลวงระนองนะคะพร้อมด้วยบริษัทผู้รับจ้างนะคะได้เข้าแก้ไขจุดเกิดเหตุน้ำท่วมขังผิวจราจรแล้วเสร็จตั้งแต่เมื่อคืนวันที่19กันยายนแล้วนะคะบางท่านก็ถามถ่ายกันเข้ามานะคะเลยย้ำให้ทราบกันนะคะว่าสามารถที่จะเดินทางได้นะคะทางหลวงหมายเลข4สำหรับผู้ที่ต้องการจะเดินทางจากพังงานะคะเข้าสู่อำเภอสุขสำราญอำเภอกระเปอร์เข้าสู่อำเภอเมืองระนองบริเวณราชกรูดนะคะตอนราชกรูดตรงบริเวณสามแยกเพื่อที่จะวกเข้าไปที่อำเภอพะโตนะคะก็สามารถจะเดินทางได้จากพะโตก็เข้าสู่อำเภอหลังสวนนะคะก็สามารถที่จะเดินทางได้นะคะหรือว่าจะเข้าสู่ตัวเมืองระนองแล้วก็ไปยังอำเภอกระบุรีหรือว่าแยกปฐมพรนะคะตอนนี้สัญจรไปมาได้แล้วแต่ยังไงในช่วงนี้ก็เพิ่มความระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งเพราะเป็นช่วงที่กำลังทำทางนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังนะก็ประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันนะคะขณะนี้เวลา 9:48 นะคะท่านผู้ฟังกับรายการอันวันนี้นะคะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็ต้องบอกว่าในหลายจังหวัดทีเดียวของภาคใต้ฝั่งอันดามันนี่แหละที่ได้รับผลกระทบนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของระนองพังงากระบี่ภูเก็ตนะคะแล้วก็ในส่วนของพังงาค่ะซึ่งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้ลงพื้นที่พร้อมคณะนะคะมอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าค่ะนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมคณะนะคะโดยมีทั้งท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพังงามีท่านนายอำเภอตะกั่วป่าแล้วก็มีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาพร้อมด้วยทีมเหล่ากาชาดจังหวัดพังงานะคะลงพื้นที่ให้กำลังใจแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่านะคะเพื่อมอบถุงยังชีพสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบางทรายตำบลบางนายศรีตำบลโคกเคียนและเขตเทศบาลเมืองตะกั่วป่ากันด้วยนะคะแล้วก็จากเหตุการณ์นะคะเมื่อวันที่19กันยายนนั้นท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายบัญชาธนูอินก็ได้บอกนะคะว่ามีหลายหน่วยทีเดียวได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือแล้วก็มีการจัดส่งข้าวกล่องแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในส่วนของสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าภาพรวมมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบคือ5ตำบล24หมู่บ้านผู้ได้รับผลกระทบตรงนี้จำนวน 1,017 ครัวเรือนปัจจุบันระดับน้ำส่วนใหญ่ก็จะลดระดับลงสู่ภาวะปกติแล้วนะคะท่านผู้ฟังค่ะในส่วนของตำบลโคกเคียนนะคะท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนก็ได้เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่พร้อมกำชับให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะคะซึ่งการดูแลในจุดนี้ของโคกเคียนนะคะนายสุเทพทองถาวรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนก็กล่าวนะคะว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลโคกเคียนหลายหมู่บ้านโดยเฉพาะหมู่ที่3ซึ่งเป็นที่ลุ่มต่ำ ของตำบลโคกเคียนค่ะแล้วก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการและช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้นแล้วนะคะในส่วนของครัวเรือนก็มีการดำเนินนะคะคือเปิดครัวล่ะนะครัวมุสลิมที่บ้านบางกรักนอกหมู่ที่1แล้วก็เปิดครัวไทยพุทธณหมู่ที่5บ้านนาป่าตอนะคะได้ผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มแจกจ่ายกับผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถจะปรุงอาหารได้เพื่อเป็นการบรรเทาในเบื้องต้นกันก่อนส่วนถุงยังชีพตอนนี้ก็มีการเตรียมนะคะเร่งจัดเตรียมส่งให้กับผู้ประสบภัยกันด้วยแล้วก็มีการฝากนะคะไปยังพี่น้องประชาชนในทุกหมู่บ้านที่รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้นะคะในพื้นที่ตำบลโคกเคียนก็สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือหรือแจ้งข้อมูลมายังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนได้โดยตรงหรือติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนได้ตลอด24ชั่วโมงกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังเมื่อวานนะคะท่านผู้ฟังที่จังหวัดภูเก็ตมีกิจกรรมนะคะกีฬานะคะท่านผู้ฟังแล้วก็รวมถึงกระบี่ระนองกันด้วยนะคะในส่วนของการลงพื้นที่ดูแลผู้ประสบปัญหาทุกข์ภัยในแต่ละจังหวัดนะคะเมื่อมีเกิดเหตุนี่หน่วยงานในแต่ละจังหวัดนี่ก็ไปดูแลทันทีนะคะเพราะว่ามีการเตรียมพร้อมอยู่แล้วเพราะว่าการติดตามรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการติดตามกันต่อเนื่องแล้วก็ถ้าว่ามีการแจ้งเตือนขึ้นมาก็มีการเฝ้าระวังเราไปที่จังหวัดภูเก็ตนะคะใจละลายที่ปลายแหลมพรหมเทพก็เป็นบอกว่าสนามที่เหนื่อยแต่สวยท้าทายที่สุดในโลกนะคะซึ่งในเช้าเมื่อวานที่ภูเก็ตก็วิ่งกันเพื่อสุขภาพนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในกิจกรรมเมื่อวานนะคะที่ภูเก็ตเต็มไปด้วยบรรยากาศคึกคักของนักวิ่งและประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลนะคะภายใต้แนวคิดการวิ่งเพื่อสุขภาพใจละลายที่ปลายแหลมพรหมเทพบนเส้นทางที่ผสมผสานทั้งความเหนื่อยและความสวยงามและความท้าทายของภูมิประเทศบริเวณแหลมพรหมเทพค่ะโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายช่วยนรินทร์เกิดสมเป็นประธานในพิธีเปิดนะคะแล้วก็มีทั้งภาครัฐภาคเอกชนผู้สนับสนุนผู้บริหารนะคะแล้วก็มีทั้งโรงแรมในเครือของแอคคอร์ตลอดจนนักวิ่งและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมนะคะในการออกกำลังกายครั้งนี้ค่ะก็เป็นความร่วมมือและรีสอร์ทในเครือแอคคอร์จำนวน28แห่งในจังหวัดภูเก็ตกระบี่พังงานะคะได้มุ่งส่งเสริมการออกกำลังกายการมีสุขภาพที่ดีควบคู่กับการระดมทุนเพื่อสนับสนุนเยาวชนและชุมชนในพื้นที่อันดามันกันด้วยนะคะแล้วก็ในกิจกรรมครั้งนี้ค่ะก็เป็นการสนับสนุนนะคะจากจังหวัดภูเก็ตองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะทำให้กิจกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นและความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนถึงพลังความร่วมมือของโรงแรมในเครือแอคคอร์ภาครัฐเอกชนและชุมชนในพื้นที่อันดามันที่ร่วมกันส่งเสริมสุขภาพควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์และโอกาสให้แก่สังคมอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะคะซึ่งทุกก้าวของนักวิ่งก็ไม่ได้เป็นสิ้นสุดที่เส้นชัยแต่ก็ยังคงส่งต่อโอกาสนี้นะคะให้กับเด็กและชุมชนในพื้นที่อันดามันพร้อมสะท้อนให้เห็นว่าการวิ่งเพื่อสุขภาพในเช้าเมื่อวานนี้ล่ะก็สามารถสร้างประโยชน์และส่งต่อสิ่งดีๆกับคืนสู่สังคมได้ในทุกก้าวกันนะคะท่านผู้ฟังเราไปต่อที่กระบี่กันบ้างกระบี่ก็มีการชูศักยภาพเมืองกีฬาสู่ศูนย์กลางกิจกรรมกีฬาระดับนานาชาตินะคะเมื่อวานเช่นเดียวกันค่ะท่านผู้ฟังนะในช่วงเช้าตรู่เลยนะคะแล้วก็มีกิจกรรมปล่อยตัวนักกีฬาในช่วงเวลา6นาฬิกานะคะที่หาดคลองม่วงตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะโดยมีนายอังกูลศีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานนะคะปล่อยตัวนักกีฬาท่ามกลางบรรยากาศความคึกคักนักกีฬาผู้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมจากทั่วประเทศค่ะมีทั้งนักกีฬามีทั้งหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมนะคะซึ่งในการกิจกรรมนะคะตรงนี้ของกระบี่นะคะก็ภายใต้แนวคิดโมเดิร์นในเรื่องของมากกว่าการแข่งขันคือเรื่องราวของทุกคนนั่นเองมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนมี การรักการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของจังหวัดกระบี่ในการตอกย้ำศักยภาพการเป็นเมืองกีฬานะคะปิดท้ายกันที่ระนองค่ะเมื่อวานถึงแม้ว่าจะมีฝนโปรยปรายขึ้นมาแต่ระนองเทรล2026นี่ก็สามารถดึงนักกีฬากว่า530คนนะคะได้ร่วมสัมผัสธรรมชาติที่ระนองเป็นการผลักดันกีฬาเพื่อที่จะเชื่อมการท่องเที่ยวของระนองกันด้วยเมื่อนำการท่องเที่ยวเชื่อมกีฬาหรือว่านำกีฬาเชื่อมการท่องเที่ยวนี่จะทำให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจเกิดขึ้นในเมืองเล็กๆแห่งนี้นะคะเมืองรองที่ใครๆก็อยากมาสัมผัสกันตรงนี้นะคะท่านผู้ฟังและสำหรับกิจกรรมครั้งนี้ก็เป็นเมื่อวานนะคะเช้าตรู่เช่นเดียวกันนะคะมีการปล่อยตัวนักกีฬาในช่วงเวลา 6:00 นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะซึ่งบริเวณสันเขื่อนและสันอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นนี้สวยงามมากแล้วก็เป็นจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งของจังหวัดระนองเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางของกรมชลประทานนะคะแต่ก็เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของระนองจุดนี้ล่ะค่ะที่เป็นการรวมนะคะน้ำจากเขานมสาวของจังหวัดชุมพรนะคะเก็บไว้ที่อ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นแล้วก็ระบายนะคะลงสู่คลองหาดส้มแป้นนะคะแล้วก็เข้าตัวเมืองระนองแล้วก็ลงสู่ทะเลอันดามันในอ่างเก็บน้ำนี้ก็ถือว่าเป็นน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาของจังหวัดระนองกันด้วยนะคะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะคะมีการแข่งขัน3ระยะทางด้วยกัน26กิโลเมตร13กิโลเมตรแล้วก็6กิโลเมตรค่ะใช้เส้นทางธรรมชาติในพื้นที่ตำบลหาดส้มแป้นนะคะซึ่งในหาดส้มแป้นต้องบอกว่ามีความสวยงามมากนะคะตำบลหาดส้มแป้นนี่จะอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะมีทั้งภูเขามีทั้งป่าไม้มีทั้งแหล่งน้ำเป็นจุดเด่นๆนะคะที่จะสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างให้กับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันนะคะแล้วก็ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เลยวัตถุประสงค์นอกจากจะส่งเสริมการออกกำลังกายแล้วนะคะเป็นการนำกีฬามาเชื่อมกับการท่องเที่ยวเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ศักยภาพของระนองผ่านเส้นทางธรรมชาติและอัตลักษณ์ของระนองกันด้วยนะคะซึ่งกิจกรรมนี้มีการจัด2วันด้วยกัน19และ20กันยายนก็ผ่านพ้นกันไปเรียบร้อยนะคะหลายๆท่านก็ได้รับความสุขนะคะกับ2ข้างทางแล้วก็มีประสบการณ์นะคะในเรื่องของเส้นทางภูเขาป่าไม้แหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลหาดส้มแป้นกันด้วยเวลาหมดแล้วนะคะท่านผู้ฟังกับการติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้พรุ่งนี้กลับมาเจอกับทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองกันได้ใหม่นะคะวันนี้อภิสราคงมณีเป็นผู้ดำเนินรายการขอบคุณทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาและอำเภอตะกั่วป่าที่รับสัญญาณออกอากาศพร้อมๆกันนะคะในช่วงเวลา 9:10 นจนถึงเวลา 10:00 นวันนี้อภิสราร่ำลากันไปก่อนนะคะสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:00 นแล้วก็จะต่อกันด้วยทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตหรือสวทภูเก็ตรอที่จะมอบความสุขความบันเทิงให้กับท่านนะคะเรื่องราวข่าวสารต่างๆก็จะมีที่นั่นเช่นเดียวกันนะคะทีมงานสวทระนองลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพิญโยรุ่งสมัยเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำสูงสุด 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังเกิดฝนตกหนักบริเวณตอนบนของประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: เขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำสูงสุด 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังเกิดฝนตกหนักบริเวณตอนบนของประเทศ
5: นายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลังตอนบนของประเทศเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นโดยสถานีซีสองอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่1377ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทมีการระบายน้ำอยู่ที่990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและในเวลา 17:00 นของวันนี้จะปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็นอัตรา 1,200 ลูกบาศก์นาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องทั้งนี้กรมชลประทานขอแจ้งเตือนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่อาศัยอยู่ริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงแม่น้ำน้อยติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีปริมาณน้ำมากกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะประกาศให้ทราบต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมสร้างถังข้อมูลกลางเพื่อเป็นศูนย์แจ้งเหตุแจ้งความจุดเดียวเชื่อมถึงทุกหน่วยงานสกัดเส้นทางการเงินสแกมเมอร์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าทรงดีเดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามภัยออนไลน์อย่างเต็มกำลังโดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาและตัดกระบวนการแก๊งสแกมเมอร์ตั้งแต่ต้นทางเพื่อยกระดับการตรวจสอบให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลซึ่งจะช่วยให้การติดตามและวิเคราะห์เส้นทางการเงินของบัญชีต้องสงสัยทำได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคการเงินออกแบบระบบถังข้อมูลกลางซึ่งระบบนี้จะทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการวิเคราะห์เส้นทางการเงินของสแกมเมอร์แบบอัตโนมัติมีระบบการให้ความยินยอมและการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของมิจฉาชีพได้โดยไม่กระทบต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานขณะเดียวกันกระทรวงดีและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังได้ร่วมกันพัฒนาระบบการบริหารการแจ้งเหตุระดับชาติแบบรวมศูนย์ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนที่ประสบเหตุสามารถแจ้งเรื่องเพียงจุดเดียวแต่ข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในทันทีช่วยลดขั้นตอนและเพิ่มความรวดเร็วในการอายัดหรือสกัดกั้นเงินของผู้เสียหายโดยทุกกระบวนการส่งต่อและเก็บรักษาข้อมูลจะต้องผ่านการคุ้มครองภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยไซเบอร์และกฎหมาย PDPA อย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยสูงสุดให้กับประชาชนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังเตรียมความพร้อมระบบผลิตน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยและส่งจ่ายน้ำประปาให้ประชาชนได้อย่างเพียงพอและทั่วถึงในช่วงฤดูฝน
6: นายกิตติโบพัฒนากุลผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังเปิดเผยว่าการประปาส่วนภูมิภาคได้ออกมาตรการรับมือฤดูฝนเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากอุทกภัยโดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของแหล่งน้ำดิบที่นำมาใช้ผลิตน้ำประปาตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของคันสระพักน้ำดิบและสระกักเก็บน้ำดิบเพื่อให้สามารถรองรับกรณีเกิดฝนตกหนักหรือน้ำไหลเข้าเป็นปริมาณมากทั้งนี้ได้เร่งกักเก็บและสูบน้ำให้เต็มความของสระเก็บน้ำตลอดช่วงระยะเวลาฤดูฝนเพื่อสำรองไว้ใช้ในกรณีฝนทิ้งช่วงและในช่วงฤดูแล้งพร้อมผลิตน้ำประปาให้เต็มถังน้ำใสตลอดเวลาจัดทำแผนบริหารการจ่ายน้ำรวมถึงมาตรการเผชิญเหตุหากประสบอุทกภัยก็พร้อมย้ายเครื่องสูบน้ำให้พ้นจากระดับน้ำท่วมและควบคุมการผลิตน้ำประปาให้สะอาดปลอดภัยและเพียงพอพร้อมส่งจ่ายอย่างต่อเนื่องตลอดจนการวางแผนซักซ้อมประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
7: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
9: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
8: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ. 1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
10: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยืนสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489haqeg เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
12: มหาวิทยาลัยมลัยลักษณ์ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาและขอเชิญเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์มลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีซึ่งเสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในวันศุกร์ที่25กันยายน2569ณหอประชุมใหญ่อาคารไทยบุรีมหาวิทยาลัยมลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์พบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณครับโดยในช่วงเวลานี้นะครับเราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สวทภูเก็ตครับสวทพังงาสวทตะกั่วป่าซึ่งอยู่ในจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่และสวทระนองครับแล้ววันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยครับน้องดิววสุรัตน์วีรสัยครับเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงของวันนี้นั่นเองก่อนที่เราจะไปเล่าข่าวมันในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนกันเดี๋ยวเราพักรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะครับแล้วกลับมา
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
2: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤตและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 16:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
1: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: นะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้าสู่รายการเล่าข่าวอนามันในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับก็จะนำเสนอข่าวจากส่วนกลางจากข่าวที่เด่นที่ดังๆนี่แหละมาให้ทุกท่านได้รับฟังกันนะครับก็มาที่1เรื่องแล้วกันที่เกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในภาคเหนือนะครับที่ก่อนหน้านี้ก็เป็นที่ข่าวดังมากๆเลยเป็นที่ฮือฮานะครับว่ามีความอันตรายสูงแต่ว่าฝั่งรัฐบาลของเราเองเนี่ยก็ดำเนินการช่วยเหลือได้อย่างดีเยี่ยมแนวผมทำให้เกิดการสูญเสียได้น้อยมากๆเลยนะครับก็เป็นภารกิจเร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในภาคเหนือกับการลงพื้นที่จังหวัดน่านของกระทรวงมหาดไทยครับเพื่อมอบรถผลิตน้ำดื่มเทคโนโลยีสูงและผนึกกำลังร่วมกับสื่อมวลชนเพื่อเยียวยาประชาชนครับทางด้านท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านก็ได้ลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเปิดโครงการทันใจใส่กิ้งนะครับเป็นโครงการที่เกี่ยวกับการมอบรถผลิตน้ำดื่มที่เป็นรถเคลื่อนที่นะครับผมด้วยนาโนเทคโนโลยีจำนวน10คันนะครับซึ่งเกิดจากความร่วมมือเนี่ยระหว่างการประปาส่วนภูมิภาคกปภ.นะครับแล้วก็สวทช.ด้วยเพื่อใช้เป็นคลินิกน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่และตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนะครับก็ต้องบอกว่าคือนอกจากจะเป็นคลินิกน้ำดื่มเคลื่อนที่แล้วเนี่ยยังเป็นเขาเรียกว่ารถที่มีน้ำเนี่ยสามารถลุยในพื้นที่เสี่ยงภัยได้ทันทีนะครับผมเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนในบริเวณต่างๆนะครับให้เข้าถึงได้มากขึ้นนั่นเองโดยมีท่านชัยนรงค์วงใหญ่นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเนี่ยรวมถึงประชาชนในพื้นที่ก็มาร่วมกันรับมอบนะครับผมรถผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่ด้วยนาโนเทคโนโลยีจำนวน10คันนี่แหละครับก็ต้องบอกว่าก็ชาวจังหวัดน่านก็ดีใจนะครับผมที่มีรถนะครับผมที่สามารถผลิตน้ำดื่มได้แล้วก็สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ในพื้นที่ได้เนี่ย ถึง10คันด้วยกันเลยนะครับผมก็สร้างความดีใจกันอย่างมากเลยนะครับนอกจากนี้นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับผมพร้อมด้วยคณะรายการสถานีประชาชนไทย PBS ยังได้ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านปางยางมอบอุปกรณ์การเรียนและสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่เด็กนักเรียนครับพร้อมกับชื่นชมความเข้มแข็งของชาวน่านนะครับที่ร่วมมือกันฟื้นฟูเมืองได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับซึ่งกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ได้เตรียมจับมือกับททผลักดันการท่องเที่ยวจังหวัดน่านแล้วก็ประสานกระทรวงดิจิทัลนะครับสนับสนุนคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาด้วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไปนะครับก็เรียกได้ว่าหลากหลายด้านเลยทีเดียวนะครับผมนอกจากในเรื่องของการบริจาครถน้ำผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่แล้วเนี่ยยังมีในเรื่องที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้นะครับก็คือการผลักดันการท่องเที่ยวแล้วก็ยกระดับการศึกษานะครับผมก็ถือว่าช่วยเหลือไปด้วยแล้วก็พัฒนาไปด้วยในตัวในครั้งเดียวเลยนะครับเอาละครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกว่าช่วงนี้พูดกันบ่อยจริงๆนะครับผมเพราะว่ามันเป็นงานที่คือถ้าจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้อีกเพราะว่าเป็นงานที่สำคัญระดับโลกแล้วไทยเนี่ยก็ได้เป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้นะครับก็คือ IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นการประชุมเกี่ยวกับเรื่องของการกำหนดทิศทางทางการเงินของโลกนะครับย้ำนะครับว่าเป็นการกำหนดทิศทางการหารือเรื่องเศรษฐกิจของโลกนะครับไม่ใช่เพียงแค่ภูมิภาคหรือประเทศแต่เป็นการประชุมระดับบิ๊กระดับโลกระดับนานาชาตินะครับ global เพราะฉะนั้นเนี่ยการประชุมครั้งนี้ถึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับประเทศไทยมากๆนะครับคือมันไม่ใช่ในเรื่องของแค่ในเรื่องที่จะเป็นการกำหนดทิศทางของเศรษฐกิจคืออันนี้เป็นเป้าหมายหลักถูกต้องครับแต่ว่าเรียกได้ว่าสิ่งที่จะพ่วงมาด้วยกับโอกาสในครั้งนี้ในการที่เราเป็นเจ้าภาพอะครับมีหลากหลายมากๆเลยทางรัฐบาลเองเนี่ยก็ได้แสดงศักยภาพในการเตรียมการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งได้รับการประเมินอยู่ในระดับ A หรือ S นี่แหละครับถ้าจำไม่ผิดนะครับผมก็คือในระดับที่ดีมากๆเลยนะครับผมก็คือต้องบอกอย่างนี้ครับว่ามีการนำเสนอสินค้า GI ของเป็นสินค้าท้องถิ่นของแต่ละภูมิภาคเนี่ยมานำเสนอในงานนี้ด้วยนะครับรวมถึงซอฟต์พาวเวอร์วัฒนธรรมไทยต่างๆนะครับที่จะนำเสนอในงานนี้ก็ต้องบอกว่ามันจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับสินค้าไทยแบรนด์ไทยรวมไปถึงเขาเรียกว่าสินค้าโลคอลท้องถิ่นต่างๆเนี่ยได้ถูกนำเสนอสู่สายตาชาวโลกเพราะงานนี้นะครับจัดขึ้น7วันคือวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่ศูนย์ประชุมเศรษฐกิจครับกรุงเทพมหานครนะครับผมเข้าร่วมเนี่ยนับหมื่นคนจากกว่า180ประเทศเพราะฉะนั้นนะครับโอกาสเข้ามาหาเราอย่างแน่นอนและสิ่งที่เราควรจะเป็นนะครับที่ย้ำทุกๆวันเลยคือการเป็นเจ้าบ้านที่ดีครับนะครับผมถ้าให้พูดกันง่ายๆเลยก็คือเหมือนว่าเราก็คอยต้อนรับเขาด้วยความเขาเรียกว่าจิตใจที่มีบริการแล้วกันนะครับผมเราอยากเหมือนว่าถ้าเราอยากไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเราอยากเจอประสบการณ์แบบไหนเราก็ควรจะให้ผู้อื่นแบบนั้นด้วยถ้ามองในมุมการกลับกันถูกไหมครับสมมติถ้าเราอยากไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นเราอยากเจอคนใจดีเราอยากเจอคนยิ้มแย้มอยากเจอคนที่ใช้เทคโนโลยีมาช่วยเหลือในการสื่อสารในยามที่เราสื่อสารไม่ได้อยากได้รับบริการที่ดีนะครับผมแล้วก็ได้สัมผัสสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เรามักอยากจะได้กันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองในมุมกลับกันเราต้องให้เขาแบบนั้นด้วยก็คือหนึ่งเลยนะครับมีน้ำใจแบบคนไทยนะครับผมมีทัศนคติที่ดีต่อนักท่องเที่ยวแล้วก็ต่อสิ่งต่างๆนะครับอย่างที่สองคือการสื่อสารให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าใจแล้วประทับใจนะครับช่วยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารก็ได้เหมือนกันอำนวยความสะดวกต่างๆก็ได้อันนี้คือข้อที่สามนะครับข้อที่สี่ก็คือเราจะต้องมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงานบริการครับสิ่งนี้จะช่วยสร้างภาพลักษณ์เลยที่ดีต่อความน่าเชื่อถือในงานบริการของเรานะครับผมหากเราเรียกยังไงดีครับมีความน่าเชื่อถืออัตราเขาเรียกว่าการเข้าหาของนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมากยิ่งขึ้นเพราะมองว่าเราเป็นโปรเฟชชั่นแนล นะครับมองว่าเมื่อเราเข้าหาเนี่ยจะได้รับบริการที่ดีแน่นอนเขาก็จะเลือกใช้เรานะครับอย่างที่5คือการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยอันนี้สําคัญมากๆนะครับคือนอกจากจะสร้างความเขาเรียกว่าภาพลักษณ์ที่ดีแล้วเนี่ยยังเป็นการเพิ่มความอุ่นใจความน่าเชื่อถือความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยของเรานะครับและสุดท้ายเลยเนี่ยคือการที่เราจะต้องเป็น local hero เป็นผู้ภาคภูมิใจในท้องถิ่นนะครับก็ร่วมกันนำเสนออัตลักษณ์จุดเด่นต่างๆนะครับผมของประเทศไทยของเราหรือว่าพื้นที่ท้องถิ่นของเราที่เราอยู่นะครับอย่างภูเก็ตเนี่ยตอนนี้สินค้า GI คือกุ้งมังกร7สีนะครับก็ต้องบอกเลยว่ากุ้งมังกร7สีของเรามีดีมากๆถ้าเรามีโอกาสถ้าอย่างผมมีโอกาสนะครับเป็นผู้ประกอบการและมีโอกาสที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากที่มาจากหลากหลายประเทศที่มาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้นะครับผมจะทำเมนูอาหารที่มีความฟิวชั่นระหว่างไทยกับต่างชาติเพื่อนำเสนออัตลักษณ์จุดเด่นของเราไปด้วยพร้อมๆกับเขาเรียกว่าผสมผสานความชื่นชอบนะครับผมของนักท่องเที่ยวนะเพราะอย่างที่บอกไปนะครับจากหลากหลาย180กว่าประเทศ190ประเทศนี้เนี่ยมีวัฒนธรรมที่ต่างกันบางประเทศรับประทานอาหารเผ็ดไม่ได้บางประเทศไม่ทานของสดบางประเทศเน้นของดิบความแตกต่างมีแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการนำเสนออัตลักษณ์จุดเด่นของเราร่วมไปกับการเขาเรียกว่าสร้างความประทับใจในมุมมองต่างๆเนี่ยถือเป็นสิ่งสำคัญจึงอยากจะฝากเอาไว้ประมาณนี้นะครับอย่าลืมกันนะครับผมเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้กับงาน IMF World Bank Group Annual Meeting 2026นะครับก็มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีกันได้นะครับผมสามารถ

ติดตามในเรื่องของการประชุมเขาเรียกว่าข้อมูลข่าวสารการประชุมครั้งนี้นะครับได้ที่เพจ Facebook Instagram X TikTok นะครับผม YouTube เว็บไซต์แล้วก็LinkedIn นะครับต้องบอกว่าใช้ชื่อเดียวกันหมดเลยนะครับเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดนะครับผมคือ AM 2026 Thailand นะครับผมก็ย่อมาจาก Annual Meeting 2026 Thailand นี่แหละครับ AM 2026 Thailand นะครับผมก็เข้าไปติดตามกันได้นะครับในส่วนของการประชุมในครั้งนี้นะครับผมเผื่อใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจการเคลื่อนไหวทางการเงินของโลกธนาคารโลกต่างๆเนี่ยรวมอยู่ในการประชุมนี้ทั้งหมดนะครับก็ไว้ติดตามกันได้แล้วกันเดี๋ยวเราพักทุ่งของข่าวเด่นประเด็นร้อนเดี๋ยวเรามาเจาะลึกในช่วงของข่าวใต้รายวันกันบ้างนะครับว่าช่วงนี้ฝั่งอนามันของเรานะครับผมมีข่าวอะไรที่น่าสนใจหรือความเคลื่อนไหวด้านไหนที่มีความเข้มข้นกันบ้างนะครับผมก็วันนี้อาจจะมีข่าวสำคัญมากเลยแหละเดี๋ยวเรามาติดตาม

ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.5 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง

0: ใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
1: ก็ขาฟุ้นพีเอ็มซอกจุดหน้าสูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
0: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฟุ้นได้ยังไงนี
1: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
0: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฟุ้นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
1: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
1: กรมประชาสัมพันธ
3: ์นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: ช่วงข่าวใต้รายวัน
5: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับกลับเข้าสู่รายการข่าวใต้รายวันนะครับผมก็อย่างที่บอกไปในช่วงเบรกก่อนหน้านะครับว่าเราจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เข้มข้นมากๆเลยในช่วงวันนี้นะครับก็เริ่มกันที่จังหวัดภูเก็ตของเราแล้วกันกับความคืบหน้าการตรวจสอบชาบัดเฮาส์ป่าตองหลังผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งขีดเส้น7วันนะครับเร่งตรวจเข้มสินค้าฉลากและการนำเข้านะครับโดยย้ำชัดว่าทุกอย่างต้องได้มาตรฐานตามกฎหมายไทยครับเมื่อวันที่20กันยายน2569ท่านศิวัตรระวังกุลนายอำเภอเมืองภูเก็ตนะครับนำทีมเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานทั้งสคบ.สสจ.ภูเก็ตศุลกากรนะครับพาณิชย์จังหวัดสำนักงานที่ดินฝ่ายปกครองและตำรวจลงพื้นที่ชาบัดเฮาส์ป่าตองนะครับเพื่อตรวจนับสินค้าเอกสารที่ดินและโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทนะครับว่ามีความเชื่อมโยงกับผู้ถือหุ้นในบริษัทสุสานชาวยูหรือไม่นะครับผมโดยต้องตรวจแบบรอบด้านเลยทีเดียวนะครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็พบประเด็นการแสดงฉลากสินค้าบางรายการเนี่ยไม่มีภาษาไทยจึงได้ประสานอย.เข้าตรวจสอบนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรก็ได้ทำการอายัดสินค้าภายในร้านไว้ทั้งหมดเลยเป็นการชั่วคราวนะครับเพื่อตรวจสอบหลักฐานการผ่านพิธีศุลกากรการชำระภาษีและเอกสารการครอบครองสินค้าครับทางด้านท่านชนรินทร์เกิดสมนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเนี่ยท่านก็ได้ออกมาย้ำเตือนกันนะครับว่าภูเก็ตเนี่ยเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวนะที่ต้องบอกว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับสากลเลยหากสินค้าที่วางจำหน่ายในราชอาณาจักรไทยเนี่ยถ้าอยากจะวางจำหน่ายจะต้องมีมาตรฐานและปฏิบัติตามกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัดนะครับโดยผลการตรวจสอบทั้งหมดเนี่ยจะเร่งรวบรวมเพื่อแจ้งให้ประชาชนเนี่ยทราบต่อไปนะครับผมไม่ทิ้งในเรื่องของการตรวจสอบอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ส่งผลต่อภาพลักษณ์แล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะครับท่านผู้ว่าจึงพยายามดำเนินการอย่างเต็มที่เลยแหละในทุกๆด้านในการตรวจสอบแล้วก็แก้ไขปัญหาในครั้งนี้นะครับเอาละครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องที่มีความเข้มข้นเช่นกันนะครับในเรื่องของการเดินหน้าจัดระเบียบสังคมตรวจเข้มสถานบริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวครับเมื่อวันที่20กันยายน2569เวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับภายใต้การอำนวยการของท่านชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรวมไปถึงท่านศิวัตรระวังกุลนายอำเภอเมืองภูเก็ตนะครับฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตด้วยก็นำกำลังลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานบริการในพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ตเพื่อกวดขันการปฏิบัติตามกฎหมายไทยทั้งเรื่องใบอนุญาตการพกพาอาวุธแล้วก็การเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดครับจากการตรวจสอบนะครับพบว่าสถานบริการดังกล่าวมีใบอนุญาตถูกต้องและไม่พบการพกเอา พกพาอาวุธผิดกฎหมายนะครับนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้ทําการตรวจสอบสารเสพติดพนักงานและสุ่มตรวจผู้ใช้บริการรวม58รายนะครับซึ่งผลการตรวจออกมาเป็นลบทั้งหมดเลยไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใดนะครับถือเป็นการยกระดับมาตรการความปลอดภัยและสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวที่อุ่นใจในพื้นที่

จังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าสุ่มตรวจ58รายเนี่ยเยอะนะครับซึ่งการที่ผลตรวจออกมาเป็นลบทั้งหมดถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยเพราะว่าต้องบอกพูดกันตามตรงกล่าวกันตามตรงนะครับผู้ค้ายาเสพติดในปัจจุบันมีช่องทางหลีกเลี่ยงมากมายซึ่งเราก็บางครั้งเนี่ยเหนือจินตนาการของเราก็มีการที่เราสามารถควบคุมการกระทําผิดกฎหมายอย่างการใช้ยาเสพติดรวมไปถึงการขายด้วยเนี่ยการตรวจครั้งนี้คือถ้าผลออกไปเป็นลบก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่าภูเก็ตน่าจะเดินมาถูกทางแล้วแหละครับในการที่กวดขันตรวจเข้มข้นในเรื่องเหล่านี้นะครับถือว่าชาวภูเก็ตคงจะดีใจกันไม่น้อยเลยทีเดียวที่จะได้อยู่ในสังคมที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นจากการดำเนินงานของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับผมรวมไปถึงท่านนายอำเภอเมืองภูเก็ตด้วยนะครับเอาละครับมาที่จังหวัดกระบี่กันต่อดีกว่ากับการเปิดฉากการแข่งขันกีฬาท้าทายมิติใหม่นะครับก็พักกันในเรื่องที่เครียดๆสักครู่ดีกว่านะครับผมมาอยู่ที่เรื่องของการจัดกิจกรรมกีฬานะครับก็เมื่อวันที่19กันยายน2569เวลา19นาฬิกานะครับที่หาดคลองม่วงตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองกระบี่นะครับท่านอังกูลศิลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านก็ได้เป็นประธานเปิดการแข่งขันกระบี่อะควาเรส2026ภายใต้แนวคิด More Than a Race มากกว่าการแข่งขันคือเรื่องราวของทุกคนอันนี้คือแนวคิดนะครับโดยมีท่านอารีวัฒนสิทธินะครับผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่หัวหน้าส่วนราชการแล้วก็นักกีฬามากกว่า300คนจาก15จังหวัดทั่วประเทศนะครับเข้าร่วมกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของการท่องเที่ยวเชิงกีฬาสปอร์ตทัวริซึมนะครับในรูปแบบอะควาทอนซึ่งผสมผสานการว่ายน้ำแบบ Open Water นะครับกับการวิ่งรวมเข้าด้วยกันนะครับก็ตามชื่อเลยอะควาก็แปลว่าน้ำทอนเนี่ยก็อาจจะมาจากการเล่นคำว่ามาราธอนก็คือการวิ่งมาราธอนผสมกับการว่ายน้ำนั่นเองนะครับต้องบอกว่านอกจากจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงกีฬาแล้วเนี่ยยังเป็นการเขาเรียกว่าอวดโฉมแล้วกันแต่ผมทัศนียภาพทางธรรมชาติอันงดงามของหาดคลองม่วงไปในตัวด้วยนะครับก็ถือว่าได้ยิงปืนนัดเดียวได้นก20ตัวเลยอะให้นะครับผมอันนี้ก็แซวๆกันเล่นนะครับก็คือต้องการอยากจะสื่อว่าเป็นการที่ดำเนินกิจกรรมโครงการนี้เนี่ยสามารถเขาเรียกว่ากระตุ้นนะครับผมการท่องเที่ยวในหลากหลายมิติได้เลยทีเดียวนะครับผมก็เลยใช้การเซลแบบเมื่อกี้ไปนะครับก็การแข่งขันครั้งนี้นะครับแบ่งออกเป็น5รุ่นด้วยกันนะครับมีตั้งแต่ระดับเยาวชนบุคคลทั่วไปนะครับไปจนถึงประเภททีมเรเลเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนนะครับแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นนั่นเองนะครับและที่สุดที่สำคัญเลยคือการยกระดับภาพลักษณ์จังหวัดกระบี่สู่เมืองท่องเที่ยวกีฬาระดับสากลครับเอาละครับมาที่อีกหนึ่งจังหวัดแล้วกันนะครับมาที่จังหวัดพังงา นะครับผมกับการผนึกกำลังทุกภาคส่วนนะครับลงพื้นที่ช่วยเหลือและมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าครับพร้อมวางแนวทางเร่งฟื้นฟูเยียวยากว่า 1,000 ครัวเรือนเมื่อวันที่20กันยายน2569นะครับท่านบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาครับพร้อมด้วยท่านชกาศพัฒนกิจวิบูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพังงาเขต2ท่านดำรงฉิมทับในอำเภอตะกั่วป่าปภจังหวัดพังงานะครับเหล่ากาชาดจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ร่วมกันผนึกกำลังกันนะครับบูรณาการร่วมกันลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลตำตัวตำบลบางทรายบางในสีโคกเคียนและเขตเทศบาลเมืองตะกั่วป่านะครับสำหรับภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในอำเภอตะกั่วป่านะครับก็ต้องบอกว่ากระทบ5ตำบล24หมู่บ้านเลยนะครับรวม 1,017 ครัวเรือนซึ่งก็ต้องบอกว่าขณะนี้นะครับ
สบายใจได้แล้วระดับน้ำลดลงสู่ภาวะปกติเกือบทั้งหมดแล้วเหลือเพียงประมาณ100หลังคาเรือนที่ยังมีน้ำท่วมขังรอบบ้านแล้วก็คาดว่าจะระบายหมดภายในวันดังกล่าวนะครับทางนี้เนี่ยจังหวัดได้สั่งการให้อำเภอและอปท.เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเยียวยาตามระเบียบครับพร้อมกับเตรียมการประชุมสรุปหาสาเหตุเพื่อวางมาตรการป้องกันน้ำท่วมซ้ำซากอย่างยั่งยืนครับเอาละครับผมก็จังหวัดพังงาพยายามช่วยเหลือกันเต็มที่เลยนะครับผมมีการมอบถุงยางชีพด้วยนะครับก็หวังว่าสถานการณ์จะกลับสู่สภาวะปกติแล้วก็ไม่เกิดเหตุที่น่าสลดขึ้นนะครับเอาละครับมาที่จังหวัดสุดท้ายกันแล้วกันนะครับเหมือนกันเลยกับจังหวัดพังงานะครับระนองลงพื้นที่นะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นการลงพื้นที่ของเหล่ากาชาดแล้วก็ส่วนราชการนะครับเพื่อมอบถุงยังชีพและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอกระเปอร์ครับเมื่อวันที่20กันยายน2569นะครับท่านราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมด้วยนางลัคนารักษินนะครับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนองนายอำเภอคณะกรรมการเหล่ากาชาดนะครับหัวหน้าส่วนราชการฝ่ายปกครองและจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจนะครับได้ร่วมลงพื้นที่อำเภอกระเปอร์เพื่อมอบถุงยังชีพนะครับแล้วก็สิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยครับสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอกระเปอร์นะครับก็ได้ส่งผลกระทบครอบคลุม5ตำบล19หมู่บ้านรวม255ครัวเรือนครับราษฎรเนี่ยก็ได้รับความเดือดร้อน538คนซึ่งการลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยเหลือในครั้งนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นการมุ่งหวังแหละครับเพื่อสร้างขวัญกำลังใจรวมไปถึงบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยดังกล่าวเบื้องต้นนะครับขออภัยครับก็เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นนะครับผมโดยจังหวัดระนองเนี่ยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องแน่นอนจนกว่าสถานการณ์ทั้งหมดนะครับจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติพี่น้องประชาชนในจังหวัดระนองเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกตินะครับเมื่อนั้นจะถือว่าเป็นการสำเร็จนะครับผมทำได้สำเร็จเป็นการช่วยเหลือได้สำเร็จนั่นเองนะครับหวังว่าพี่น้องชาวจังหวัดระนองพังงา นะครับที่ประสบอุทกภัยนะครับจะได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วที่สุดแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตปกติได้เร็วที่สุดนะครับก็ขออนุญาตเอาใจช่วยนะครับสวทภูเก็ตก็ขอส่งแรงใจแรงเชียร์นะครับผมให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ประสบอุทกภัยนะครับเอาละครับก่อนจะจากกันไปขออนุญาตประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือจังหวัดระนองนิดนึงแล้วกันหมายถึงว่าช่วยประชาสัมพันธ์นะครับในเรื่องของการจัดกิจกรรมแข่งขันนะครับผมประกวดคลิปวิดีโอสั้นช็อตคลิปนะครับของจังหวัดระนองเองนี่แหละเปลี่ยนหน้าฝนให้คนทั้งโลกว้าวนะครับอันนี้คือสโลแกนคือต้องบอกเองครับว่าเป็นการแข่งขันเปิดประสบการณ์ไม่ใช่เปิดประสบการณ์ครับเปิดโอกาสให้เหล่าครีเอเตอร์อินฟลูเอนเซอร์หรือว่าผู้ที่มีใจรักในการชอบที่จะทำคลิปวิดีโอนะครับผมชอบที่จะท่องเที่ยวนะครับก็ให้มานำคลิปมาประกวดแข่งขันกันได้นะครับต้องบอกว่างานนี้นะครับผมมีเงินรางวัลรวมมากกว่า 300,000 บาทครับย้ำนะครับว่าเงินรางวัลรวม 300,000 บาทคือต้องบอกว่าแบ่งหลายรุ่นนะครับผมแต่รุ่นของประชาชนทั่วไปเนี่ยรางวัลที่1อยู่ที่ 100,000 บาทครับฟังไม่ผิดนะครับรางวัลที่1ได้ไปเต็มๆนะครับ 100,000 บาทรางวัลที่2 30,000 รางวัลที่3 20,000 และรางวัลชมเชย5รางวัลรางวัลละ 10,000 บาทเยอะนะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับไหนจะเป็นรุ่นเยาวชน16ถึง18ปีกับรุ่นเยาวชนม .1 ถึงม .3 เนี่ยเงินรางวัลก็ไม่น้อยหน้ากันนะครับขึ้นหลักหมื่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีความสนใจด้านนี้ก็เขาเรียกว่าลองดูนะครับใครจะไปรู้ว่าท่านอาจจะได้รางวัลที่1มาครองก็ได้นะครับดึงความเป็นตัวเองออก
ตัวเองออกมานะครับผมเงื่อนไขการส่งผลงานเนี่ยก็คือผู้สมัครต้องเป็นสัญชาติไทยจากจังหวัดไหนก็ได้ในประเทศไทยนะครับส่งผลงานได้ท่านละ1คลิปเท่านั้นถ่ายทำคลิปอัตราส่วน9ต่อ16หรือก็คือแนวตั้งนั่นแหละครับความยาว 1-3 นาทีครับถ่ายทำในพื้นที่จังหวัดระนองเท่านั้นอย่างน้อย2อำเภอจากทั้งหมด5อำเภอสำคัญนะครับย้ำนะครับถ่ายในพื้นที่จังหวัดระนองเท่านั้นอย่างน้อยๆ2อำเภอให้ถ่ายทำจริงนะครับห้ามใช้ Generative AI สร้างภาพรูปภาพบุคคลคลิปวิดีโอหรือฉากต่างๆห้ามใช้ AI เด็ดขาดนะครับผลงานจะต้องผลิตใหม่ไม่เคยส่งประกวดหรือรับรางวัลที่ใดมาก่อนนะครับไฟล์ความละเอียดจะต้องไม่ต่ำกว่า Full HD 1080x1920นะครับก็ใครที่สนใจเนี่ยลองไปดูที่หน้าเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองได้เลยอยู่ในโพสต์ปักหมุดนะครับก็เปิดไปที่หน้าเพจก็จะเจอเลยนั่นแหละครับตัวแบนเนอร์เป็นสีเขียวๆนะก็ลองเข้าไปดูกันได้ดูรายละเอียดนะครับแบบฟอร์มก็สมัครได้เลยนะครับผมตาม Google Drive Google นะครับผมเป็น Google Docs นะครับลองดูนะครับผมเอาละครับไว้ประมาณนี้แล้วกันในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้เนี่ยน่าจะได้อะไรไปเยอะเลยนะครับกับข่าวสารต่างๆที่เอามาอัปเดตกันในวันนี้ก็ใกล้จะหมดเวลาลงแล้วล่ะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านแล้วกันที่ติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันนะครับไม่ว่าจากทางคลื่น FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าจะเป็นทางเพจ Facebook สวทภูเก็ตนะครับเรดิโอนะครับผมสวทภูเก็ต PRD ก็ติดตามได้นะครับจะลงข่าวอยู่อย่างสม่ำเสมอเลยทีเดียวนะครับก็สามารถติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 10:10 ถึง 11:00 โดยประมาณนะครับวันนี้ผมน้องติววสุรัตน์วีรสัยและพี่ต๋าธีรพลนะครับขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญจรุ่งสมัยรัฐบาลเปิดเผยผลสำรวจบ้านไม่มีเลขที่กว่า 490,000 หลังคาเรือนเร่งจัดทำฐานข้อมูลรองรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและการช่วยเหลือประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: รัฐบาลเปิดเผยผลสำรวจบ้านไม่มีเลขที่กว่า 490,000 หลังคาเรือนเร่งจัดทำฐานข้อมูลรองรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและการช่วยเหลือประชาชน
6: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติด้วยเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยกลุ่มและกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติพร้อมอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการซื้อประกันภัยให้กับประชาชนค่าเบี้ยประกันภัยวงเงินรวม 15,500,000 บาทเพื่อให้ความคุ้มครองสามประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวรัฐบาลได้เร่งสำรวจบ้านไม่มีเลขที่จากข้อมูลของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยณวันที่15 กันยายน 2569มีการสำรวจแล้ว 517,525 หลังคาเรือนพบว่าเป็นบ้านเลขที่ไม่มีบ้านเลขที่ 491,453 หลังคาเรือนและพบที่พักอาศัยที่มีบุคคลพักอาศัยอยู่จริง 82,810 หลังคาเรือนขณะเดียวกันมีการจำหน่ายรายการบ้านแล้ว 1,377 หลังคาเรือนสะท้อนถึงความจำเป็นในการเร่งจัดทำฐานข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันจะเป็นส่วนสำคัญในการวางแผนช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่พักอาศัยชั่วคราวหรือแรงงานที่อยู่ในพื้นที่จริงแต่ยังไม่มีข้อมูลบ้านเลขที่ในระบบพริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขอสมก.เริ่มทดสอบสมรรถนะรถเมล์ไฟฟ้าต้นแบบเตรียมพร้อมสู่การเปลี่ยนรถเมล์ใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนในปีหน้าน
7: ายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการนำรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าหรือ EV มาให้บริการประชาชนว่าล่าสุดจากการติดตามความคืบหน้าการประกอบรถโดยสารปรับอากาศพลังงานไฟฟ้าอย่างใกล้ชิดพร้อมนำพนักงานขับรถตัวแทนผู้ใช้งานจริงเข้าเยี่ยมชมสายการผลิตและทดลองขับรถต้นแบบคันจริงณบริษัทผู้ผลิตเพื่อประเมินความพร้อมด้านสมรรถนะและสร้างความมั่นใจก่อนเริ่มทยอย ่งมอบให้บริการประชาชนขณะนี้ชิ้นส่วนรถแรก40คันประกอบเสร็จแล้วและเข้าสู่กระบวนการชุบเคลือบกันสนิมและพ่นสีส่วนรถต้นแบบ1คันประกอบสมบูรณ์พร้อมทดสอบระบบแล้วอย่างไรก็ตามในสัปดาห์นี้จะมีชิ้นส่วนเข้ามาเพิ่มอีก80คันและคาดว่าจะพร้อมส่งมอบรถแรกจำนวน500คันภายในเดือนมีนาคม2570ก่อนจะทยอยส่งมอบจนครบตามแผนทั้งหมด 1,520 คันเพื่อยกระดับการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
1: อินโดนีเซียยังคงเดินหน้าค้นหาผู้สูญหายกว่า100คนในเหตุการณ์เรือสารพลิกคว่ำในทะเลชวาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสำนักงานค้นหาและกู้ภัยแห่งชาติอินโดนีเซียเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าทางการอินโดนีเซียจะยังคงเดินหน้าค้นหาผู้สูญหายกว่า100คนในเหตุการณ์เรือโดยสาร Virgo Transport 8พลิกคว่ำกลางทะเลชวาต่อไปในวันจันทร์นี้หลังขยายปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยออกไปอีก1สัปดาห์เนื่องจากมีผู้สูญหายจำนวนมากและการกู้ซากเรือให้กลับมาอยู่ในตำแหน่งปกติต้องใช้เวลาขณะที่หัวหน้าสำนักงานค้นหาและกู้ภัยประจำเมืองบัญจามาซินแสดงความหวังว่าในวันจันทร์นี้สภาพอากาศบริเวณจุดเกิดเหตุจะเอื้ออำนวยให้สามารถนำร่างผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ภายในเรือออกมาได้มากขึ้นทั้งนี้เรือ Virgo Transport 8ซึ่งบรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือรวม243คนประสบเหตุพลิกคว่ำท่ามกลางสภาพอากาศเลวร้ายเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่13กันยายนที่ผ่านมาระหว่างการเดินทางจากเมืองสุราบายาในจังหวัดชวาตะวันออกมายังเมืองบัญจามาซินในจังหวัดกาลิมันตันใต้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายและมีผู้รอดชีวิต108คนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: คุณกำลังฟังสวทพังงา FM 100 MHz สื่อแห่งสาระข่าวสารและบันเทิงเพื่อคุณ
9: If you like them, call soon. Just for you.
10: ท่านใช้รถใช้ถนนในทุกวันนี้ขอให้พี่น้องประชาชนตระหนักและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดงดใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่เคารพสัญญาณไฟและให้ทางแก่ผู้ข้ามถนนความประมาทเพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่ความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ข้อความร่วมมือจะถูกฐานรวมกันสร้างวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยของตนเองและส่วนรวมขับขี่ปลอดภัยเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
11: สวัสดีครับ
12: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วัดดีวัดดีบายดีไหม
13: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
14: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
15: ์สังคมไทยเราเนี่ยถ้าจะให้เป็นการสร้างสรรค์นะเมื่อมีการพิจารณาปัญหาต่างๆนอกจากไปวิจารณ์ว่าอย่างนั้นนี้แล้วเนี่ยมันต้องมาถึงตัวว่าแล้วเราจะทำอะไรกันเนี่ยสำคัญที่สุดเลยมันไปอยู่แค่ว่าเขาว่าพวกนั้นไม่ดีอย่างนั้นพวกนั้นแย่อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ไม่มาถึงสักทีว่าเราจะทำอะไรนี่จุดอ่อนที่สุดเลย
16: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระพรหมคุณาภรณ์ป.อ.ปยุตโต

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11นาฬิกา10นาทีถึง12นาฬิกาทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าวสั

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันจันทร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนค่ะอริสาศิรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะเช่นเคยคุณผู้ฟังค้างเราก็สามารถรับฟังกันได้ทางวิทยุ FM 100เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ยังสามารถรับฟังและรับชมแบบสดได้ทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอได้อีกช่องทางนึงค่ะก็ขอทักทายไปยังคุณผู้ฟังที่รับฟังจากสถานีวิทยุเครือข่ายกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นจากสวทกระบี่ค่ะสวทภูเก็ตสวทตะกั่วป่าแล้วก็สวทระนองค่ะแล้วก็ในวันนี้นะคะน้องน้ำฝนก็มีเรื่องราวนะที่จะมาพูดคุยนะคะบอกกล่าวในเรื่องราวของนโยบายของภาครัฐนะคะแล้วก็เรื่องราวข่าวสารของจังหวัดพังงาและในส่วนของพื้นที่อันดามันกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังในส่วนของเรื่องราวต่างๆนั้นนะคะเดี๋ยวน้องน้ำฝนจะมาพูดคุยกันในช่วงหน้าเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาค่ะ
1: เธอโตขึ้นอยากเป็นอะไรเหรอ
2: เราอยากเป็นเชฟชื่อดังอ่ะที่ทำอาหารอะไรก็อร่อยแล้วเธอล่ะ
1: เราอยากเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในโลก
3: อย่าให้ระหว่างทางไปไม่ถึงจุดหมายเพราะอยากลองในสิ่งที่ผิดยาเสพติดพร้อมทำลายทุกชีวิตที่ก้าวพลาดมาร่วมกันสร้างเกราะป้องกันกล้าที่จะปฏิเสธไม่ลองทำกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมความรักจากครอบครัวให้เป็นวัคซีนใจและรวมพลังชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์แม่คะทำไมบางคนขับรถฝ่าไฟแดงไม่ใส่หมวกกันน็อกเขาไม่กลัวอันตรายหรอคะ
5: กลัวสิลูกแต่บางคนลืมคิดว่าความประมาทอาจแลกด้วยชีวิต
4: แล้วเราจะทำยังไงให้ถนนปลอดภัยล่ะคะแม
5: ่เริ่มจากตัวเราเลยลูกเคารพกฎจราจรมีวินัยใส่หมวกกันน็อกคาดเข็มขัดไม่ขับเร็วไม่ดื่มแล้วขับ
4: หนูจะจำไว้ค่ะเพื่อให้ทุกคนกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย
5: เพราะถนนไม่ใช่ที่ลองผิดแต่คือที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันขับขี่ปลอดภัยมีวินัยรักษากฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
6: ว่างนี่ให้ใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
7: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ปอพอถึงส่งเซลบอดแคทเตือนทุกคนเลย
6: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
7: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
6: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
7: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
0: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงปลายปีนี้นะคะไทยของเราก็จะเป็นเจ้าภาพในการประชุมซึ่งเป็นงานใหญ่ระดับโลกเลยก็ว่าได้คุณผู้ฟังแล้วก็เป็นงานที่ขับเคลื่อนในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการคลังรวมไปถึงกองทุนทางการเงินต่างๆนะคะซึ่งมีองค์กรนะคะหลากหลายองค์กรร่วมเข้าในการประชุมในครั้งนี้ค่ะซึ่งจะเป็นไทยของเรานะคะก็จะเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank นะคะ2026ค่ะซึ่งการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะคะแล้วก็กลุ่มธนาคารโลกหรือว่าซึ่งจัดขึ้นนะคะตั้งแต่วันที่12ถึง18ตุลาคม2569ค่ะก็ถือเป็นเวทีเศรษฐกิจทางการเงินที่สำคัญที่สุดเวทีหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้ค่ะคุณผู้ฟังเปรียบเสมือนเป็นโอลิมปิกทางด้านการเงินการคลังค่ะที่จะทำให้สายตาจากทั่วโลกนะฮะจับจ้องมายังประเทศไทยค่ะโดยเป็นการประชุมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางนะฮะแล้วก็ผู้บริหารสถาบันการเงินนักคิดนักวิชาการด้านเศรษฐกิจการเงินจากทั่วทุกมุมโลกเลยค่ะคุณฟังมาร่วมหารือในประเด็นสำคัญนะคะอย่างเช่นการเติบโตทางเศรษฐกิจค่ะ เสถียรภาพทางการเงินแล้วก็การลดความยากจนลดความเหลื่อมล้ำนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศรวมไปถึงหนี้สาธารณะการนำเทคโนโลยีทางการเงินมาปรับใช้นะคะแล้วก็สินทรัพย์ดิจิทัลค่ะรวมไปถึงการรับมือในเรื่องของภัยไซเบอร์ทางด้านการเงินกันด้วยค่ะเพื่อที่จะเป็นแนวทางในแต่ละของประเทศชั้นนำนะได้นำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ให้ตรงกับบริบทของประเทศเพื่อที่จะให้เกิดเสถียรภาพแล้วก็ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งในการจัดประชุมระดับโลกในครั้งนี้นะก็เริ่มมาตั้งแต่ปี2490นะซึ่งการจัดขึ้นเป็นประจำในช่วงของเดือนตุลาคมของทุกๆปีนะฮะณสำนักงานใหญ่ที่กรุงวอชิงตันดีซีค่ะสหรัฐอเมริกาค่ะต่อเนื่องกัน2ปีทุกๆ3ปีก็จะมีการหมุนเวียนไปเพื่อที่จะจัดที่ประเทศสมาชิกนะซึ่งเชื่อมโยงในเรื่องของความหลากหลายของภูมิภาคแล้วก็ความร่วมมือจากทั่วโลกค่ะจากจุดเริ่มต้นนะฮะจนถึงปัจจุบันค่ะมีเพียง3ประเทศนะที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพถึง2ครั้งนะก็ประเทศแรกค่ะได้แก่ตุรกีค่ะในปี2498แล้วก็ปี2552ถัดมาค่ะก็เป็นประเทศญี่ปุ่นในปี2507แล้วก็ปี2555และครั้งนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นในคราของประเทศไทยซึ่งไทยของเรานะก็มีครั้งแรกมาแล้วเช่นเดียวกันกับคุณผู้ฟังซึ่งครั้งแรกนั้นจะมีเกิดขึ้นมาเมื่อปีพ.ศ. 2534ค่ะศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจากความสำเร็จในครั้งนั้นนะคะคุณผู้ฟังทำให้ในปีนี้ค่ะปี2569นะคะประเทศไทยของเราก็ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอีกครั้งในรอบ35ปีค่ะซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าไทยของเรานะที่ประชาคมโลกเชื่อมั่นแล้วก็ให้ความสนใจในด้านการเงินและการคลังระดับโลกกันเลยค่ะคุณผู้ฟังย้อนไปเมื่อ35ปีที่ผ่านมานะคะเมื่อปี2534นะประเทศไทยของเราค่ะก็ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพนะคะในการประชุมใหญ่ระดับโลกนะครั้งสำคัญค่ะซึ่งเป็นครั้งแรกที่กรุงเทพมหานครค่ะถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ไทยของเราค่ะก้าวขึ้นมาอยู่ในแผนที่เศรษฐกิจโลกนะฮะแล้วก็ยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยค่ะในฐานะศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาคการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ระบบบริการค่ะเพื่อรองรับผู้เข้าร่วมประชุมนับหมื่นนะคะจากทั่วโลกและที่สำคัญค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนต่างชาติว่าไทยของเราเนี่ยพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเวทีเศรษฐกิจระดับโลกเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังจากนั้นค่ะในปีในเดือนตุลาของปี2566ค่ะที่ประเทศโมร็อกโกนะคะก็ได้มีการประชุมเกิดขึ้นก็ได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจให้ประเทศไทยของเราเนี่ยค่ะเป็นเจ้าภาพในการประชุมที่สำคัญนี้เกิดขึ้นอีกในปี2569ซึ่งเป็นปีนี้นั่นเองค่ะจากการคัดเลือกจาก IMF นะคะแล้วก็ World Bank Group จนนำไปสู่การประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพของไทยณกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกานะคะตั้งแต่ปี2024นะคะซึ่งจะมีการประชุมเกิดขึ้นนะที่ประเทศไทยของเราในส่วนของการจัดแสดงต่างๆนะคะซึ่งที่ในปีที่ผ่านมานะคะคุณฟังที่มีการเราได้ไปร่วมประชุมนะก็ได้มีการจัดบูธประชาสัมพันธ์นะต่างๆเพื่อที่จะให้ต่างชาติเนี่ยได้สัมผัสกับหัตถศิลป์ของไทยเราแล้วก็มีการชูเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านผลิตภัณฑ์แล้วก็การสานการประสานแบบไทยแล้วก็กิจกรรมแบบปลาสารตะเขาเรียกว่าปลาตะเพียนนะคะคุณผู้ฟังที่เป็นปลาตะเพียนสารนะคะแล้วก็มีความประทับใจกับผู้ที่เข้าร่วมประชุมในทั่วโลกนะแล้วก็ในปีนี้ค่ะก็มีเกี่ยวกับมีซีรีส์ของการจัดการประชาสัมพันธ์นะ Road to Thailand อย่างต่อเนื่องค่ะการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมนะก็จัดขึ้นนะคะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครค่ะซึ่งครั้งนี้เราก็อยากยกในเรื่องของบทบาทของไทยค่ะในเวทีโลกอีกครั้งโดยการนำเสนอวิสัยทัศน์นะคะแล้วก็การพัฒนาผ่านการกำหนดธีมของประเทศไทยแล้วก็การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศค่ะสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วก็เปิดโอกาสการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศนะคะส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็เปิด ศักยภาพของประเทศไทยในด้านต่างๆต่อผู้นำและผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจของประเทศไทยในด้านต่างๆด้วยต่อด้วยนะคะในเรื่องของจัดการประชุมในครั้งนี้นะคะการที่ไทยของเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพไม่ใช่เพียงแค่เป็นการประชุมในระดับนานาชาตินะคะแต่เป็นในเรื่องของโอกาสค่ะคุณผู้ฟังของประเทศไทยของเราและก็ของคนไทยทุกคนนะที่จะได้มีการแสดงศักยภาพความพร้อมแล้วก็อัตลักษณ์ความเป็นไทยต่อผู้นำเศรษฐกิจนะโดยการสอดแทรกผ่านองค์ความรู้นะคะองค์ประกอบในการประชุมต่างๆนะอย่างเช่นการใช้ผ้าไทยของเรานะคุณผู้ฟังซึ่งจะช่วยกระตุ้นในเรื่องของเศรษฐกิจการลงทุนค่ะแล้วก็รายได้ให้กับผู้ประกอบการไทยของเราในทุกภาคส่วนทั้งในเรื่องของการโรงแรมร้านอาหารนะคะการคมนาคมการบริการค่ะแล้วก็ธุรกิจท้องถิ่นนะคะพร้อมทั้งสนับสนุนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะโดยการนำการประชุมเจ้าก็จะนำแนวคิดในเรื่องของกรีนมีตติ้งนะคะแล้วก็ผนังห้องประชุมแบบสำเร็จรูปนะเพื่อที่จะนำแสดงสามารถนำมาใช้ใหม่เป็นการหมุนเวียนนะคุณผู้ฟังทั้งนี้ค่ะก็คาดการว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 15,000 คนนะจาก191ประเทศนะซึ่งจะเป็นผู้นำระดับสูงทั้งนั้นเลยนะทั้งผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหาร IMF นะคะแล้วก็ World Bank นักลงทุนสถาบันการเงินภาคเอกชนรวมไปถึงสื่อมวลชนจากทั่วโลกนะโดยมีการประชุมหลักนะณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และก็การประชุมย่อยอีกประมาณ 1,000 การประชุมซึ่งคาดว่าการประชุมดังกล่าวค่ะก็จะทำให้เงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจของไทยเป็นจำนวนมากแล้วก็ความสำเร็จของการประชุมในครั้งนี้ก็จะเกิดขึ้นได้จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคุณผู้ฟังและก็ให้คนไทยทุกคนได้รู้สึกว่าเราเป็นเจ้าภาพร่วมกันไม่ว่าจะเป็นทางภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการนะคะภาคบริการอาสาสมัครรวมไปถึงประชาชนทั่วไปพร้อมกันนี้ค่ะก็ถือโอกาสสำคัญในการสร้างความประทับใจแล้วก็สะท้อนศักยภาพของประเทศไทยของเรานะคะต่อประชาคมโลกค่ะรัฐบาลนะคะก็มีความเชื่อมั่นว่าเวทีนี้ก็จะเป็นโอกาสสำคัญค่ะในการนำเสนอวิสัยทัศน์แล้วก็บทบาทของไทยในฐานะประเทศที่พร้อมเชื่อมโยงความร่วมมือสร้างความสมดุลแล้วก็สร้างการขับเคลื่อนในส่วนของเศรษฐกิจของโลกของเราได้อย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ฟังคะก็เราในฐานะประชาชนคนไทยนะร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีนะคะยังแรกๆเลยนะคะสยามเมืองยิ้มอันนี้เรามีติดตัวกันอยู่ทุกคนอยู่แล้วนะคะแล้วก็การให้การต้อนรับนะผู้ที่มาเยี่ยมเยือนประเทศไทยของเราด้วยความเป็นมิตรค่ะคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นเรื่องราวเป็นโอกาสดีๆนะที่เราจะนำภาพลักษณ์ที่ดีของเรานะสู่สายตาประชาคมโลกนะคะคุณผู้ฟังก็รอติดตามกันเดือนหน้าแล้วค่ะคุณผู้ฟังอีกไม่นานแล้วนะคะก็จะได้เจอกับการประชุมครั้งยิ่งใหญ่นะคะที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเราไปข้างหน้าแล้วก็เติบโตไปอย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ฟังคะและนี่ก็เป็นในส่วนของการประชุม IMF ค่ะที่กำลังจะเกิดขึ้นมาดูในส่วนของประเด็นถัดมาค่ะคุณผู้ฟังเป็นในเรื่องของการประชุมรัฐมนตรีแรงงานเอเปคครั้งที่8ค่ะก็มีการร่วมมือนะคะจากทางออสเตรเลียจีนแล้วก็มีการขยายโอกาสในเรื่องของแรงงานไทยทักษะนะคะแล้วก็การคุ้มครองสิทธิแรงงานกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังทางด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะก็ได้มีการหารือทวิภาคีนะคะร่วมกันกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงขออภัยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทักษะแล้วก็การฝึกอบรมในเครือรัฐออสเตรเลียค่ะในช่วงการประชุมรัฐมนตรีแรงงานเอเปคครั้งที่8นะณสาธารณรัฐประชาชนจีนนะโดยข้อหารือค่ะก็มี3ประเด็นที่สำคัญนะประเด็นแรกค่ะก็เป็นในเรื่องของการขับเคลื่อนแรงงานแล้วก็โอกาสการจ้างงานเป็นการติดตามค่ะผลการหารือร่วมกันของเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะที่เกี่ยวข้องกับโอกาสนะฮะเป็นการขยายโอกาสการจ้างงานให้แก่แรงงานไทยของเราในออสเตรเลียโดยเฉพาะในภาคการเกษตรกรรมตามฤดูกาลค่ะงานก่อสร้างงานแรงงานฝีมือแล้วก็แรงงานทักษะสูงค่ะประเด็นที่2ค่ะก็จะเป็นในเรื่องของการพัฒนาทักษะแรงงานแล้วก็ อนาคตแห่งการทำงานทั้งไทยเองนะก็ได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับการเพิ่มทักษะแรงงานนะในเรื่องของการอัพสกิลและก็การรีสกิลต่างๆนะคะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและก็การเปลี่ยนแปลงผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวนะพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านอาชีวศึกษาและก็การฝึกอบรมวิชาชีพนะรวมถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันและก็การฝึกอบรมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศค่ะประเด็นที่3ค่ะคุณผู้ฟังก็ในช่วงที่ไทยของเราทำหน้าที่เป็นประธานรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนนะคะในวาระปี2569จนถึง2571ค่ะก็ได้มีการขอความร่วมมือจากเครือรัสออสเตรเลียนะคะก็มีการสนับสนุนและก็แลกเปลี่ยนในเรื่องของการอัพสกิลนะคะแล้วก็ในเรื่องของ AI ค่ะร่วมกันกับสมาชิกอาเซียนเพื่อที่เป็นให้เป็นประโยชน์ในด้านของการขับเคลื่อนแรงงานระหว่างประเทศนะนอกจากนี้ค่ะก็ได้มีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์นะแล้วก็การประกันสังคมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนะเพื่อที่จะยกระดับความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และก็ทักษะแรงงานค่ะโดยทักษะในเรื่องของการรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะแล้วก็ทักษะสีเขียวต่อยอดความร่วมมือระหว่างกลุ่มฝีมือแรงงานและก็บริษัทจีนในประเทศไทยค่ะรวมถึงหัวเว่ยด้วยนะเพื่อที่จะพัฒนาแรงงานให้สอดคล้องกับความเป็นจริงแล้วก็สอดคล้องกับตลาดแรงงานในยุคใหม่ขณะที่การประชุมรัฐมนตรีแรงงานเอเปคครั้งที่8นี้นะในวันที่21กันยายนนะนึกซึ่งในวันนี้เขาก็จะมีในเรื่องของการมุ่งเน้นในความร่วมมือทั้ง3ด้านนี้นะได้แก่การส่งเสริมการจ้างงานคุณภาพสูงแล้วก็การพัฒนาเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการจ้างงานค่ะการลงทุนในคนแล้วก็การพัฒนาทักษะวิชาชีพและก็การพัฒนาระบบประกันสังคมดิจิทัลค่ะทั้งนี้ค่ะเพื่อการยกระดับทักษะแรงงานไทยให้เท่ากับการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเทคโนโลยีและก็ขีดความสามารถการแข่งขันในประเทศไทยของเรารวมไปถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับสมาชิกกันด้วยค่ะก็ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งสำคัญแน่ที่การแรงงานไทยจะได้มีการพัฒนาทักษะต่างๆนะเพื่อที่จะนำไปสู่การสร้างงานสร้างอาชีพในต่างประเทศรวมไปถึงถ้าเกิดว่ากลับมาสู่ประเทศไทยก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในส่วนของการดำเนินงานของประเทศไทยของเราได้อีกด้วยค่ะและนี่ก็เป็นความร่วมมือนะกับทางการประชุมรัฐมนตรีแรงงานเอเปคครั้งที่8นะคะซึ่งวันนี้ก็จะมีในส่วนของเรื่องราวที่จะเป็นข้อสรุปนะคะในอีกครั้งหนึ่งนะคุณฟังเอาละค่ะคุณฟังเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้ากลับมารับฟังเรื่องราวข่าวสารกันต่อค่ะ
9: ในโลกออนไลน์ที่เชื่อมโยงกันทั้งอาเซียนและโลกใบนี้แต่ทุกการแชร์อาจส่งผลไกลว่าที่คิดหากเป็นข่าวปลอมข่าวบิดเบือนที่สร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยไม่รู้ตัวหยุดคิดสักคิดก่อนเชื่อก่อนแชร์ตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนเพราะสังคมที่ปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราอาเซียนยุคดิจิทัลก้าวไปข้างหน้าอย่างรู้เท่าทันมารวมกันสร้างพื้นที่ออนไลน์ที่น่าเชื่อถือและปลอดภัยไปด้วยกันยกระดับอาเซียนเชื่อมไทยเชื่อมโลกที่ปลอดภัย

กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะมาดูข่าวคราวจากกฟผ.กันบ้างนะคะคุณผู้ฟังการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนะสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีแห่งชาติค่ะและหน่วยงานพันธมิตรนะเดินหน้าศึกษาแล้วก็พัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานกลุ่มอาคารต้นแบบค่ะในพื้นที่ย่านศูนย์กลางธุรกิจนะหรือว่า CBD นะเพื่อที่จะยกระดับการใช้พลังงานอย่างเป็นประสิทธิภาพแล้วก็รองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดของประเทศไทยค่ะซึ่งจากความร่วมมือในครั้งนี้นะก็จะมุ่งนำในเรื่องของเทคโนโลยีค่ะพลังงานสมัยใหม่นะมาบูรณาการร่วมกันทั้งการผลิตไฟฟ้าและก็การพัฒนาแสงอาทิตย์บนหลังคานะคะระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ค่ะแล้วก็รวมถึงระบบหม้อแปลงไฟฟ้าอัจฉริยะแล้วก็ระบบบริหารจัดการพลังงานเพื่อให้สามารถผลิตกักเก็บแล้วก็การใช้พลังงานได้อย่างคุ้มค่า

สูงสุดค่ะลดการพึ่งพาไฟฟ้าจากระบบในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงนะคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะจุดเด่นของโครงการนะก็จะนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ค่ะโดยผสมผสานแบตเตอรี่แบบใหม่นะคะกับแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วจากยานยนต์ไฟฟ้านะเพื่อที่จะมาใช้ร่วมกันในการกักเก็บพลังงานแบบผสมค่ะช่วยในเรื่องของยืดอายุการใช้งานของทรัพยากรแล้วก็ลดปริมาณขยะลดปริมาณของเสียแล้วก็เพิ่มความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจค่ะโครงการดังกล่าวค่ะก็ยังเป็นต้นแบบนะการพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานสำหรับกลุ่มอาคารที่อยู่ในย่านธุรกิจที่สามารถแลกเปลี่ยนและก็บริหารพลังงานระหว่างอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งหากประสบความสำเร็จนะก็จะสามารถนะนำไปต่อยอดในสู่การใช้งานเชิงพาณิชย์นะคุณผู้ฟังและก็การขยายผลไปยังหน่วยงานหรืออาคารประเภทต่างๆในอนาคตค่ะก็นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญค่ะของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดของไทยนะที่ไม่ใช่เพียงที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานแล้วก็ลดจะช่วยในเรื่องของการลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกและก็ยังสนับสนุนเป้าหมายสู่การใช้อาคารพลังงานสุทธิเป็นศูนย์แล้วก็เป็นการบรรลุเป้าหมายความเป็นศูนย์กลางทางคาร์บอนของประเทศไทยของเราได้ในระยะยาวค่ะคุณผู้ฟังครับซึ่งเชื่อมโยงในส่วนของเรื่องของโรงไฟฟ้ากันสักนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังทางด้านนายวรวุฒิก็ได้มีการแจงในการประชุมวุฒิสภานะกรณีผลกระทบโรงไฟฟ้าหงสาสปป.ลาวค่ะยังต้องมีข้อมูลพื้นฐานที่จะคุมเข้มนะในเรื่องของเข้าลอยเข้ามาสู่นำเข้าแล้วก็การขนส่งรวมถึงการผลักดันในเรื่องของกฎหมายมลพิษข้ามแดนกันด้วยค่ะซึ่งทางด้านนายวรวุฒิศิลปอาชาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะก็ได้มีการชี้แจงผลกระในเรื่องของผลกระทบจากโรงไฟฟ้าหงสานะคะของสปป.ลาวแล้วก็การกำกับดูแลของเข้าลอยจากโรงไฟฟ้าถ่านหินที่มีการนำเข้าประเทศไทยโดยระบุว่าการพิสูจน์ผลการกระทบต่อในเรื่องของอากาศน้ำดินแล้วก็สุขภาพของประชาชนนะก็ต้องมีในส่วนของข้อมูลพื้นฐานก่อนเกิดโครงการเพื่อที่จะใช้ในส่วนของการเปรียบเทียบขณะที่ปัจจุบันค่ะก็ยังไม่มีข้อมูลที่จะยังมีสามารถยืนยันได้ว่าผลกระทบเกิดจากโรงไฟฟ้าหงสาแต่เทคโนโลยีปัจจุบันค่ะก็สามารถตรวจจับในส่วนขององค์ประกอบมลพิษแล้วก็ระบุแหล่งกำเนิดได้นะคะทั้งนี้ค่ะก็ยังได้เสนอให้ผลักดันในเรื่องของกฎหมายมลพิษข้ามแดนกันด้วยค่ะเพื่อให้สามารถดำเนินการกับบริษัทของไทยที่ลงทุนในต่างประเทศแล้วก่อมลพิษกลับมากระทบประเทศไทยนะในส่วนของเท่าถ่านจากโรงงานโรงไฟฟ้าถ่านหินนะซึ่งปัจจุบันค่ะก็ยังไม่มีมาตรฐานกำหนดในเรื่องขององค์ประกอบแล้วก็ปริมาณโลหะหนักอย่างชัดเจนนะแต่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะก็มีระบบควบคุมตั้งแต่ในเรื่องของการนำเข้าการขนส่งไปจนถึงโรงงานปลายทางนะรวมถึงการติดตามรถในส่วนของการติดตามรถขนส่งด้วยระบบระบุตำแหน่งค่ะหากเกิดอุบัติเหตุหรือว่ามีการรั่วไหลนะผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบนะแล้วก็ฟื้นฟูรวมไปถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามหลักเกณฑ์ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายนะฮะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้กล่าวอีกว่าก็เห็นด้วยกับการจัดตั้งกองทุนดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะโดยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการค่ะมีส่วนร่วมขณะที่การแก้ไขปัญหามลพิษข้ามแดนนะก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงสปป.ลาวและก็ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์การควบคุมคุณภาพอากาศผ่านแอปพลิเคชัน AirFoodThai นะฮะและนี่ก็เป็นแนวเรื่องของการชี้แจงนะข้อพิพาทในเรื่องของผลกระทบจากโรงไฟฟ้าหงสาสปป.ลาวนะคะที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้ออกมาชี้แจงในเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ฟังมาต่อกันในเรื่องของการส่งกำลังใจนะคุณผู้ฟังส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาเอเชียนเกมนะในปี2026นะซึ่งมีการจัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะก็มีการแข่งขันตั้งแต่วันที่19นะคุณผู้ฟังที่ผ่านมาจนถึงวันที่4ตุลาค่ะซึ่งไทยเรานะคะก็ได้มีส่งการแข่งขันในหลากหลายประเภทกีฬาค่ะซึ่งไฮไลท์ในวันนี้นะวันที่21กันยายน2569ค่ะก็จะเป็นวอลเลย์บอลรองรับรองชนะเลิศไทยกับจีนค่ะเจอกันวันนี้เวลา 14:00 น.

0: กานะคุณผู้ฟังแล้วก็แบดมินตันทีมชายรอบ8ทีมสุดท้ายก็ไทยของเราก็พบกับไทเปนะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะที่สนใจที่จะอยากจะติดตามในเรื่องของการแข่งขันเอเชียนเกมในช่วงของปีนี้นะคะก็สามารถเข้ารับชมได้ทั้ง7ช่องทางทีวีดิจิทัลทั้ง7ช่องนะคะก็จะเป็นในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์ก็ NBT ค่ะทางทีสปอร์ตแล้วก็ในส่วนของช่องวัน31นะโมโนแม็กค่ะสปอร์ตทีวีไทยรัฐทีวีนะ PPTV ช่อง36นะแล้วก็เป็นช่อง9นะ MCOT HD ค่ะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็สามารถรับชมทางออนไลน์ได้ที่ AS Play ได้อีกด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งไฮไลท์ที่สำคัญเนาะที่หลายๆคนชอบเนาะฝนเนี่ยชอบมากเลยในการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลก็อยากจะติดตามซึ่งเห็นจากฝีไม้ลายมือของทีมชาติไทยเมื่อวานนะคุณฟังก็เอาชนะอินโดนีเซียนะคะก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ดุเดือดนะแล้วก็วันนี้เรามาลุ้นถ้าเกิดเราชนะจีนในวันนี้ก็เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศก็คาดหวังนะคาดหวังกับทีมชาติวอลเลย์บอลไทยของเราเนี่ยที่จะนำชัยชนะสู่ประเทศไทยของเราให้ได้ก็ส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาทุกประเภทกีฬานำชัยกลับมาให้กับประเทศไทยของเรากันด้วยนะคุณผู้ฟังคะและก็คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามได้จากช่องทางที่น้องน้ำฝนกล่าวไว้ข้างต้นนะทาง NBT TVD ของเราก็มีการถ่ายทอดด้วยนะคะก็สามารถติดตามได้ค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนของพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะคุณผู้ฟังซึ่งจากเหตุการณ์นะจากฝนตกหนักที่ผ่านมานะคุณผู้ฟังแล้วก็มีการมีน้ำท่วมในหลายพื้นที่ในส่วนของกระปงแล้วก็ในส่วนของอำเภอตะกั่วป่านะทั้งนี้ค่ะจังหวัดพังงาของเราก็นี่การผนึกกำลังนะทุกภาคส่วนค่ะร่วมกันประสานช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ค่ะแล้วก็เร่งฟื้นฟูแล้วก็เยียวยาผู้ประสบภัยกว่า 1,000 ครัวเรือนนะคุณผู้ฟังนำโดยนายพยขออภัยค่ะนายบัญชาธนูอินค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะฮะก็ได้มีการประสานงานนะแล้วก็มีการลงพื้นที่ค่ะให้กำลังใจแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าแล้วก็มอบถุงยางชีพสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กันด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะทางรองผู้ว่าเองก็ได้กล่าวถึงมีหลายหน่วยงานนะคะที่ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือแล้วก็จะส่งข้าวกล่องแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยในส่วนของสถานการณ์ต่างๆนะที่เกิดขึ้นนะประสบภัยอุทกภัยในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าก็มีภาพรวมได้รับผลกระทบประมาณ5ตำบล นะคะ24หมู่บ้านกว่า 1,000 ครัวเรือนค่ะปัจจุบันในระดับน้ำส่วนใหญ่ก็ได้มีการลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะก็ยังคงเหลือประมาณ100กว่าครัวเรือนนะคะที่ยังอยู่ในบริเวณน้ำท่วมขังนะที่เข้าในพื้นที่พักอาศัยก็คาดว่าก็จะสามารถระบายน้ำได้หมดภายในเร็ววันนี้นะคะแล้วก็ในด้านของการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบค่ะเบื้องต้นนะทางจังหวัดของเรานะก็ได้มีการมอบหมายให้กับทางในอำเภอตะกั่วป่าค่ะก็มีการประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะเร่งดำเนินเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือแล้วก็พี่น้องประชาชนรวมไปถึงการจัดระเบียบเจ้าหน้าที่นะของท้องถิ่นหากได้รับความเสียหายเกินขีดความสามารถก็ให้แจ้งทางจังหวัดแล้วก็พิจารณาเงินช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ของจังหวัดต่อไปค่ะทั้งนี้ค่ะเพื่อป้องกันการเกิดน้ำท่วมซ้ำในอนาคตนะทางจังหวัดก็ได้มีการเตรียมประชุมค่ะร่วมกันกับส่วนราชการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อสรุปหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุทกภัยในครั้งนี้แล้วก็ร่วมกันกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนค่ะก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวพื้นที่ตะกั่วป่านะคะพื้นที่กระปงกันด้วยนะแล้วก็พื้นที่คุระบุรีกันด้วยนะคะที่ประสบภัยค่ะก็จะดำเนินการนะทางภาครัฐแล้วก็พื้นในส่วนของชมพังงาของเราก็จะดำเนินการฟื้นฟูให้เยียวยาพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดนะคะคุณผู้ฟังก็ส่งกำลังใจกันไปอีกหนึ่งช่องทางค่ะมาดูในส่วนของข่าวสารการส่งต่อทางวิชาชีพกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังทางวิทยาลัยชุมชนนะก็ได้มีการรับสมัครนักศึกษาค่ะคุณฟังในระดับอนุปริญญาค่ะซึ่งทางวิทยาลัยชุมชนพังงาตะพุดนะคะก็ได้มีการ ปิดรับสมัครนักศึกษานะเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาเป็นหลักสูตร3ปีนะคะเรียนในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะคุณผู้ฟังซึ่งค่าเทอมถูกมากเลยค่ะ930บาทต่อเทอมเท่านั้นนะซึ่งการสมัครค่ะก็สามารถสมัครได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่27พฤศจิกายน2569ค่ะทางคุณครูเขาก็แจ้งมาว่าสามารถรับสมัครได้ถ้าสมัครด้วยตนเองนะคะก็สามารถเข้าไปสมัครได้ทุกวันได้เลยไม่ว่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์นะคะในช่วงของเวลา 8:30 นจนถึงเวลา 14:30 นะคะสำหรับใครที่ไม่สะดวกที่จะสมัครที่วิทยาลัยนะคะก็มีช่องทางการสมัครออนไลน์ค่ะทั้งนี้ค่ะในส่วนของการสมัครออนไลน์นะคะก็จะเป็น QR code นะคะในการสมัครค่ะซึ่งคุณผู้ฟังที่รับฟังทางวิทยุนะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดในส่วนของใบสมัครออนไลน์ได้ที่วิทยาลัยชุมชนพังงาทับปุ่นนะคะซึ่งทั้งนี้เองค่ะคุณผู้ฟังสาขาที่เปิดรับสมัครนะคะก็จะเป็นเทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจค่ะซึ่งเป็นสาขาที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการทำงานในยุคปัจจุบันเลยนะคะซึ่งจะตอบโจทย์ในหลายๆด้านค่ะไม่ว่าจะการนำเทคโนโลยี AI นะมาประยุกต์ใช้ในเรื่องของการประกอบอาชีพรวมไปถึงการเริ่มต้นนะการเรียนรู้ในเรื่องของเทคนิคในด้านของการเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็ในเรื่องของการตลาดการขายนะคุณฟังรวมไปถึงการนำเทคโนโลยีต่างๆมาปรับใช้เพื่อที่จะสร้างอาชีพกันในอนาคตนะรวมไปถึงการใช้งานในเรื่องของการจัดทำสารบัญตามระเบียบราชการซึ่งในส่วนของหลักสูตรตรงนี้เขาก็มีการสอนตรงนี้ด้วยนะหลักสูตรนี้ค่ะคุณผู้ฟังน่าสนใจมากเลยนะซึ่งเรียนเสาร์อาทิตย์นะค่าเทอมก็ถูกค่ะคุณฟังทางนี้ค่ะในส่วนของรายละเอียดการสมัครนะคุณผู้ฟังเบื้องต้นค่ะถ้าเกิดเราไปสมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยนะหลักฐานนะก็สามารถนำไปได้ค่ะก็จะมีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครนะแล้วก็สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดามารดาหรือว่าผู้ปกครองค่ะสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครนะแล้วก็ระเบียบสำเนาของผลการเรียนนะผลการเรียนที่ผ่านมานะคุณผู้ฟังและก็สำเนาการเปลี่ยนชื่อคำนำหน้าหรือว่ายศต่างๆหรือว่าเอกสารสำคัญการสมรสถ้ามีนะคะอันนี้ก็นำไปด้วยแล้วก็รูปถ่าย1นิ้วนะคุณผู้ฟังทั้งนี้ค่ะก็อย่างที่น้องฝนบอกว่าเป็นหลักสูตรที่ดีมากนะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดหรือว่าโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคุณผู้ฟังที่ทางวิทยาลัยชุมชนพังงาทับปุ่นได้ที่เบอร์โทร076-599-405ค่ะซึ่งจะเปิดให้เราได้มีการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมกันได้ค่ะคุณผู้ฟังเอาล่ะคุณผู้ฟังมาจนถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทิ้งท้ายกันที่การพยากรณ์อากาศกันบ้างค่ะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมานะคะเราเจอฝนกระหน่ำนะคะในพื้นที่จังหวัดพังงาระนองอย่างโอ้โหมหาศาลนะคะทำให้หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะวันที่21กันยายนนะคะซึ่งวันนี้ก็มีแดดออกแล้วนะคะคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นสัญญาณดีนะแต่ก็ทั้งนี้ค่ะมาดูในปริมาณฝนแล้วก็ปริมาณในเรื่องของคลื่นลมกันก่อนนะคะในพื้นที่ต่างๆนะโดยภาพรวมค่ะคุณผู้ฟังประเทศไทยของเรานะคะก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ที่บริเวณภาคตะวันออกก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินโคลนถล่มแล้วก็โดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มกันด้วยก็ควรหลีกเลี่ยงนะคะเส้นทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังแนวระยะสั้นได้ค่ะนอกจากนี้ค่ะในเรื่องของความกดอากาศนะก็ยังคงมีความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะพัดปกคลุมภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็มีกำลังอ่อนตัวลงนะในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพัดผ่านภาคกลางตอนบนขออภัยค่ะภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและก็ภาคตะวันออกค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและก็ภาคใต้และก็อ่าวไทยค่ะคุณผู้ฟัง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนนะมีกำลังปานกลางนะโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะก็ถือว่ายังสูงอยู่นะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็คลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ขอให้ชาวเรือในบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยนะคะมาดูในพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งตะวันตกของเรากันบ้างค่ะคุณผู้ฟังก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตแล้วก็กระบี่นะคะครอบคลุมทั้ง4อำเภอขออภัยค่ะทั้ง4จังหวัดของเรากันเลยทีเดียวนะอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 23-25 องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ 30-33 องศาเซลเซียสนะคะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะคุณฟังคะก็ในส่วนของฝนฟ้าอากาศก็ยังคงติดตามกันต่อไปนะฮะถึงแม้ว่าในช่วงของกลางวันอาจจะมีฝนขออภัยอาจมีแดดออกมานิดนึงนะในส่วนของเมฆฝนนะซึ่งในพื้นที่จังหวัดพังงาของเราก็วันนี้มีเมฆค่อนข้างเยอะนะก็คาดว่าเดี๋ยวในช่วงสายๆนะคุณผู้ฟังในช่วงบ่ายหรือว่าช่วงเย็นเนี่ยอาจจะมีฝนตกลงมาเล็กน้อยในส่วนบริเวณนี้แล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณชายฝั่งนะก็ระมัดระวังในเรื่องของคลื่นลมกันด้วยนะคะก็ฝากความห่วงใยไปถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะก็ดูแลสุขภาพตนเองนะทั้งในช่วงของฤดูกาลเปลี่ยนผ่านนะคุณผู้ฟังจากบางทีก็มีแดดบ้างนะสลับกับฝนบ้างก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคุณผู้ฟังเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะรายการของเราก็มาจนถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะคะน้องน้ำฝนก็หวังว่าข้อมูลข่าวสารที่น้องน้ำฝนนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะน้องน้ำฝนแล้วก็ทีมงานสทพังงาก็อาจจะต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้นะก็ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะที่ติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามันทั้งทางวิทยุ FM 100เมกะเฮิรตซ์และก็ที่ติดตามรับฟังอยู่ณขณะนี้จากทาง Facebook Live สทพังงาเรดิโอกันด้วยค่ะแล้วก็ขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังจากสถานีเครือข่ายไม่ว่าจะรับฟังจากในพื้นที่กระบี่นะพื้นที่ภูเก็ตนะแล้วก็พื้นที่ของอำเภอตะกั่วป่าในจังหวัดพังงากันด้วยนะแล้วก็พื้นที่ของจังหวัดระนองกันด้วยนะคะก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันได้ใหม่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้น้องน้ำฝนแล้วก็ทีมงานสวทพังงาก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วเจอกันได้ใหม่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ได้ยินเสียงสั่นสะเทือนแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจหมอบลงทันทีบังศีรษะไว้และเกาะขาโต๊ะให้แน่นเมื่อความรุนแรงหยุดลงค่อยๆนำทุกคนออกจากอาคารอย่างเป็นระเบียบทางบันไดหนีไฟความตื่นตระหนกทำให้เราหลงทางแต่สติจะพาเราปลอดภัยรับมือแผ่นดินไหวอย่างถูกวิธีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีประชุมทีมไทยแลนด์ที่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศการผลักดันอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดรวมถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมส่งหนังสือทักท้วงเวทีมิสยูนิเวิร์สแคนเบเดีย2026ละเมิดสิทธิ์ใช้ภาพการแต่งกายชุดไทยสมัยรัชกาลที่5เพื่อไม่ให้กระทบการขึ้นทะเบียนมรดกโลกปลายปีนี
1: ้ทางการรัสเซียให้คำมั่นที่จะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงต่อกรณีที่ยูเครนโจมตีครั้งใหญ่ต่อเป้าหมายในพื้นที่กรุงมอสโกของรัสเซียทีมชาติไทยคว้า3เหรียญทอง1เหรียญเงินรั้งอันดับ4ของตารางในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีประชุมทีมไทยแลนด์ที่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศการผลักดันอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดรวมถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหารือกับทีมประเทศไทยณโรงแรมอิมพีเรียลกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศรวมถึงทิศทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นและการบูรณาการทำงานของทีมประเทศไทยโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายวิชาวัฒน์อิสระภักดีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศนายวิชุเวชชีวะเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวรวมถึงกงสุลใหญ่ณนครโอซาก้ากงสุลใหญ่ณนครฟุกุโอกะผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยและญี่ปุ่นเป็นมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมาอย่างยาวนานแม้การลงทุนจากญี่ปุ่นในปัจจุบันอาจไม่ได้มีขนาดเทียบเท่ากับในอดีตหรือบางช่วงอาจชะลอตัวแต่ไทยยังมีศักยภาพและความพร้อมที่จะร่วมมือกับญี่ปุ่นในหลายด้านส่วนการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนต์จากรถยนต์สันดาปไปสู่รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ซึ่งทำให้เกิดการแข่งขันจากผู้ผลิตหลายประเทศโดยเฉพาะจีนจากการหารือกับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยก่อนหน้านี้ได้รับการยืนยันว่าไม่มีการย้ายฐานการผลิตของญี่ปุ่นออกจากประเทศไทยทั้งหมดขณะเดียวกันไทยยังมีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการลงทุนของญี่ปุ่นโดยรัฐบาลไทยกำลังผลักดันการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานรวมถึงให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางพลังงานแม้ปัจจุบันยังมีความกังวลเกี่ยวกับราคาน้ำมันทางนี้ประเด็นที่ทั้งสองประเทศให้ความสำคัญคือการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์และอาชญากรรมทางการเงินนายกรัฐมนตรีระบุด้วยว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการปราบปรามอย่างจริงจังและระบบตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินที่ผิดปกติของไทยมีมาตรฐานและได้รับความน่าเชื่อถือนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงจุดแข็งด้านภูมิศาสตร์ของประเทศไทยรวมถึงความสัมพันธ์และความคุ้นเคยระหว่างไทยกับญี่ปุ่นเชื่อว่าญี่ปุ่นจะยังคงให้ความสำคัญกับความร่วมมือและการลงทุนในประเทศไทยต่อไปผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมส่งหนังสือทักท้วงเวที Miss Universe Cambodia 2026ละเมิดสิทธิ์ใช้ภาพการแต่งกายชุดไทยสมัยรัชกาลที่5จากฟิล์มกระจกที่ขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำของโลกโดยจะดำเนินการผ่านการทูตเพื่อไม่ให้กระทบการขึ้นทะเบียนมรดกโลกปลายปีนี้
3: นางสาวสามิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแถลงข่าวชี้แจงกรณีการนำเสนอการแต่งกายชุดไทยและข้อมูลทางประวัติศาสตร์บนเวที Miss Universe กัมพูชา2026ว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้ติดตามกรณีเวทีการประกวด Miss Universe กัมพูชานำเสนอภาพเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชาปรากฏชัดว่าเป็นการใช้ภาพซึ่งมีแหล่งที่มาของไทยจึงเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการบ่งชี้ว่าผู้จัดทำภาพมีเจตนากล่าวอ้างและโน้มน้าวให้เชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาดังนั้นจึงสั่งการให้กรมศิลปากรทำหนังสือร้องเรียนให้เวทีประกวด Miss Universe กัมพูชายุติการกระทำและเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนและใช้ข้อความอย่างระมัดระวังในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเพราะภาพถ่ายดังกล่าวเป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรถ่ายเมื่อปี2449สมัยรัชกาลที่5และบันทึกในหอพระสมุดวชิรยานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น ็นมรดกความทรงจำแห่งโลกของยูเนสโกเมื่อปี2560โดยภาพต้นฉบับเป็นฟิล์มต้นฉบับมีตรากรมศิลปากรประทับเป็นตรายางอยู่แต่เวทีการประกวดได้ลบตรายางออกแล้วนำภาพไปใช้โดยไม่อ้างอิงระบุถึงแหล่งที่มาของข้อมูลโดยให้เร่งส่งหนังสือตักเตือนทักท้วงไปยังกองประกวดดังกล่าวให้แก้ไขหากไม่ดำเนินการจะดำเนินการตามกฎหมายยืนยันว่ากระทรวงวัฒนธรรมไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้แน่นอนแต่จะดำเนินการผ่านการทูตและกฎหมายเพื่อไม่ให้กระทบต่อการขึ้นทะเบียนชุดไทยในช่วงปลายปีนี
4: ้การที่ดูประเมินเบื้องต้นแล้วเนี่ยเป็นการครอปโดยเอาลายน้ำออกซึ่งแน่นอนว่าภาพเนี่ยมีที่มาของไทยเป็นภาพฟิล์มกระจกที่เก็บไว้ในสำนักหอจดหมายเหตุค่ะอันนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วก็เราถึงกล้าพูดว่าเขาบิดเบือนข้อมูลอันนี้คือประเด็นสำคัญค่ะก็จริงๆเราก็สามารถยืนยันได้นะคะเพราะว่าแหล่งที่มาเนี่ยล่าสุดเนี่ยทางกรมศิลปากรก็ได้มีการโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียนะคะเมื่อวันที่5สิงหาคมถ้าทุกท่านติดตามก็จะเห็นว่าเราพยายามที่จะสร้างดิจิตอลฟุตพริ้นท์การที่เราจะสร้างดิจิตอลฟุตพริ้นท์เนี่ยก็เป็นเรื่องง่ายที่จะมีการนำข้อมูลไปใช้แต่การนำข้อมูลไปใช้นั้นประเทศไทยไม่ได้ติดอะไรเลยค่ะขอแค่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างครบถ้วนและชัดเจนเท่านั้นเองค่ะ
3: นอกจากนี้จะมีการเผยแพร่องค์ความรู้พัฒนาการของชุดไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการนำชุดไทยไปจัดโรดโชว์อย่างเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสและญี่ปุ่นเป็นการสร้างการรับรู้ไปยังนานาประเทศอย่างเป็นรูปธรรมมาริชโยรายงาน
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมสร้างถังข้อมูลกลางเพื่อเป็นศูนย์แจ้งเหตุแจ้งความจุดเดียวเชื่อมถึงทุกหน่วยงานทันทีสกัดเส้นทางการเงินสแกมเมอร์
5: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่ากระทรวง DE เดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามภัยออนไลน์อย่างเต็มกำลังโดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาและตัดกระบวนการแก๊งสแกมเมอร์ตั้งแต่ต้นทางเพื่อยกระดับการตรวจสอบให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลซึ่งจะช่วยให้การติดตามและวิเคราะห์เส้นทางการเงินของบัญชีต้องสงสัยทำได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคการเงินออกแบบระบบถังข้อมูลกลางซึ่งระบบนี้จะทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการวิเคราะห์เส้นทางการเงินของสแกมเมอร์แบบอัตโนมัติมีระบบการให้ความยินยอมและการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของมิจฉาชีพได้โดยไม่กระทบต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานขณะเดียวกันกระทรวงดีและสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังได้ร่วมกันพัฒนาระบบการบริหารการแจ้งเหตุระดับชาติแบบรวมศูนย์ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนที่ประสบเหตุสามารถแจ้งเรื่องเพียงจุดเดียวแต่ข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในทันทีช่วยลดขั้นตอนและเพิ่มความรวดเร็วในการอายัดหรือสกัดกั้นเงินของผู้เสียหายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดียืนยันว่าทุกกระบวนการส่งต่อและเก็บรักษาข้อมูลจะต้องผ่านการคุ้มครองภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยไซเบอร์และกฎหมาย PDPA อย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยสูงสุดให้กับประชาชนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: กองบังคับการกองปราบปรามเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินวัดพุทไทยสวรรค์และเตรียมเรียกป๋องสุพรรณสอบปมมูลนิธิหวันโชติเพื่อข้อมูลวันพรุ่งนี้พลตรีพัฒนศักดิ์บุพผาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าคดีนายอติโชติหรืออดีตเจ้าวาดวัดพุทไทยสวรรค์และนางสาวปุญญวีหรือศรีกาเอผู้ต้องหาร่วมกันยักยอกเงินวัดหลายร้อยล้านบาทว่าพนักงานสอบสวนได้ส่งข้อมูลเส้นทางการเงินให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ตรวจสอบความเชื่อมโยงโดยปปง.ส่งข้อมูลกลับมาแล้วบางส่วนขณะนี้ชุดสืบสวนกองกำกับการ1กองบังคับการกองปราบปรามอยู่ระหว่างตรวจสอบส่วนกรณีมูลนิธิหวันโชติซึ่งนายอติโชติจัดตั้งขึ้นและดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมีคณะกรรมการรวม6คนพนักงานสอบสวนสอบปากคำไปแล้ว5คนและพบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคดีขณะที่กรรมการคนสุดท้ายคือนายเสมอนิ้วงามหรือป๋องสุพรรณเซียนพระชื่อดังพนักงานสอบสวนเตรียมออกหมายเรียกให้เข้าพบเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิหวันโชติในวันพรุ่งนี้รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินกลับมาเปิดให้บริการตามปกติครบทุกสถานีแล้วตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังเจ้าหน้าที่เร่งซ่อมแซมระบบจ่ายไฟตลอดทั้งคืนนายพัชรพงษ์พัชรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ถึงกรณีเหตุกระแสไฟฟ้าลัดวงจรเกิดประกายไฟจากชุดสายไฟขนาด750โวลต์กระแสตรงทำให้ระบบจ่ายไฟ และระบบอาณาสัญญาณได้รับความเสียหายจนต้องปิดบริการชั่วคราวช่วงสถานีบางอ้อถึงสถานีกำแพงเพชรแล้วโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ซ่อมแซมชุดสายไฟรางจ่ายไฟและระบบอาณาสัญญาณพร้อมตรวจสอบความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วโดยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินได้กลับมาวิ่งให้บริการประชาชนได้ตามปกติครบทุกสถานีตั้งแต่เวลา 5:37 นาทีที่ผ่านมาเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในเช้าวันเริ่มต้นสัปดาห์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยแล้วขสมก.เริ่มทดสอบสมรรถนะรถเมล์ไฟฟ้าต้นแบบคาดว่าจะเปลี่ยนรถเมล์ใหม่ให้บริการประชาชนได้ในปีหน้าน
6: ายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการนำรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าหรือ EV มาให้บริการประชาชนว่าล่าสุดจากการติดตามความคืบหน้าการประกอบรถโดยสารปรับอากาศพลังงานไฟฟ้าอย่างใกล้ชิดพร้อมนำพนักงานขับรถตัวแทนผู้ใช้งานจริงเข้าเยี่ยมชมสายการผลิตและทดลองขับรถต้นแบบคันจริงณบริษัทผู้ผลิตเพื่อประเมินความพร้อมด้านสมรรถนะและสร้างความมั่นใจก่อนเริ่มทยอยส่งมอบให้บริการประชาชนขณะนี้ชิ้นส่วนรถแรก40คันประกอบเสร็จแล้วและเข้าสู่กระบวนการชุบเคลือบกันสนิมและพ่นสีส่วนรถต้นแบบ1คันประกอบสมบูรณ์พร้อมทดสอบระบบแล้วอย่างไรก็ตามในสัปดาห์นี้จะมีชิ้นส่วนเข้ามาเพิ่มอีก80คันและคาดว่าจะพร้อมส่งมอบรถแรกจำนวน500คันภายในเดือนมีนาคม2570ก่อนจะทยอยส่งมอบจนครบตามแผนทั้งหมด 1,520 คันเพื่อยกระดับการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
0: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินหน้าฟื้นฟูเคหะชุมชนทุ่ง2ห้องจัดทำแผนก่อสร้างอาคารใหม่รองรับผู้อยู่อาศัยคนเดิมและคนใหม่รวม 3,800 หน่วยมุ่งพัฒนาชุมชนเมืองคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
7: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าจากการตรวจเยี่ยมโครงการเคหะชุมชนทุ่ง2ห้องถนนกำแพงเพชร6เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยของประชาชนซึ่งโครงการเคหะชุมชนทุ่ง2ห้องก่อตั้งเมื่อปี2522ถึง2525บนพื้นที่กว่า29ไร่ปัจจุบันมีอายุกว่า47ปีเป็นอาคารแฟลต5ชั้น9อาคารจำนวน 1,369 หน่วยสำหรับผู้มีรายได้น้อยอยู่อาศัยในรูปแบบการเช่าปัจจุบันโครงการมีสภาพทรุดโทรมตามกาลเวลาจึงจำเป็นต้องดำเนินการฟื้นฟูและพัฒนาโครงการใหม่การเคหะแห่งชาติจึงร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดทำแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนทุ่ง2ห้องโดยในปีหน้าจะนำเสนอแผนต่อคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพร้อมจัดทำแบบก่อสร้างและรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากนั้นปี2571จะเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเพื่อเริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม 1,327 หน่วยแบ่งเป็นระยะที่1จำนวน484หน่วยและระยะที่2จำนวน843หน่วยคาดว่าจะสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2574ด้านนายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติกล่าวว่าสำหรับแผนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนทุ่ง2ห้องจะก่อสร้างเป็นอาคารพักอาศัยจำนวน9อาคารรวมประมาณ 3,800 หน่วยรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม 1,327 หน่วยและผู้อยู่อาศัยใหม่ 2,400 หน่วยพร้อมอาคารพาณิชยกรรมและสำนักงาน1อาคารและอาคารจอดรถประมาณ 1,900 คันโดยมุ่งพัฒนาคนชุมชนและเมืองให้เป็นชุมชนเมืองที่มีคุณภาพปลอดภัยมีพื้นที่เศรษฐกิจและพื้นที่สาธารณะรวมถึงเป็นต้นแบบการฟื้นฟูเมืองและที่อยู่อาศัยโดยอาจจะใช้โมเดลการเช่าระยะยาวในรูปแบบบ้านเคหะเพื่อคนไทยเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพในราคาที่เหมาะสมนิตยาคุณสิมรายงาน
0: คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเปิดทางเลือกออมต่อหลังเกษียณวันที่30กันยายนนี้ด้วยบริการ4รูปแบบเพิ่มความยืดหยุ่นให้สามารถปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้สูงสุดถึง12ครั้งต่อปีเพื่อบริหารจัดการเงินระยะยาวและป้องกันภัยหลอกลงทุนจากมิจฉาชีพนายสรพลตุลยาเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.กล่าวถึงแนวทางและการเตรียมพร้อมด้านการเงินของข้าราชการกำลังจะเกษียณในวันที่30กันยายนนี้เพื่อเป็นทางเลือกให้กับข้าราชการและวางแผนการเงินระยะยาวว่ากบข.ได้เปิดบริการออมต่อ4รูปแบบ สำหรับข้าราชการเกษียณอายุสิ้นเดือนกันยายนนี้เพื่อบริหารเงินก้อนต่อยอดผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณร้อยละ4ต่อปีแบ่งเป็นฝากเงินทั้งหมดไว้กับกบข.เพื่อให้บริการลงทุนต่อเนื่องทยอยรับเงินเป็นงวดๆรับเงินเป็นรายเดือนราย3เดือน6เดือนหรือรายปีขอรับเงินบางส่วนรับเงินสดบางส่วนออกมาใช้และส่วนที่เหลือให้ออมต่อกับกบข.และสุดท้ายกำหนดรับเงินในอนาคตเลือกเก็บเงินไว้ก่อนและกำหนดวันรับเงินก้อนในเวลาที่ต้องการซึ่งปัจจุบันกฎหมายของกบข.เปิดโอกาสให้สมาชิกที่เกษียณอายุราชการสามารถออมต่อกับกบข.ได้โดยเงินออมดังกล่าวยังคงได้รับการบริหารจัดการจากมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญของกบข.เพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตของเงินทุนและลดความเสี่ยงจากการถูกมิจฉาชีพหลอกลวงลงทุนสำหรับรูปแบบบริการออมต่อในปัจจุบันมีความยืดหยุ่นสูงเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการใช้ชีวิตของสมาชิกแต่ละบุคคลสมาชิกสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการออมได้ปีละ2ครั้งและสามารถเลือกหรือปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้สูงสุดถึงปีละ12ครั้งเช่นเดียวกับสมาชิกที่ยังรับราชการอยู
8: ่ในส่วนของเกษตรกบข.ก็อยากให้สมาชิกลองใช้เวลาในการวางแผนการเงินระยะยาวนะครับก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะรับเงินคืนทั้งก้อนหรือจะเลือกออมต่อกับทางกบข.นะครับในปัจจุบันกฎหมายของกบข.สามารถให้สมาชิกออมต่อกับทางกบข.ได้นะครับโดยเงินที่ออมต่อจะได้รับการบริหารเงินลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญของกบข.เองนะครับมีโอกาสในการเติบโตนะครับแล้วก็ลดภัยเสี่ยงจากมิจฉาชีพนะครับ
0: เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการย้ำว่าวันที่30กันยายนนี้มีสมาชิกกบข.จะเกษียณอายุราชการ 16,233 รายจากสมาชิกทั้งหมด 1,290,000 รายซึ่งกบข.ได้เตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินกองทุนให้สมาชิกรวมเป็นเงินประมาณ 24,950 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินออมสะสมอย่างต่อเนื่องของสมาชิกรวมกับเงินสมทบจากภาครัฐและผลตอบแทนจากการลงทุนโดยปีนี้สมาชิกที่เกษียณอายุราชการจะได้รับเงินกองทุนเฉลี่ยรายละ 1,530,000 บาทมีสมาชิกที่ได้รับเงินสูงสุดมากถึง 7,860,000 บาทกรมควบคุมโรคจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมควบคุมโรคครบรอบ52ปีสานต่อภารกิจ5ยุทธศาสตร์มุ่งสู่เป้าหมายเสริมสร้างป้องกันและควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานระดับสากลให้ได้ภายในปี2580
9: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นประธานในพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กรมควบคุมโรคและพิธีเจริญพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมควบคุมโรคครบรอบ52ปีเพื่อรำลึกถึงความสำคัญแห่งการจัดตั้งกรมควบคุมโรคเสริมสร้างวัฒนธรรมอันดีงามสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทางนี้กรมควบคุมโรคเดิมคือกองควบคุมโรคติดต่อสังกัดกระทรวงมหาดไทยตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2485ก่อนโอนมาสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหลังมีการสถาปนากรมสาธารณสุขขึ้นเป็นกระทรวงในปีเดียวกันต่อมาในปีพุทธศักราช2517ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นกรมควบคุมโรคติดต่อก่อนปรับเป็นกรมควบคุมโรคในปี2545และพัฒนาดำเนินงานมาจนถึงปัจจุบันถือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาสุขภาพของประชาชนมุ่งเน้นการเป็นผู้นำด้านวิชาการและเทคโนโลยีการป้องกันและควบคุมโรคของประเทศและระดับนานาชาติโดยมีเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานระดับสากลให้ได้ภายในปี2580โดยการเดินหน้า5ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่ยุทธศาสตร์การพัฒนานโยบายมาตรการและบริการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขยุทธศาสตร์การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพยุทธศาสตร์การปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการพัฒนาความร่วมมือและยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพนฤมลอุดมพรรายงาน
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ขณะนี้หย่อมความกดอากาศต่ำจากประเทศเวียดนามเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศกัมพูชาภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางของไทยก่อนจะเคลื่อนตัวต่อไปยังภาคตะวันตกและภาคเหนือในช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าในช่วงนี้ขอให้ประชาชนเตรียมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะในช่วงวันที่24ถึง25กันยายนยอมความกดอากาศต่ำดังกล่าวจะได้รับความชื้นเพิ่มจากอ่าวไทยทำให้มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้พื้นที่ภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและภาคกลางจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีและตราดซึ่งมีฝนสะสมต่อเนื่องมา 3-4 วันแล้วจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันรวมถึงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้วที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่นอกจากนี้ยังขอเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวให้งดการเดินทางไปเที่ยวน้ำตกบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากที่รุนแรงสำหรับพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครต้องเฝ้าระวังปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายเนื่องจากปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำในปริมาณมากเมื่อมีฝนตกลงมาสมทบจะทำให้การระบายน้ำทำได้ช้าลงส่วนภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีก็ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเช่นเดียวกันส่วนสภาพคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงโดยบริเวณที่ห่างฝั่งจะมีคลื่นสูง 3-4 เมตรส่วนบริเวณใกล้ฝั่งภาคตะวันออกจะมีคลื่นสูงประมาณ3เมตรจึงขอเตือนให้เรือเล็กงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้เพื่อความปลอดภัยจังหวัดลำปางเกิดน้ำไหลหลากเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือน2หมู่บ้านในพื้นที่อำเภอเถินกระทบ85หลังคาเรือนเบื้องต้นไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
11: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางได้รายงานว่าเมื่อเวลา 6:00 น.ของวันที่21กันยายน2569เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่ที่1และหมู่ที่7ตำบลแม่ปะอำเภอเถินจังหวัดลำปางเบื้องต้นมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบจำนวน85หลังคาเรือนแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดด้านนายวุฒิพงษ์แก้วปาเฟือยในอำเภอเถินได้เปิดเผยว่าด้านการให้ความช่วยเหลือที่ทำการปกครองอำเภอเถินและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนพร้อมขนย้ายสิ่งของไว้บนที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเพิ่มเติมปัจจุบันระดับน้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องหากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมคาดว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินสามารถแจ้งหน่วยงานในพื้นที่เพื่อขอรับความช่วยเหลือได้ทันทีบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
1: ขณะที่จังหวัดเพชรบูรณ์เกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่อำเภอชนแดนเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเบื้องต้นส่งผลกระทบในพื้นที่7ตำบลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการเร่งสำรวจและประเมินความเสียหายเพิ่มเติม
12: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่คืนวันที่20กันยายน2569จนถึงช่วงเช้าวันนี้พบว่าอำเภอชนแดนมีปริมาณฝนตกสะสมสูงสุดวัดได้ที่ตำบลชนแดน 146.5 มิลลิเมตรส่งผลให้มีมวลน้ำไหลเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนถนนและพื้นที่การเกษตรบางส่วนนายพิทยาดวงพัตรานายอำเภอชนแดนรายงานว่าเมื่อเวลาประมาณ3นาฬิกาของวันนี้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรและถนนในพื้นที่7ตำบลได้แก่ตำบลชนแดนหมู่ที่1และ14ตำบลลาดแคหมู่ที่4และ11ตำบลตะกุดไตรหมู่ที่8ตำบลซับพุทธาหมู่ที่6และตำบลบ้านกล้วยหมู่ที่5ส่วนตำบลสาลาลายอยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ได้รับผลกระทบเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเร่งสำรวจและประเมินความเสียหายเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามขั้นตอนต่อไปเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: กรมชลประทานแจ้งเตือนให้ประชาชนใน11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเขื่อนเจ้าพระยาได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำสูงสุด 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังเกิดฝนตกหนักบริเวณตอนบนของประเทศ
2: นายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลังตอนบนของประเทศเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นโดยสถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ 1,377 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทมีการระบายน้ำอยู่ที่990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วในเวลา 17:00 ของวันนี้จะปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็นอัตรา 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องทั้งนี้คาดการณ์วันที่27กันยายนปริมาณน้ำที่สถานี C2จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,100 ถึง 1,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมกับน้ำจากลำน้ำสาขาทำให้มีปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 1,150 ถึง 1,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อรวมกับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งอยู่ที่ประมาณ400ถึง450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงจำเป็นต้องทยอยปรับระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งการระบายน้ำดังกล่าวจะทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำคืออำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งนี้กรมชลประทานขอแจ้งเตือนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงแม่น้ำน้อยติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีปริมาณน้ำมากกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะประกาศให้ทราบต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดสุพรรณบุรีแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง
13: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพพระยาจังหวัดสุพรรณบุรีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำท่าจีนและพื้นที่นอกคันกั้นน้ำให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งหลังมีฝนตกหนักและปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับกรมชลประทานแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยเริ่มเวลา 9:00 น.ทยอยจากอัตรา990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นอัตรา 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนถึงเวลา 17:00 น.เฉลี่ยชั่วโมงละ25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยประมาณและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องโดยพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบได้แก่พื้นที่ริมแม่น้ำท่าจีนด้านเหนือประตูระบายน้ำโพพระยาในอำเภอศรีประจันรวมถึงพื้นที่ด้านท้ายประตูระบายน้ำโพพระยาในอำเภอเมืองสุพรรณบุรีบางปลาม้าและสองพี่น้องโดยระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 40-50 เซนติเมตรขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงเตรียมเอกสารสำคัญยาเครื่องใช้จำเป็นและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้พ้นระดับน้ำตรวจสอบเส้นทางเข้าออกบ้านเตรียมพร้อมเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุเด็กและผู้ป่วยหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นพร้อมทั้งติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและอย่าหลงเชื่อข่าวลือหากมีคำสั่งอพยพขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โดยทันทีทั้งนี้ปัจจุบันจังหวัดสุพรรณบุรีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำแล้วจำนวน2อำเภอ10ตำบล47หมู่บ้าน 1,498 ครัวเรือนสโรชงาสงสวทสุพรรณบุรีรายงานค่ะ
1: รัฐบาลเปิดเผยผลสำรวจบ้านไม่มีเลขที่กว่า 490,000 หลังคาเรือนเร่งจัดทำฐานข้อมูลรองรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและการช่วยเหลือประชาชน
14: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติก็เห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยกลุ่มและกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติพร้อมอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการซื้อประกันภัยให้กับประชาชนค่าเบี้ยประกันภัยวงเงินรวม 15,500 ล้านบาทเพื่อให้ความคุ้มครองตามประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวรัฐบาลเร่งสำรวจบ้านไม่มีเลขที่จากข้อมูลของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยณวันที่15กันยายน2559มีการสำรวจแล้ว 517,525 หลังคาเรือนจากจำนวนบ้านทั่วประเทศ 29,812,688 หลังคาเรือนครอบคลุมพื้นที่76จังหวัดและกรุงเทพมหานคร
2: พบว่าเป็นบ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ 491,453 หลังคาเรือนและพบที่พักอาศัยที่มีบุคคลพักอาศัยอยู่จริง 82,810 หลังคาเรือนขณะเดียวกันมีการจำหน่ายรายการบ้านแล้ว 1,377 หลังคาเรือนสะท้อนถึงความจำเป็นในการเร่งรัดจัดทำฐานข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันจะเป็นส่วนสำคัญในการวางแผนช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่พักอาศัยชั่วคราวหรือแรงงานที่อยู่ในพื้นที่จริงแต่ยังไม่มีข้อมูลบ้านเลขที่ในระบบสำหรับประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวมีวงเงินความคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์เลือกกรมธรรม์มีผลความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570กฤษณาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
15: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: 12:31 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกระทรวงกลาโหมรัสเซียออกแถลงการณ์ที่ให้คำมั่นว่าจะสั่งการให้กองทัพรัสเซียยกระดับปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายฐานทหารในกรุงเคียฟของยูเครนด้วยอาวุธที่มีความแม่นยำสูงเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองกำลังยูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนต่อเป้าหมายในพื้นที่กรุงมอสโกของรัสเซียเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายพร้อมเน้นย้ำว่าการโจมตีดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อขัดขวางการแสดงเจตจำนงทางการเมืองของประชาชนชาวรัสเซียขณะที่สื่อทางการรัสเซียรายงานผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนหน้ากูหาเลือกตั้งหรือ Exit Poll โดยคาดการณ์ว่าพรรคยูไนเต็ดรัสเซียซึ่งเป็นพรรครัฐบาลมีแนวโน้มจะได้รับคะแนนเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียครั้งนี้ราวร้อยละ 49.4 ซึ่งใกล้เคียงกับสัดส่วนคะแนนที่พรรคได้รับในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเมื่อปี2564
1: นายปาสคาคอนฟาเบอร์โฆษกกระทรวงต่างประเทศฝรั่งเศสออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าฝรั่งเศสจะเรียกตัวเอกอัครราชทูตอิหร่านเข้าพบและจะดำเนินการตอบโต้อย่างเหมาะสมหลังสำนักงานอัยการสูงของกรุงเตหะรานของอิหร่านสั่งปิดศูนย์สอนภาษาฝรั่งเศสในกรุงเตหะรานโดยอ้างว่าศูนย์สอนภาษาดังกล่าวดำเนินกิจกรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อวัฒนธรรมและความมั่นคงของอิหร่านรวมถึงสร้างเครือข่ายและอำนวยความสะดวกให้กับชาวอิหร่านที่มีทักษะเดินทางออกนอกประเทศนายคอนฟาเบอร์กล่าวเพิ่มเติมว่าการโจมตีวัฒนธรรมฝรั่งเศสในอิหร่านรอบใหม่นี้เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ที่อิหร่านจับกลุ่มตัวและทำร้ายเจ้าหน้าที่สถานทูตฝรั่งเศส2คนเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก่อนจะปล่อยตัวและขับออกนอกประเทศซึ่งถือเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได
0: ้กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ออกแถลงการณ์ในวันนี้ที่ระบุว่านายแบ็คดงจินอธิบดีฝ่ายนโยบายคาบสมุทรเกาหลีหารือทางโทรศัพท์ร่วมกับนายเดวิดไวลีซอนรองผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและนายทากาชิอาริโยชิเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นหลังเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้จำนวน2ลูกไปยังทะเลตะวันออกเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นการทดสอบ

0: แห่งนายกรัฐมนตรีหลังจากพรรคประชาธิปไตยคริสเตียนแห่งเยอรมนีหรือ CDU ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลพ่ายแพ้การเลือกตั้งท้องถิ่นในกรุงเบอร์ลินและรัฐแมคเคลินบวก For Mofmersให้กับพรรคฝ่ายซ้ายหรือ Die Linker และพรรคทางเลือกเพื่อเยอรมนีหรือ AFD พรรคฝ่ายขวาจัดเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาโดยนายกรัฐมนตรีแมสยอมรับว่าผลการเลือกตั้งท้องถิ่นในครั้งนี้ถือเป็นหายนะสำหรับพรรค CDU นายกรัฐมนตรีเยอรมนียังกล่าวเพิ่มเติมว่าปัญหาความแตกแยกทางการเมืองที่เกิดขึ้นจากกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองฝ่ายซ้ายจัดและฝ่ายขวาจัดทำให้ความเชื่อมั่นที่ประชาชนชาวเยอรมนีมีต่อระบอบประชาธิปไตยและสถาบันของรัฐลดลงต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันกีฬาเทคบอลรอบชิงชนะเลิศคู่ผสมพักพงเดชเจริญจับคู่สุภาวดีวงคำจันทร์ชนะคู่จากญี่ปุ่นเจ้าภาพไป2-0เซต12-4และ12-5ส่วนหญิงคู่จุฑาทิพย์กันทธงกับสุภาวดีวงคำจันทร์ร่วมกันสู้เต็มที่ก่อนชนะทีมชาติเมียนมาไป2เซตรวด12-6และ12-3ขณะที่ประเภทชายคู่สรศักดิ์เทาสิริกับเจรติจันเลียงผนึกกำลังสู้ทีมชาติเลบานอนก่อนจะเป็นทีมชาติไทยที่ทำผลงานได้ดีกว่าชนะไป2-0เซต12-7และ12-4ส่งผลให้ทีมเทคบอลไทยเข้าชิงชัย3ประเภทและสามารถคว้า3เหรียญทองแรกมาให้ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยได้สำเร็จขณะที่การแข่งขันคาราเต้รอบชิงชนะเลิศประเภทต่อสู้รุ่นมากกว่า68กิโลกรัมบุคคลหญิงมณีวรรณบุตรสุวรรณนักคาราเต้สาวทีมชาติไทยพบกับซอฟย่าเบรุนเซวาจากคาซัคสถานแชมป์เก่าและนักคาราเต้ระดับโลกเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิก2020ผลการแข่งขันปรากฏว่ามณีวรรณบุตรสุวรรณสู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายซอฟย่าเบรุนเซวาไป0-8คะแนนส่งผลให้จบทัวร์นาเมนต์ด้วยการคว้าเหรียญเงินมาครองส่วนเหรียญทองตกเป็นของนักกีฬาจากคาซัคสถานการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในรอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามพบกับอินโดนีเซียผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมตกลูกยางสาวไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมชนะอินโดนีเซียไปได้3-0เซต25-10 29-27 และ25-16ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับจีนซึ่งจะแข่งขันในวันนี้เวลา 14:00 นถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน AIS Play ส่วนการแข่งขันฟุตบอลชายรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2กลุ่ม A ทีมชาติไทยที่เกมแรกชนะคีร์กีสสถานมา3-2พบกับฮ่องกงที่แพ้ให้กับเจ้าภาพญี่ปุ่นมา0-2ที่โตโยต้าสเตเดียมผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะฮ่องกงไป5-1เก็บชัยชนะเป็นนัดที่2ติดต่อกันในรอบแบ่งกลุ่มมี6คะแนนเต็มโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าทุกคนในทีมมีความมุ่งมั่นทุ่มเทและทำผลงานออกมาได้ดีมากตามแผนที่วางไว้แม้ว่าฮ่องกงจะเป็นฝ่ายนำก่อนแต่ก็ช่วยกันเล่นจนสามารถคว้าชัยชนะมาได้สำหรับการพบกับญี่ปุ่นเจ้าภาพถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์สำหรับนักเตะไทยที่จะได้ยกระดับศักยภาพต่อไปในอนาคตทั้งนี้โปรแกรมนัดต่อไปฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับญี่ปุ่นที่โตโยต้าสเตเดียมในวันที่23กันยายนเวลา 17:30 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32และแอปพลิเคชัน AIS Play ด้านฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่เจกรีนซาไกสเตเดียมโดยโค้ชอันเฟตเนติพงศ์สีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนเน้นไปที่การทบทวนแท็กติกทั้งเกมรุกและเกมรับรวมไปถึงการเล่นลูกตั้งเตะและลูกเตะมุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนพบเวียดนามในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดที่3โดยสถานการณ์ปัจจุบันทีมชาติไทยและเวียดนามยังไม่มีคะแนนจาก2นัดที่ลงสนามผู้ชนะในนัดนี้จะมีโอกาสผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดต่อไปจิราพรมงคลดีกองหน้าฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าการแข่งขันกับเวียดนามไม่มีความกดดันมีเพียงความต้องการชัยชนะเท่านั้นเพื่อพาทีมเข้ารอบต่อไปให้ได้ซึ่งขณะนี้ทุกคนในทีมมีร่างกายที่สมบูรณ์ไม่มีอาการบาดเจ็บและพร้อมสำหรับการแข่งขัน สำหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับเวียดนามที่นากาอิสเตเดียมในวันนี้เวลา 17:30 น.

0: ถ่ายทอดสดทาง MCOT HD ช่อง30และแอปพลิเคชัน AIS Play ขณะที่การแข่งขันกีฬาตะกร้อวันแรกในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A ทีมตะกร้อชุดชายไทยทีม A ออกสตาร์ทชนะทีมชาติเกาหลีใต้ไปก่อน2-0เซต15-4และ15-12เก็บแต้มแรกให้ไทยนำ1-0ทีมก่อนที่ทีม B ไทยจะชนะเกาหลีใต้ไป2-1เซตด้วยสกอร์16-17 15-13และ17-15ขยับนำเป็น2-0ทีมและสุดท้ายเป็นทีม C ของไทยที่คุมจังหวะเกมได้ดีกว่าชนะไปอีก2-0เซตด้วยสกอร์15-8และ15-11จบเกมทีมชาติไทยประเดิมสนามชนะทีมชาติเกาหลีใต้รวม3-0ทีมโดยตะกร้อทีมชุดชายทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มจะลงเล่นอีก2นัดพบกับทีมชาติอินโดนีเซียและทีมชาติลาวต่อไปสรุปเหรียญรางวัลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ล่าสุดอันดับ1ทีมชาติจีนมี11เหรียญทอง6เหรียญเงินอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่นมี6เหรียญทอง7เหรียญเงินอันดับ3เกาหลีใต้4เหรียญทอง3เหรียญเงินส่วนไทยอยู่อันดับ4มี3เหรียญทองและ1เหรียญเงินการแข่งขันกอล์ฟรายการหยางเต๋อทัวร์นาเมนต์เพลเยอร์แชมเปี้ยนชิพที่ไต้หวันรอบสุดท้ายปรูชัยปวิตตั้งกำมลประเสริฐเก็บเพิ่มอีก4เบอร์ดี้เสียโบกี้เพียงหลุมเดียวจบวันด้วย6อันเดอร์พา66จบสกอร์รวม25อันเดอร์พา263แซงคาซุกิฮิกะแชมป์เก่าจากญี่ปุ่นคว้าแชมป์เอเชียนทัวร์รายการที่3ในชีวิตมาครองได้สำเร็จการแข่งขันสนุกเกอร์รายการกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ Secret Thailand Championship รอบชิงชนะเลิศที่สนามสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ในซอยสุคนทสวัสดิ์ปรมินทร์ด่านจิรกุลนักสนุกเกอร์ทีมชาติไทยชุด4เกมชนะสันติภาพอิ่มบุญสุดีกรีเบอร์1สนุกเกอร์6แดงของเมืองไทยไป8-5เฟรมคว้าแชมป์เป็นสมัยที่3รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินสดอีกจำนวน 240,000 บาทส่วนรองแชมป์รับเงินรางวัล 100,000 บาทส่วนสนุกเกอร์หญิง15แดงรอบชิงชนะเลิศพลอยชมพูหล่อเกียรติพงษ์แชมป์ประเทศไทย2สมัยชนะพักวลันกองแก้วนักสนุกเกอร์ดาวรุ่งในศูนย์ฝึกเพื่อความเป็นเลิศของสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยวัย15ปีไป4-0เฟรมคว้าแชมป์พร้อมรับเงินรางวัลอีก 40,000 บาทส่วนรองแชมป์ได้เงินรางวัล 20,000 บาทการแข่งขันฟุตบอลศึก BYDC Lion Six League 1 2026ถึง2027ปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทีมอันดับ6ของตารางมี4คะแนนบุกเยือนฉลามชนชลบุรี FC ทีมอันดับ15ของตารางที่ยังไม่มีคะแนนจากการลงสนามในฤดูกาลนี้ผลการแข่งขันปรากฏว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดชนะชลบุรี FC 1-0เก็บเพิ่มอีก3คะแนนขณะที่ True Bangkok United เปิดรัง True BG Stadium ต้อนรับการมาเยือนของ The Rabbit BG ปทุม United ผลการแข่งขันปรากฏว่า True Bangkok United ชนะ BG ปทุม United ไป3-2โดยหลังจากจบนัดนี้ True Bangkok United จะเข้าร่วมในศึก FIFA อาเซียนคัพ2026ตั้งแต่วันที่26กันยายนถึง2ตุลาคมก่อนจะกลับมาฟาดแข้งอีกครั้งในการแข่งขันไทยลีก2026ถึง2027นัดที่4พบกับลำพูนวอริเออร์ในวันที่11ตุลาคมต่อไปผานิชคาดหน้ารายงาน
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
3: ์วันนี้เสนอคำว่าการประโคมประจำยามการประโคมประจำยามจัดเป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งในการพระราชพิธีประดิษฐานพระบรมศพในพระบรมโกศณพระมหาปราสาทก่อนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพคำว่าประโคมหมายถึงการทำให้เกิดเสียงดังในกรณีประโคมประจำยามนี้หมายถึงการบรรเลงดนตรีกำหนดให้มีขึ้นตามยามหรือระยะเวลาช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งมี3ชั่วโมงกลางวัน4ยามกลางคืน4ยามวันและคืน1 มี8ยามหรือ24ชั่วโมงการประโคมประจำยามนี้บางทีเรียกว่าย่ำยามซึ่งมีที่มาจากการย่ำหรือตีกลองหรือคล้องซ้ำๆเพื่อบอกเวลาเมื่อสมัยก่อนแบ่งเป็น3ช่วงคือย่ำรุ่งย่ำเที่ยงและย่ำค่ำ
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศเดินหน้าส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยสู่ตลาดโลกผ่านงาน Agri Plus Expo 2026เชื่อมโยงผู้ประกอบการกว่า70รายกับผู้ซื้อผู้นำเข้านักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจสร้างมูลค่าการค้ากว่า154ล้านบาทเพิ่มขึ้น 20% ตอกย้ำศักยภาพสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยพร้อมยกระดับองค์ความรู้วิจัยและเทคโนโลยีสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงและเพิ่มโอกาสการส่งออกผู้สนใจติดตามรายละเอียดการจัดงานและกิจกรรมต่างๆได้ที่ www.dft.go.th หรือโทร025474744
5: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะเริ่มอ่อนกำลังลงในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางสุโขทัยตากอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคาม101มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:03 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:45 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง17เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 นาที
6: ต่อไปรับฟังข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน1คนผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ระหว่างวันที่1-21กันยายนนี้ณจุดรับสมัครห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาชั้น1อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาเลขที่1111ถนนสามเสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ cnet.go.th หรือสอบถามได้ที่02831-9336-7คณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรับสมัครบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา9และมาตรา10และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา11แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561เข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน1คนผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองณจุดรับสมัครห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาชั้น1อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาเลขที่1111ถนน3เสนแขวงนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึง28กันยายนนี้ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่เว็บไซต์ cnet.go.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-831-9336-7ในวันและเวลาราชการกรมเจ้าท่ารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานคนพิการสังกัดสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมเจ้าท่าเว็บไซต์ md.go.th หัวข้อบริการประชาชนเลือกหัวข้อข่าวสมัครงานหรือที่เว็บไซต์ md.thaijobs.com ระหว่างวันที่17กันยายนถึง1ตุลาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
5: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องนอนกรนภัยเงียบเสี่ยงหลายโรคท่านผู้ฟังคะการนอนกรนนอกจากคนนอนกรนจะตื่นมาเจ็บคอแห้งรู้สึกเหมือนนอนไม่เต็มอิ่มแล้วอาจจะทำให้คนร่วมห้องนอนไม่หลับด้วยและอาจเป็นโรคที่คนนอนกรนจะเสี่ยงมากกว่าคนที่นอนเป็นปกติซึ่งอันตรายจากการนอนกรนส่งผลกับสุขภาพหลายประการคือ 1. ภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเกิดจากการตีบแคบของทางเดินหายใจส่วนต้นอาจเป็นตั้งแต่จมูกช่องลำคอโคนลิ้นบางส่วนของกล่องเสียงที่เกิดการหย่อนตัวขณะหลับทำให้หายใจเสียงดังสั่นและกรนขึ้นมาหากมีการหย่อนตัวของทางเดินหายใจส่วนต้นที่รุนแรงอาจอุดกั้นลมหายใจทั้งหมดไม่สามารถหายใจเข้าออกได้เป็นระยะ 2. อัมพฤกษ์อัมพาตการอุดกั้นทางเดินหายใจในคนนอนกรนอาจทำให้เกิดคราบพลักในรูปแบบของไขมันส่งผลเสี่ยงต่อโรคที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือดอย่างโรคอัมพฤกษ์อัมพาต 3. ภาวะความดันหลอดเลือดแดงในปอดสูง เมื่อเกิดการอุดกั้นทางเดินหายใจทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนน้อยกว่าปกติระดับออกซิเจนที่อยู่ในเลือดก็จะลดลงส่งผลให้เลือดไหลเวียนไปยังปอดไม่สะดวกหรือมีภาวะความดันหลอดเลือดแดงในปอดสูงซึ่งอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนต่อร่างกายทั้งในระบบปอดและหัวใจ 4. ความดันโลหิตสูงการที่ร่างกายตกอยู่ในภาวะหยุดหายใจชั่วขณะทำให้ไม่ได้รับออกซิเจนที่เพียงพอร่างกายจึงต้องทำงานมากกว่าปกติส่งผลให้หัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตสูงขึ้นกล้ามเนื้อการหายใจก็ทำงานหนักขึ้น 5. หัวใจเต้นผิดภาวะหยุดหายใจเป็นพักๆขณะนอนหลับของผู้ที่มีอาการนอนกรนเพิ่มความเสี่ยงภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะมากกว่าคนไม่นอนกรนโดยเฉพาะหากนอนกรนต่อเนื่องเป็นเวลานาน 6. โรคหัวใจผู้ที่นอนกรนเสียงดังและมีลักษณะหยุดหายใจเป็นพักๆจะมีความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ34รวมทั้งยังมีความเสี่ยงโรคหลอดเลือดในสมองแตกอีกร้อยละ67เมื่อเทียบกับคนที่ไม่นอนกรน 7.โรคเส้นเลือดสมองอุดตันหรือแตกการที่ร่างกายทำงานหนักเพิ่มการออกแรงเปิดท่อทางเดินหายใจที่อุดกั้นนอกจากจะทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นแล้วยังอาจเพิ่มความเสี่ยงโรคเส้นเลือดสมองอุดตันหรือแตกได้ 8. เสี่ยงโรคระบบประสาทและสมองเนื่องจากสมองต้องการออกซิเจนไปช่วยในกระบวนการทำงานซึ่งหากร่างกายขาดออกซิเจนระบบประสาทก็จะทำงานผิดปกติส่งผลให้ปอดและหัวใจทำงานหนัก 9. ปวดศีรษะถ้าตื่นขึ้นมาพร้อมกับอาการหนักหัวหรือปวดศีรษะเป็นประจำอาจเป็นไปได้ว่านอนกรนมาตลอดทั้งคืนจึงทำให้นอนหลับไม่เต็มอิ่มเมื่อร่างกายนอนไม่พออาการปวดศีรษะก็จะมาเยือน 10. กรดไหลย้อนภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับในคนนอนกรนก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการกรดไหลย้อนได้เนื่องจากความดันที่ไม่สม่ำเสมออาจทำให้หลอดอาหารทำงานผิดปกติ 11. เบาหวานการนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับส่งผลให้การตอบสนองต่ออินซูลินลดลงทำให้ร่างกายต้องหลั่งอินซูลินเพิ่มขึ้นและอาจเสี่ยงภาวะดื้ออินซูลินไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้เป็นปกติได้จบบทความประจำวันเรื่องนอนกรนไผ่เงียบเสี่ยงหลายโรคเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
7: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
8: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
8: หยุดอย่า กดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
8: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
7: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
9: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
10: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

คุณภาพชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่น

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้วันจันทร์ที่21กันยายน2569นะคะพบกับดิฉันสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคชานช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตติวงศ์ค่ะ
1: วันแรกของสัปดาห์นะครับวันนี้ก็จะมาคุยกันเช่นเคยกับเรื่องราวที่จะช่วยอัปเดตข่าวสารแล้วก็รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตวันนี้อาจารย์เนตรดาวพร้อมนะครับในการพูดคุยกันกับแฟนๆที่รออยู่วันจันทร์ของเรากับเรื่องของการแพทย์แผนไทยกับการเปิดสายนั่นเองวันนี้คุณสุวิทย์โสมนัสช่วยควบคุมเสียงรัชภาครัตนบ้านกรวยช่วยประสานงานทีมนิวมีเดียวันนี้ก็ดูแลเรื่องของ Facebook Live ขณะนี้ก็ไลฟ์แล้วนะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์เข้าไปแสดงข้อคิดเห็นรวมถึงฝากคำถามถามมากันได้ด้วยในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์นั่นเองนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วก็วันนี้มีภาพสวยๆที่มาอยู่ในเพจ Facebook ด้วยนะคะ
1: ครับ
0: เพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยดูได้แล้วตอนนี้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะ
1: ครับเขาจมป่านะครับภาพที่เห็นอยู่ข้างหลังจุดชมวิว360องศาที่ชุมชนบ้านน้ำราบตำบลบ้านบางสักอำเภอกันตังจังหวัดตรังนะครับวิวก็สวยงามอย่างที่เห็นเป็นป่าโกงกลางที่มีความอุดมสมบูรณ์ท้องทะเลเป็นฉากหลังและเห็นวิวแบบพาโนรามาจริงๆนะนี่คืออีกหนึ่งทางเลือกการท่องเที่ยวสายธรรมชาตินะครับก็คือป่าชายเลนซึ่งเป็นป่าที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศชายฝั่งของไทยอยู่ที่จังหวัดตรังครับชวนไปจังหวัดตรังเพราะว่ากำลังจะมีงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดตรังเขานะครับโดยก็เป็นงานที่เรียกได้ว่าสืบสานวัฒนธรรมและกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ของตรังเนี่ยเป็นขนบของเขาเลยที่มีรากเหง้าทางประวัติศาสตร์มายาวนานสะท้อนให้เห็นถึงความสามัคคีนะครับแล้วก็วิถีชีวิตที่ผูกพันในคนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดตรังนะครับก็ไฮไลท์ก็คือมหาทานแห่งศรัทธาเวียนธูปเสริมสิริมงคลบริเวณวงเวียนหอนาฬิกาประดับตกแต่งแสงสีจุดเช็คอินถ่ายภาพสุดประทับใจนะครับก็เรียกได้ว่าไปงานนี้ก็จะได้เห็นเอกลักษณ์ต่างๆที่น่าชมของคนตรังเขาแหละครับก็ถือโอกาสนี้ในการเชิญชวนท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวที่สนใจ 8-18 ตุลาคมนะครับเดือนหน้านี้แล้วนะครับ 8-18 ตุลาคมที่จังหวัดตรังในเมืองเลยนะครับกิจกรรมต่างๆก็มีเยอะแยะมากมายพูดยังไม่หมดนะกินผักตามศาลเจ้านะกิจกรรมวิ่งกินผักก็มีนะครับแล้วก็มีแน่นอนครับมีการแสดงต่างๆมากมายนะครับโดยเฉพาะการแสดงที่เกี่ยวข้องกับมหากรรมที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดตรังนั่นเองเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้วยให้แก่จังหวัดตรังแล้วก็มุ่งหวังให้ประเพณีนี้เป็นงานบุญระดับประเทศด้วยนะครับสะท้อนให้เห็นถึงศรัทธานั่นเองกินผักจังหวัดตรังนะถือศีลกินผักจังหวัดตรัง
0: จริ งๆก็เป็นช่วงที่เทศกาลหลายๆคนรอกันทุกปีนะคะกินเจของชาวไทยเชื้อสายจีนแต่ว่าทางภาคใต้เราก็อาจจะเปลี่ยนชื่อให้มันดูเป็นไทยๆเหมือนทางการทำบุญนะถือศีลกินผักเขาจะได้บำรุงรักษาสุขภาพเราด้วยนะคะแล้วก็งดเนื้อสัตว์ในช่วงเทศกาลกินเจหรือว่าถือศีลกินผักด้วยนะคะค่ะแล้วค่ะมาถึงข่าวที่เราจะนำเสนอก่อนจะพูดคุยกับอาจารย์เนตรดาวเรื่องของสุขภาพนะคะมีเรื่องของการเลือกตั้งนะคะบอร์ดประกันสังคมวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้แล้วนะคะจะมีการเลือกตั้งครั้งใหญ่ของผู้ประกันตนมาตรา33และ39ค่ะ
1: ก็ตอนนี้เตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมนะครับกำหนดสถานที่เลือกตั้งให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม12ล้านคนให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการเห็นชอบผู้ที่แจ้งความประสงค์เลือกอำเภอและจังหวัดที่จะใช้สิทธิ์ไว้แล้วสำนักงานประกันสังคมจะจัดทำบัญชีรายชื่อตามพื้นที่ที่ได้แจ้งไว้ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้แจ้งนะครับจะนำข้อมูลที่อยู่ติดต่อตามที่แจ้งไว้กับสำนักงานประกันสังคมมาใช้กำหนดพื้นที่เลือกตั้งให้โดยผู้ประกันตนตามมาตรา33และนายจ้างจะใช้ข้อมูลที่ตั้งของสถานประกอบการขณะที่ผู้ประกันตนตามมาตรา39และ40นะครับจะใช้ข้อมูลที่อยู่ตามที่แจ้งไว้กับสำนักงานประกันสังคมขอให้นายจ้างและผู้ประกันตนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับสถานที่เลือกตั้งด้วยนะครับเว็บไซต์ที่จะใช้ตรวจสอบก็คือ sso.go.th นะครับเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมเว็บ www.sso.go.thหรือจะตรวจสอบผ่าน e-service ในส่วนของนายจ้างหรือว่า e-service ในส่วนของผู้ประกันตนแอปพลิเคชัน SSO Plus ก็สามารถใช้ได้ในการตรวจสอบรวมถึง LINE นะครับติดต่อสอบถามผ่านทาง สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศก็ได้นะครับจะเดินเข้าไปถามเลยก็ได้นะครับทั้งนี้นะครับสำนักงานประกันสังคมจะส่ง SMS แจ้งเตือนก่อนวันเลือกตั้งให้แก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เคยแจ้งความประสงค์และมีหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้กับสำนักงานประกันสังคมจึงขอเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์นะครับเตรียมความพร้อมและออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้อีก6วันนะครับวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับ8:00 น.ถึง 16:00 น. 8:00 น.ถึง 16:00 น.เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงานของสำนักงานประกันสังคมและกองทุนประกันสังคมและยังเป็นการร่วมรักษาสิทธิ์และประโยชน์ของตัวท่านเองด้วยอย่าลืมนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทักทายยังเก็บรายละเอียดไม่หมดหรือสงสัยในเรื่องอะไรก็ตามนะครับ1506ขอไปครับโทรศัพท์ที่1506กด9ตลอด24ชั่วโมงนี่คือสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506กด9นะครับ
0: ค่ะนั่นก็เป็นเรื่องที่ทุกคนควรจะหาข้อมูลนะคะในช่วงนี้เนี่ยใครจะเลือกตั้งได้กี่คนรู้สึกว่าจะเลือกได้7คนในกลุ่มของตัวเองนะคะหาข้อมูลความรู้กันด้วยแล้วก็อย่าลืมไปเลือกตั้งกันนะคะวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ค่ะมีเรื่องของการประชุมที่สำคัญอีกเรื่องนึงการประชุม IMF ค่ะการประชุมที่เป็นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะคะจัดขึ้นวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งจะเป็นเวทีที่เป็นเรื่องเวทีเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญที่สุดเวทีหนึ่งของโลกเปรียบเสมือนกับเป็นโอลิมปิกด้านการเงินการคลังนะคะทำให้สายตาของชาวทั่วโลกเนี่ยจับจ้องมาที่ประเทศไทยค่ะซึ่งการประชุมในครั้งนี้นะคะจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะ
1: 12ถึง18ตุลาคมนี้แหละครับจะเป็นโอกาสในการยกระดับบทบาทของไทยในเวทีโลกจะมีโอกาสในการที่ไทยเราร่วมกำหนดวิสัยทัศน์นะครับในฐานะที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นข้อได้เปรียบด้วยที่เราจะได้เห็นว่าโลกเราเนี่ยมุ่งไปสู่ทิศทางไหนและไทยเราจะมีส่วนร่วมได้อย่างไรซึ่งเรื่องแบบนี้เป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของไทยว่าเรานั้นน่าเชื่อถือและมีศักยภาพในการที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวาระระดับโลกในด้านการกำหนดนโยบายการพัฒนาเพราะว่าต่อจากนี้เป็นต้นไปปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยนโยบายการพัฒนาของแต่ละประเทศนั้นจะต้องคำนึงถึงเรื่องระดับโลกเรื่องของความร่วมมือนะฮะเรื่องที่ไม่ใช่เกี่ยวข้องกับประเทศใดประเทศของท่านนะแต่ว่าจะต้องอาศัยการขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นห่วงโซ่ซัพพลายเชนนะครับของเทคโนโลยีที่มัน disrupt ที่มันเป็น AI นะครับหรือจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมความยั่งยืนทั้งหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินการเคลื่อนย้ายของเงินทุนเรื่องต่างๆเหล่านี้ต้องอาศัยการบูรณาการเพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสดีจริงๆที่ไทยเราจะได้เป็นฮับในการที่จะส่งเสริมการบูรณาการเหล่านี้นะครับก็เป็นโอกาสดีจริงๆที่คนไทยจะได้แสดงศักยภาพและความพร้อมรวมถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยต่อผู้นำเศรษฐกิจที่จะเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนถึงหลักหมื่นคนเลยนะพี่พัฒน์ 15,000 คนจาก191ประเทศงานนี้ในกรุงเทพแตกเลยแน่นอนนะฮะโอ้เรียกได้ว่าจะมีผู้จะบอกบิ๊กเนมอ่ะคือชื่อเสียงดังๆทั้งนั้นเลยระดับโลกทั้งนั้นเลยนะที่จะเข้ามารวมถึงสื่อมวลชนด้วยสื่อมวลชนนี่สำคัญเลยนะพี่พัฒน์เขาจะได้เห็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยงานนี้แหละนะเขาจะเห็นอะไรเขาจะได้รายงานต่อไปด้วยเขาจะไม่ได้รายงานแค่เนื้อหาการประชุมไงเขาจะรายงานว่าที่ไทยเรามีอะไรนะบรรยากาศต่างๆนะสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจในเมืองไทยเนี่ยเขาก็จะฉายภาพเหล่านี้ออกไปทั่วโลกด้วย
0: ใช่แล้วค่ะก็เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพนะคะวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องราวข่าวสารต่างๆก็จะนำมาฝากกันเรื่อยๆนับถอยหลังตอนนี้ก็เหลืออีก20วันนะคะ
1: ใช่ครับ
0: 20วันนับถอยหลังถึงการประชุม IMF นะคะมาถึงเรื่องสุขภาพกันบ้างค่ะ
1: ครับผมอาจารย์เนตรดาวยวงศรีพร้อมแล้วนะครับกับการพูดคุยกันช่วยทุกท่านดูแลสุขภาพนะฮะด้วยศาสตร์ของการแพทย์แผนไทยพร้อมทั้งเปิดสายท่านผู้ฟังที่รออยู่เตรียมเลยนะครับวันนี้ทักทายอาจารย์กันก่อนครับสวัสดีอาจารย์ครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
0: ค่ะอาจารย์สบายดีนะคะ
2: สบายดีค่ะ
0: พูดในรายการไม่สบาย
1: เสียงเริ่มไปละนี่ไงเป็นเพราะว่าตากฝนมาแน่เลยใช่ไหม
0: ใช่อาจารย์มีอะไรมาฝากคะวันนี
2: ้ก็เหมือนเดิมค่ะมีจดหมายแล้วก็มีแฟนรายการค่ะร่วมบุญสมุนไพรมามีผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะส่งจากสุขาภิบาล2ค่ะประเวศกทมก็ดอกมะลิซ้อนค่ะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็ดอกมะลิฉัตรด้วยรวมทั้งราชภูค่ะคุณชูศรีคุณวนาโรจน์ค่ะวันนี้ก็ส่งราชภูใบบรเพชรหานุมานประสานกายดีปีมาให้แล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขด้วยค่ะขอบคุณคุณชูศรีคุณวนาโรจน์นะคะ จากปทุมธานีคุณนราธิปค่ะนราธิปแก้วเมืองอินค่ะร่วมบุญโดยคุณแม่แก้วแก้วบุญมาส่งรากกระเทียมมาให้จากชัยปราการเชียงใหม่แล้วก็อวยพรมาขอให้อยู่ดีมีสุขทั่วกันค่ะคุณจุธาทิพย์ค่ะคุณจุธาทิพย์จากธัญบุรีส่งราชปูมาให้ค่ะคุณศรีสุนีสังสิทธยากรค่ะส่งมะลิแห้งชาปูแห้งมาให้จำนวนหนึ่งคือเก็บมาแล้วจำนวนหนึ่งก็เลยส่งมาให้อาจารย์เนตราวได้ไปทำยาสมุนไพรหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับอาจารย์สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะก็มีประโยชน์แน่นอนค่ะสมุนไพรที่เราต้องการนำไปใช้ประโยชน์ได้แน่ค่ะอีกท่านหนึ่งค่ะมาจากกาฬสินธุ์ค่ะจากคุณวันดีค่ะมีจดหมายถามมาให้เรื่องของคุณพ่อค่ะบอกว่าดิฉันเป็นแฟนรายการทั่วทิศไทยมานานตั้งแต่สมัยคุณจำรัดฟังอาจารย์มาตลอด ปัญหาของดิฉันเหมือนเดิมกับคนอื่นๆคือโทรไม่ติดแม้จะบอกว่าสายว่างก็ตามคือดิฉันอยากให้อาจารย์พูดเรื่องน้ำให้คุณพ่อฟังอีกครั้งว่ามันมีประโยชน์อย่างไรเพราะคุณพ่อกินน้ำน้อยมากวันละ1-2แก้วเท่านั้นปัจจุบันมีปัญหาท้องผูกเบาหวานความดันส่วนโรคไตคุณหมอให้ระวังแต่คุณพ่ออายุมากแล้วอายุ78 ปีคุณพ่อบอกว่ากินน้ำเยอะเดี๋ยวไตทำงานมากไม่ดีคุณหมอโรงพยาบาลก็ให้กินน้ำเยอะๆเหมือนกันแต่ไม่ได้บอกว่ากินเท่าไหร่คุณพ่อบอก2แก้วเยอะแล้วหรืออาจารย์นี่ล่ะค่ะที่พอจะบอกคุณพ่อได
0: ้หวังว่าอาจารย์จะช่วยบอกให้คุณพ่อจะได้เชื่อใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะจะให้ท่านฟังทางวิทยุว่าน้ำมีประโยชน์อะไรบ้างและแก้ท้องผูกได้ด้วยเพราะดิฉันหายท้องผูกจากที่อาจารย์บอกให้กินน้ำ 6-8 แก้วต่อวันท้องผูกดีขึ้นเลยไม่ต้องกินยาระบายก็ขอบคุณรายการดีๆพิธีกรเก่งๆทีมงานทุกท่านขอให้สุขภาพดีมีความสุขกันทุกๆคนนะคะจัดรายการไปนานๆด้วยคุณพ่อฟังอยู่หรือเปล่า
0: คุณพ่อฟังหนูเข้าใจนะคะอาจารย์เนตดาวคุณพ่อหนูก็เป็นค่ะคนแก่เนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่ากินน้ำไปแล้วเขาจะต้องเข้าห้องน้ำบ่อยๆเขาก็กังวลเรื่องของการเข้าห้องน้ำบ่อยๆเวลาไปไหนมาไหนเขาก็จะไม่สะดวกนะคะ
2: คือการกินน้ำมันไม่ได้ทำให้ไตทำงานหนักนะคะยกเว้นกินน้ำในปริมาณมากเกินไป
0: ค่ะ
2: ถ้ากินน้ำในปริมาณมากเกินไปเนี่ยเราก็จะเรียกว่าน้ำเป็นพิษก็คือเราดื่มครั้งละมากๆในทีเดียว
0: ค่ะ
2: มันก็เกิดภาวะการเจือจางของเกลือแร่แล้วก็ไตขับน้ำไม่ทันมันก็จะส่งผลให้ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจอะไรพวกนี้ค่ะเกลือแร่หายไปโดยเฉียบพลันเนี่ยก็ทำให้หัวใจมีปัญหาได
0: ้
2: เพราะฉะนั้นการดื่มน้ำที่ดีเนี่ยก็คือทยอยดื่มค่ะแบ่งดื่มทั้งวันตั้งแต่เช้าถึงบ่ายๆพอตั้งแต่ช่วงเย็นไปจนถึงหัวค่ำก็ดื่มน้อยลงเพื่อลดภาวะการปัสสาวะการที่เราดื่มน้ำมากค่ะดื่มน้ำมากให้เท่าให้พอดีกับน้ำหนักตัวเนี่ยมันทำให้ไตดูดของเสียออกจากเลือดนะคะหน่วยกรองไตทำงานง่ายขึ้นดีกว่าดึงเอาออกจากน้ำข้นๆซึ่งเลือดข้นเพราะฉะนั้นน้ำต้องบอกคุณพ่อก่อนว่าน้ำเนี่ยมันเป็นเราใช้คำว่าอย่างนี้แล้วกันเป็นสารอาหารที่สำคัญที่สุดมันเป็นส่วนประกอบของทุกเซลล์ของร่างกายเราแม้กระทั่งน้ำในช่องต่างๆของร่างกายเราเนี่ยน้ำก็เป็นองค์ประกอบสำคัญแล้วก็เป็นตัวพาสารอาหารที่มาละลายในน้ำอะค่ะสารอาหารพวกวิตามินเกลือแร่ต่างๆที่มาละลายในน้ำเช่นวิตามิน B1 B2 B3 B6 โฟลิก B12 วิตามิน C เหล่านี้นำไปสู่ปลายทางที่ร่างกายต้องการเพราะฉะนั้นมันอยู่ในระบบในการทำงานของอวัยวะเนี่ยมันตั้งแต่ขับของเสียคุมอุณหภูมิป้องกันร่างกายที่จะขาดน้ำช่วยในเรื่องของการย่อยอาหารแล้วน้ำเองเนี่ยก็เป็นที่ให้แร่ธาตุต่างๆเนี่ยแตกตัวเป็นประจุอิเล็กโทรไลต์เนี่ยเพื่อทำการใช้งานควบคุมรักษาสมดุลในร่างกายให้อยู่ในสภาพปกติเซลล์ก็จะทำงานได้เป็นปกติน้ำมีความสำคัญมากค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะไปดื่มน้ำสีอะไรพวกนี้ดื่มได้แต่ก็อย่าดื่มมาก พราะว่ามันมีทั้งน้ำตาลอะไรพวกนี้สารพัดการดื่มน้ำสะอาดปกติธรรมดาหาได้ที่บ้านเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นคุณพ่อดื่มน้ำเถอะค่ะทีนี้การดื่มน้ำเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเด็กตัวเล็กจะต้องกิน8แก้วมันไม่ได้แบบหมายความแบบอย่างเช่นคนน้ำหนักสัก50อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะให้กิน30มิลลิลิตรใช่ไหมคะต่อน้ำหนักตัว1กิโลแล้วก็เอา50ก็ได้คูณ30ก็จะได้ 1,500 ก็เท่ากับลิตรครึ่ง 1,500 เท่ากับลิตรครึ่งแต่ถ้าเกิดสมมติน้ำหนักสัก40คูณด้วย30ก็ไม่จำเป็นต้องถึงลิตรครึ่งก็เป็น 1,200 ก็ลดลงมาเรื่อยๆค่ะก็เอาน้ำหนักไปคูณ30อะค่ะมันก็ได้จำนวนของ cc หรือมิลลิลิตรออกมาเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวน้ำหนักคุณพ่อไม่ได้บอกมาก็เลยไม่รู้ว่าคุณพ่อควรกินน้ำเท่าไหร
0: ่
2: ก็ลองคุณพ่อไปชั่งน้ำหนักดูแล้วก็เอา30เป็นคูณน้ำหนักแล้วก็ดื่ม 1,500 เนี่ยประมาณ7แก้ว8แก้วไม่เกินนั้นเพราะว่ามันจะได้ประมาณแก้วนึงประมาณ250 ซีซีในการดื่มน้ำต่อวันเพราะฉะนั้นการดื่มน้ำไม่ใช่เรื่องเสียหายแล้วก็ไม่ได้ทำให้ไตทำงานหนักยกเว้นคนที่มีความเชื่อเราเคยเจอตื่นเช้ามาให้คุณพ่อดื่มน้ำ5แก้วตื่นเช้าเลยนะคุณพ่อดื่มน้ำ5แก้วซึ่งคุณพ่อมีภาวะโรคหัวใจอยู่แล้วดื่มในปริมาณมากทีเดียวพบว่าต้องส่งโรงพยาบาลเพราะว่าเกลือแร่เกลือจางเฉียบพลันการดื่มการที่ร่างกายเนี่ยจะขาดน้ำเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าการที่เราร่างกายเนี่ยตั้งแต่การทำพลังงานการแตกตัวอุณหภูมิขับของเสียเนี่ยร่างกายต้องใช้น้ำเนี่ยประมาณวันละครึ่งลิตรเราต้องใช้เองแล้ววันละครึ่งลิตรเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องดื่มน้ำทดแทนจากภายนอกเข้าไปถ้าเราขาดน้ำมากเนี่ยมันก็เกิดภาวะช็อกหรือเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันได้เพราะฉะนั้นน้ำจึงไม่ใช่เหตุตัวการที่ทำให้ไตทำงานหนักแต่ทำให้ไตทำงานเป็นปกติถ้าเราดื่มน้ำให้ขนาดพอดีกับร่างกายของเราน้ำหนักตัวของเราถ้าเกิดว่าเราขาดน้ำปานกลางเนี่ยนะมันจะทำให้อะไรได้บ้างอ่ะเลือดข้นเลือดแข็งตัวง่ายเกิดพวกอัมพาตหรือกล้ามเนื้อหัวใจเฉียบพลันได้ง่ายขึ้นกว่าคนที่เขาดื่มน้ำเป็นปกติต้องบอกนะมันเกิดได้ง่ายขึ้นกว่าคนที่เขาดื่มน้ำเป็นปกติก็จะช่วยให้ร่างกายดีขึ้นแต่ถ้าเราขาดน้ำเล็กน้อยเราก็แค่คอแห้งน้ำลายเหนียวก็หายน้ำแค่นั้นนะคะแต่เราไม่ต้องให้ร่างกายถึงขนาดนั้นก็ได้เราก็จิบแบ่งจิบแบ่งดื่มทยอยดื่มทั้งวันก็ทำให้ร่างกายได้รับเกลือแร่วิตามินจากอาหารที่เรากินเข้าไปได้เป็นปกติด้วยนะคะยังไงคุณพ่อก็เชื่อลูกสาวหน่อยนะคะลูกสาวคงจะอัดอั้นตันใจแล้วก็ความหวังดีของลูกอะค่ะดื่มน้ำเถอะค่ะดื่มเราบริหารจัดการการดื่มน้ำให้พอดีนะคะแล้วก็ช่วงเย็นๆหัวค่ำเราก็ดื่มน้ำให้น้อยลงเราก็จะได้เข้าห้องน้ำได้น้อยลงและปัสสาวะเนี่ยก็ดูการที่เราปัสสาวะออกมาแต่พอดีก็ดีนะคะทีนี้คุณพ่อมีภาวะเบาหวานเข้ามาแทรกด้วยถ้าค่าน้ำตาลขึ้นสูงหรือเรากินอาหารหวานมากเกินไปอะไรพวกอย่างเงี้ยเราก็จะลุกขึ้นมาปัสสาวะบ่อยในยามค่ำคืนจากอาการโรคเบาหวานไม่ใช่จากน้ำแต่ถ้าเราปล่อยให้น้ำตาลขึ้นมากเกินไปร่างกายก็จะกระหายน้ำขาดน้ำเข้าไปอีกก็ต้องควบคุมระดับน้ำตาลด้วยนะคะและความดันกินน้ำดีแล้วค่ะจะได้ช่วยขับปัสสาวะแล้วก็ควบคุมอิเล็กโทรไลต์ในร่างกายให้เป็นปกติด้วยนั้นขอให้คุณพ่อสุขภาพแข็งแรงนะคะก็คุณลูกด้วยเช่นกันดีใจค่ะที่หายท้องผูกก็ขอบคุณค่ะเรียบร้อยค่ะ
0: ค่ะอาจารย์แนะนำช่องทางบริษัทสมุนไพรด้วยค่ะ
2: ท่านใดที่สนใจอยากร่วมบุญกับเรานะคะโดยการบริจาคเป็นสมุนไพรแห้งแล้วนะคะแห้งแล้วทำความสะอาดแล้วแห้งแล้วเนี่ยส่งมาให้เราได้ที่ตู้ปน59ปนสบางนากรุงเทพ10260ใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะ02-706-2610ค่ะ
0: ค่ะเรียบร้อยนะคะพรุ่งนี้คลินิกเปิดเป็นปกตินะคะ
2: เปิดเป็นปกติค่ะคลินิกสาธารณกุศลค่ะซอยเพชรเกษม68ค่ะคลินิกชื่อถาวระคลินิกนะคะถาวระคลินิกการแพทย์แผนไทยวงเล็บชื่อเนตรดาวไว้ด้านหลัง อยู่ใกล้แยกที่44เห็นแยกที่44มองซ้ายมือมองฝั่งตรงข้ามมองฝั่งตรงข้ามก็จะเห็นกำแพงสีขาวยาวๆเขียนชื่อคลินิกติดไว้ตรงกำแพงเดินเข้าไปในประตูรั้วนั่นเลยค่
0: ะ
2: เราก็จะมีเก้าอี้สีส้มวางเรียงอยู่ก็เข้าไปยื่นบัตรประชาชนด้วยนะคะเราจะได้รีบจัดทำ OPD ให้เรียบร้อยค่ะ
0: เพ
2: ราะรอพบหมอ9โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะ
0: ค่ะเป็นคลินิกสาธารณกุศลนะคะหยอดตู้ใครไปก็ทำบุญได
2: ้
0: ค่ะมีช่วงนี้จะเปิดสายให้ผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามานะคะสายว่างนะคะบอกแล้ว
1: ใครจะเป็นสายแรกนะบอกไว้ก่อนใครที่บอกว่าโทรไม่ติดเนี่ยท่านอาจจะเป็นสายแรกก็ได้นะครับตอนนี้022769718เบอร์เดิมของเรานะครับ022769718โทรมาได้เลยนะครับพูดคุยสอบถามกับอาจารย์เนตรดาวระหว่างที่รอสายมีคำถามจากคุณลัดดาวันครับอาจารย์ครับบอกว่าเวลาหุงข้าวสวยข้าวขาวมักจะเติมขมิ้นผงแล้วก็ควินัวประจำขอถามว่าทานขมิ้นผงผสมไปเนี่ยจะมีผลดีผลเสียยังไงบ้างนะครับถ้าอาจารย์ถามว่าทานเพื่ออะไรซึ่งอาจารย์ดูเหมือนจะถามทุกครั้งนะแค่ให้เกิดความแปลกไปเท่านั้นนี่คือคำตอบจะเปลี่ยนแปลงให้มันดูแปลกไป
2: ก็ได้ค่ะก็เหมือนเราก็เหมือนกินเครื่องแกงค่ะเครื่องแกงส่วนใหญ่ก็จะมีขมิ้นเป็นส่วนผสมมันก็จะทำให้ลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อได้เป็นเรื่องปกติถ้าเราใส่แต่พอดีเล็กๆน้อยๆนะคะไม่ซีเรียสอะไรเลยก็ทานได้แล้วก็ตัวคีนัวดีแล้วค่ะที่กินก็เป็นประโยชน์มีพวกกลุ่มวิตามินและต่างๆแล้วก็ช่วยในเรื่องของระบบทางเดินอาหารด้วยการขับถ่ายก็ดีด้วยก็รับประทานได้ค่ะตามปกติแต่ไม่ต้องใส่มากนะคะเดี๋ยวบางคนมีผลข้างเคียงท้องผูกแต่การที่เอาขมิ้นผงใส่ลงไปในหม้อหุงข้าวอะค่ะมันก็จะมีการต้มเดือดหุงเดือดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องความสกปรกอะไรต่างๆจากเจ้าที่เราไม่รู้ว่าสะอาดหรือเปล่าเนี่ยมันก็ฆ่าเชื้อไปในระบบแล้วก็ใช้ได้ค่ะ
0: ค่ะกินได้ก็สลับกินใส่บ้างไม่ใส่บ้าง
2: ก็อยากให้สลับไปมาค
0: ่ะกินข้าว
2: อยากให้สลับไปมาใช
0: ่กินข้าวกล้องอ่ะดีที่สุดนะคะค่ะ
1: มีสายมานะครับคุณประสิทธิ์จากกรุงเทพมหานครสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีครับ
1: เชิญครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับผมอยากถามเรื่องโรคไตครับผม
2: ค
3: ่
2: ะ
3: คือผมหาหมอครั้งล่าสุดหมอแจ้งว่าผมเป็นไตระยะ3ผมอยากทราบว่าควรจะมีสมุนไพรอะไรที่มันชะลอการสูญหายได้บ้างครับ
2: ตอนนี้คุณประสิทธิ์อายุเท่าไหร่อะคะ
3: 66ครับ
2: 66มีโรคประจำตัวอะไรไหมคะ
3: ก็มีทั่วไปของคนแก่ครับเบาหวานความดันไขมัน

0: ไรครับ
1: เบาหวานความดันไขมันหัวใจก็เป็นกลุ่ม NCD ก็มีครบนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำก่อนจากเบาหวานเนี่ยไตจากเบาหวานนะคะไตที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากเบาหวานที่เราเป็นมานานแล้วค่าเลือดผ่านไปอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะค่อยๆลดน้อยลงเรื่อยๆเจ้า eGFR ตัวนี้ค่ะมันก็จะบอกว่าเราอยู่ในระยะที่เท่าไหร่คุณหมอเขาก็จะแนะนำเราว่าควรทานน้ำเพิ่มแล้วก็พยายามควบคุมระดับน้ำตาลที่เบาหวานลงไปอะค่ะให้ควบคุมให้ได้แล้วก็พยายามทานผักที่มีสีขาวมากกว่าผักที่มีสีเขียวหรือสีส้มแต่ผักเขียวเหลืองส้มอะไรยังทานได้อยู่นะคะแต่ทานได้น้อยลงแล้วก็ไปเริ่มเอาผักสีขาวมาดื่มน้ำให้เพิ่มขึ้นเพื่อให้ค่าเลือดผ่านไปอะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ลดเค็มลงลดเค็มลงเนี่ยจะมีผลกับความดันด้วยทำให้ความดันเราถูกควบคุมได้ดีเพราะฉะนั้นคนผู้ป่วยที่เป็นความดันเป็นเบาหวานด้วยแล้วมีภาวะไตเข้ามาแทรกเนี่ยเนื่องจากว่าหลอดเลือดที่มันกำลังจะเข้าไปสู่อวัยวะส่วนปลายอ่ะมันมีความเสื่อมเสียหายเราก็เลยจำเป็นว่าต้องพยายามควบคุมความดันควบคุมเบาหวานแล้วถึงจะไปควบคุมไตได้ด้วยอีกครั้งนึงค่ะเรายังไม่นับยาสมุนไพรนะเรายังไม่นับยาสมุนไพรนะคะเพราะว่ายาสมุนไพรบางชนิดก็ไม่เหมาะกับโรคไตเหมือนกัน
2: แล้วมันไม่มีอาหารอะไรที่มันสามารถชะลอความเสื่อมได้หรอครับ
1: เราแนะนำอาหารที่เป็นผักพวกกลุ่มสีขาวค่ะผ
2: ัก
1: สีขาวเราแนะนำพวกนั้นก็ชะลอได้แล้วก็อาหารรสเค็มอาหารรสเค็มพวกซอสเครื่องปรุงรสต่างๆเบาลง
2: ครับ
1: พยายามเริ่มกินจืดทีละนิดทีละนิดเราไม่จำเป็นต้องลดทีเดียวหรอกค่ะค่อยๆลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งลิ้นเราคุ้นชินแล้วก็ระวังเรื่องของการกินแป้งกับน้ำตาลเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่ามันจะทำให้เบาหวานกำเริบและทำให้ไตมีปัญหาตามมาเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณประสิทธิ์เนี่ยมีปัญหาไตมาจากเบาหวานกับความดัน
2: คุณหมอแจ้งว่ามันจะเสื่อมลงปีละ 2%
1: นั่นแหละเราถึงต้องคอยพยายามดื่มน้ำสะอาดให้เหมาะกับน้ำหนักของเราแล้วก็พยายามลดปัจจัยภายนอกซอสซีอิ๊วชูรสต่างๆรวมทั้งผักที่มีสีจัดๆก็เบาๆลงแล้วเราก็ไปกินพวกผักสีขาวปัญหาที่เราอยากควบคุมได้ขนาดนั้นเนี่ยมันทำให้เรากินอาหารนอกบ้านลำบากแต่ถ้าเกิดเราทำอาหารเองได้ก็จะดี
2: พวกผลไม้ครับ
1: ผลไม้เราก็พยายามควบคุมน้ำตาลก่อนค่ะก็จะเหลือได้แค่แก้วมังกรชมพู่ฝรั่งเหลือได้เท่านี้ค่ะแล้วก็แอปเปิ้ลสีเขียวปอกเปลือกแล้วก็แอปเปิ้ลสีเขียวเราก็สามารถรับประทานผลไม้อย่างนี้ได้แต่ผลไม้อย่างอื่นไม่แนะนำแล้วค่ะ
2: โอเค
1: น้ำมะพร้าวก็ไม่กินนะ
2: ครับ
1: น้ำมะพร้าวก็ไม่กินนะคะต้องหลีกเลี่ยง
2: คร
3: ับ
1: ตัวมะเฟืองก็ห้ามกินนะคะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ห้ามกินเด็ดขาดเลยนะคะ
3: ค่ะเรียบร้อยนะคะ
2: ครับผมค่ะขอบคุณมากค่ะ
3: ขอบคุณค่ะประสิทธิ์ฟังดูแล้วโรคไตนี่ถ้าเป็นเราจะต้องระวังเรื่องอาหารการกินเนี่ยรู้สึกจะโดนห้ามไปหมดเลยนะ
4: รอบด้านเลยนะโอ้โหไหนจะต้องกังวลเบาหวานด้วย
3: มันมีผลต่อเนื่องกัน
4: แต่ว่าถ้าสกัดเบาหวานตั้งแต่แรกก็ลดความเสี่ยงโรคไตไปได้เยอะเลยใช่ไหมอาจารย์
1: ความดันกับเบาหวานลดความเสี่ยงโรคไตไปได้เยอะมากค่ะเพราะว่าคนที่มีเบาหวานกับความดันด้วยเนี่ยไขมันด้วยหัวใจที่มันมาจากความดันด้วยหัวใจห้องล่างซ้ายพวกนี้ค่ะมันมาจากผู้ป่วยความดันสูงมันก็ทำให้หัวใจมันเริ่มผนังเริ่มหนักขึ้นมันก็มีปัญหาหัวใจตามมาจากความดัน
4: ครับ
1: เพราะฉะนั้นไอ้เจ้าพวกนี้ค่ะปัจจัยพวกนี้ค่ะมันส่งผลให้มีปัญหาเรื่องโรคไตตามมา มากขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าไม่อยากกินยาความดันไม่อยากกินยาเบาหวานเพราะว่าต้องกินไปตลอดชีวิตคุณลองนึกดูว่าเราต้องเผชิญกับอะไรเพราะฉะนั้นไตที่มันรอคุณอยู่ข้างหน้ามันก็จะถามหาคุณเร็วขึ้นม
3: ัน
1: มาเคาะประตูเรียกคุณเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นพยายามควบคุมเบาหวานไขมันความดันอะไรพวกนี้พยายามควบคุมมันก็สามารถช่วยได้และกรณีผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นจากพันธุกรรม ันนี้เห็นใจมันไม่รู้จะทำยังไงจริง
3: ๆ
1: ก็ต้องคอยระมัดระวังเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังที่มีคุณพ่อคุณแม่พี่น้องหลวงป้าน้าอาเป็นเบาหวาน
4: ครับ
1: นึกไว้เลยว่าตัวเองมีเปอร์เซ็นต์เสี่ยงเพราะพยายามควบคุมด้วยค่ะ
4: ค่ะไปเงียบจริงๆนะ
3: อีกสักสายหนึ่งนะคะ
4: จากชัยภูมินะครับคุณมนตรีสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับผู้จัดรายการและอาจารย์เนตรดาวครับ
3: ค่ะ
4: สดใส
3: เลย
0: ค่ะผมก็สงสัยเรื่องโรคไตเนี่ยนะครับอยากเรียนถามว่าระยะ1ถึงระยะ5เนี่ยเป็นระยะอย่างไรครับกี่ระดับนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์หรืออะไรครับ1ถึง5ครับ
1: อะไรอ๋อ1ถึง5นี่ระยะสุดท้ายแล้วค่ะ5เนี่ยเป็นระยะสุดท้ายแล้ว
0: เดี๋ยวก่อนผมตรวจไว้อยู่ครับเดี๋ยวผมหักคำหาย
3: ค่ะ
0: ก็เลยเขียนว่าระดับ1กี่เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์2เท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับผมจะได้จดเอาครับ
1: โอเคค่ะโอเคค่ะระยะของไตเนี่ยค่ะระยะที่1เนี่ยมันเป็นเรื่องของไตมันเริ่มมีความผิดปกติแล้วค่ะค่าพวก eGFR เนี่ยมันก็ส่วนใหญ่มันจะต้องให้มากกว่า90ให้มากกว่า90แต่พอมันต่ำกว่า90เนี่ยมากต้องมากกว่า90ยิ่งเยอะยิ่งดี100กว่าเลยยิ่งดีต้องมากกว่า90ขึ้นไปแต่ต่ำกว่า90ลงมาเนี่ยต่ำกว่า90ลงมาเนี่ยเราก็เรียกแบบที่1แต่มันเป็นตามวัยได้ในคนทั่วไปตามปกติไม่ต้องซีเรียสแต่ถ้าเราไปตรวจค่าเลือดผ่านไตแล้วเรารู้ว่ามันลดลงเราก็ลดเค็มลงลดผงชูรสลงลดปลาร้าลงซีอิ๊วน้ำปลาซอสก็ลดเบาๆลงหน่อยมันก็จะช่วยได้เพราะฉะนั้นระยะที่1มันไม่แสดงอาการอะไรแต่พอระยะที่2เนี่ยไตก็จะทำงานลดลงอีกไอ้ค่าเลือดผ่านไตเนี่ยมันก็ประมาณ60มันก็จะทำการกรองน้อยลงไปอีกเพราะฉะนั้นต้องคอยระวังเรื่องของความดันกับความดันโลหิตสูงอะค่ะถ้าผู้ป่วยไตมีปัญหาด้วยก็ระวังเรื่องความดันโลหิตด้วยส่วนระยะที่3มันลงมาประมาณ45ถ้าจำไม่ผิดนะคะ45เนี่ยค่าการกรองไตก็เริ่มลดลงเรื่อยๆพวกนี้จะเริ่มเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียแล้วแล้วก็มีภาวะซีดๆมีอาการบวมร่วมด้วยส่วนระยะที่4ค่ะอันนี้ประมาณ30แล้วค่าการทำงานของไตเนี่ยมันลดลงมากแล้วเพราะฉะนั้นจะเริ่มเบื่ออาหารขึ้นไส้คันตามตัวบวมอ่อนเพลียอะไรพวกนี้คุณหมอก็จะเริ่มวางแผนฟอกไตแล้วอันนี้พอระยะที่5เป็นถือว่าเป็นระยะสุดท้ายค่าเลือดผ่านไตค่า eGFR เนี่ยต่ำกว่า15ยังไงก็ต้องฟอกค่ะยังไงก็ต้องฟอกเพราะว่าพวกนี้ไตทำงานไม่ได้ทำงานเป็นปกติและทำงานไม่ได้แล้วพวกนี้ก็จะมีอาการหายใจลำบากคลื่นไส้ความดันสูงมากควบคุมลำบากแล้วก็มีอาการบวมบางคนมีอาการเพ้อเพราะว่าค่าเลือดความสกปรกในเลือดมันเริ่มสูงแล้วก็มันเริ่มขึ้นสมองมันก็ทำให้คนไข้เผลอต่อให้คนไข้หนีการฟอกยังไงสุดท้ายก็ช็อกอยู่ดีก็ต้องฟอกฉุกเฉิน
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเราต้องคอยระมัดระวังไอ้ความอร่อยของเรานี่แหละที่บอกว่ากินเค็มเผื่อแก่เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นเราถ้าเรากินเค็มแล้วมันแซ่บ
0: ไปกินเค็มเลยนะครับ
1: แล้วก็
0: ไปกินขนมด้วยขนมจีนน้ำยาปลาล่ะครับ
3: ชอบเลย
0: กินมาเป็นเดือนก็ไปมาก็ตัวเนี้ยเป็นระยะระดับ3เลยครับทีนี
3: ้
1: อย่างนั้นก็ลดลงสิคุณมนตรีคุณมนตรีก็ลด
0: อาการระดับ2ได้มั้ยครับถ้าเราปฏิบัติตามที่หมอ
3: มันจะลงได้มั้ย
1: มันไม่ลงค่ะถ้าเราควบคุมได้ถ้าเรา
0: อายุ
1: ได
0: ้อายุก็คูณ30นะครับผมเพิ่งรู้เมื่อกี้นี่ครับ
1: ตอนนี้คุณมนตรีอายุเท่าไหร่นะคะ
0: 70ครับ
4: โอ้
1: 70ไม่เป็นไรเรายังทำได้อยู่ค่ะเราก็กลับไปกินผักสีขาวกินผักสีขาว
0: ม่วง
1: มะเขือ
0: พูดได้ไหมครับ
1: เดี๋ยวดิใจเย็นไอ้สีเขียวสีเหลืองสีม่วงสีแดงพวกนี
0: ้นะครับ
4: ฟังก่อนครับคุณมนตรี
1: คร
4: ับ
1: เลิกกินสีเขียวสีเหลืองสีม่วงสีแดงสีส้มเนี่ย
3: เลิกกิน
1: ให้มันน้อย
3: ๆ
1: เลิกกินได้ก็เลิกเลยนะคะ
0: แล้วก็ไปกินไอ้พวก
1: แล้วก็ไปกินผักกาดขาวกะหล่ำปีมะเขือยาวอะไรพวกอย่างเงี้ยที่มันมีสีขาวๆอ่ะฟักอะไรพวกอย่างเงี้ยค่ะไปกินพวกนั้นแทนแล้วก็ไอ้ที่เรากินขนมจีนกับปลาอะไรพวกนั้นอ่ะเลิกได้เลิกนะคะ
0: ปลา

0: เยอะเลยนะเพราะอาหารปลานี่แหละครับคุณมนตรี
1: ปลาปลาเจ้า
0: โ
1: ตเค็ม
2: ๆกินจืดๆนะ
1: มันก็ไม่ใส่อีกโอ้หนัก
3: เลยถูกต้องคุณมนตรีจริงๆพวกนี้มันเราไม่ใช่เรากินไม่ได้นะเรากินกันมานานแล้วเพียงแต่
1: กินแต่เป็นนมนั่นแหละพอแก่แล้วเริ่มปิ้งแล้วเนี่ย
3: มันกินมากไปแล้วก็กินน้อยๆแล้วก็กินน้ำด้วยคนอีสานเนี่ยกินน้ำน้อยแล้วกินเค็มก็เลยมีภาวะไตเข้ามาแทรกได้ง่ายกว่า
2: ดื่มน้ำเยอะๆคุณมนตรีดื่มน้ำเยอะไหมคะ
1: ผมก็ประมาณ8-9 แก้วนะครับได้อยู่ครับ
0: เยอะอยู่นะ
2: ทยอยกิน
3: ตอนนี้ดื่มนะคะอย่าเนาะอย่าต่ำกว่า8 แก้วดื่มเลยค่ะเพื่อให้ค่าเลือดผ่านไปเนี่ย
1: ผมใส่กันมันเพิ่มขึ้นประมาณ2 ลิตรได้ไหมครับเนี
3: ่
1: ย
3: ได้ดีเลยค่ะ2 ลิตรจะดีเลยค่ะ
1: ครับผมแบกติดตัวเลย
3: ถ้าค
1: ุ
3: ณมนตรีได้2แต่ถ้าเหงื่อออกมากๆก็ต้องกินเพิ่มนะคะ
1: ครับ
2: ค่ะรู้หมดเลยค่ะคุณมนตรี
0: นะ
2: รู้แต่ว่าต
3: ้
2: องทำให้ได้นะ
1: ครับบางทีงานโต๊ะกินก็อยากจะกินเท่าไหร่แล้วตอนนี้พ่อไปกินหมูกินอะไรเนี่ยครับโคเลสเตอรอลสูงอยู่แล้วนะ
2: ใช่
3: ก็กินปลา
1: ซองเขาก็ไม่อยากกินปลา
3: ขาว
1: ที่นี
2: ่เลือกค่ะต้องเลือกโต๊ะจีนมันมีให้เลือกก็เลือกปลาก็ได้ค่ะ
1: ครับปลาเนี่ยกินประจำครับ
2: ดีค่ะดี
3: แต่ไม่ใช่ปลาทอดนะ
1: ปลาไม่ใช่ปลาต้องโขไม่เอาหรอก
2: มันปลาต้องโข
0: จบเลย
3: ต้องโขก็ไม่เอา
1: ครับ
0: อันนี้ตลกนะฮะเนี่ยคุณใช้ได้ครับ
1: ครับ
2: ค่ะ
0: ขอบคุณนะครับ
2: ไม่ต้องฟอกไตนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ลูกครับทั่วทิศถิ่นไทยสุขภาพนะครับ
0: ดีครับวันนี้เป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนเลย
1: ขอบค
0: ุณครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: สดใสทีเดียวนะฮะโอ้โหแล้วก็ความรู้เยอะด้วย
2: อารมณ์ดี
0: นะแล้วหลายท่านที่ฟังอยู่ก็น่าจะได้ความรู้ไปด้วยโรคไตเนี่ยมันเป็นยังไงและสำคัญแค่ไหนนะช่วงแรกของเราในวันนี้เดี๋ยวพักสักครู่ครับอาจารย์ครับช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับ
2: ค่ะ
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
8: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
7: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
8: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
9: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
10: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
11: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
12: ได้เลยเช็คมา
11: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
12: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
11: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
12: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
13: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999 บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
14: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตน และเป็นหลัก

0: ในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของทั่วทิศถิ่นไทยนะคะ 13:40 ตอนนี้พูดคุยกับอาจารย์เนตรดาวยงศรีค่ะเรื่องของการแพทย์แผนไทยนะคะซึ่งอาจารย์เนตรดาวจะมาเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ค่ะพูดคุยกับอาจารย์ได้แล้วก็โทรศัพท์เข้ามาในรายการเราได้นะคะสอบถามเรื่องของสุขภาพ02-276-9718ค่ะตอนนี้สายว่างอยู่นะคะ
2: ครับผมช่วงแรกก็คุยกันเป็นพิเศษเลยเรื่องของโรคไตสำคัญจริงๆนะฮะโอ้เป็นอะไรที่หลายคนก็มองข้ามเหมือนกันว่าจริงๆแล้วก็มีเหตุปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังเยอะเลย
1: อาจารย์ดันเบาหวานอาจารย์อยู่ในสายใช่ไหมคะอาจารย์ยังไม่มาอาจารย์เดี๋ยวสักครู่อาจารย์จะกลับเข้ามาเมื่อช่วงแรกนี่มีจดหมายเข้ามาถามเรื่องน้ำเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะการที่ร่างกายต้องการน้ำแล้วก็ขับของเสียออกมาทีนี้พอพูดถึงโรคไตอาจารย์ก็พูดถึงความสำคัญของการกินน้ำเกี่ยวกับโรคไตนี่ด้วยวันนี้ได้สาระเรื่องนี้เป็นพิเศษเลยเพราะว่าคนเป็นโรคไตกันเยอะ
2: เยอะมากนะคนไทยอ่ะ
1: อย่าให้ถึงขั้นต้องไปฟอกไตเพราะฟอกไตนี่ทรมานมากมาก
2: ทรมานไหมครับพี่พ
1: งศ์ต้องไปทุกสามวันครั้ง
2: อาทิตย์หนึ่งใช้เวลานานไหมแต่ละครั้ง
1: น่าจะนานอยู่นะคะเพราะว่าเห็นผู้ที่เป็นเนี่ยจะต้องทรมานกับการต้องไปฟอกไตทุกครั้งที่ไปก็จะเพลียจะเหนื่อยกลับมาแล้วก็ยิ่งสูงอายุเนี่ยเดินทางไปโรงพยาบาลบ่อยๆอย
2: ่
1: างเงี้ยนะเป็นภาระสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆด้วยนะคะ
2: เก็บความอร่อยไว้กินตอนแก่เก็บไว้กินตอนแก่ไม่ใช่อาจารย์บอกนะอาจารย์อยู่ในสายแล้วนะตอนนี
1: ้
2: ก็เปิดสายอยู่นะครับ022769718นะครับ022769718รวมถึงที่ Facebookแฟนเพจนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยฝากคำถามกันได้
1: คร
2: ับตอนนี้
1: อาจารย์ขาเรื่องของน้ำอะค่ะโรคไตเนี่ยช่วงไหนที่กินน้ำไม่ได้แล้วคะ
3: ก็ระยะ4ระยะ5ค่ะหมอจะเริ่มควบคุมน้ำแล้วค่ะ
1: ค่ะตรงนั้นเราก็ต้องระมัดระวังเรื่องของน้ำมากขึ้น
2: อย่าให้ถึงระยะนั้นเลยนะใครที่ยังไม่สายไปนะฮะเอาละครับมาคุยกันกับสายคุณผู้ฟังนะครับจากชลบุรีคุณป้าติ๋มสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะอาจารย์เนตรดาอยากทราบว่าอายุเจ็ดน้ำหนัก72อ่ะกินน้ำในวันละกี่แก้วจ๊ะ
5: อีกครั้งค่ะไม่สายไม่ได้
1: ป้าติ๋มป้าติ๋มอายุเท่าไหร่คะ
4: อายุ75แต่น้ำหนักอ่ะ72อยากจะกินน้ำอ่ะวันละกี่แก้ว
5: น้ำหนัก72อายุ79น้ำหนัก72
1: 75อายุ75ค่ะ
5: น้ำหนัก72
1: ค่ะ
5: ค่ะน้ำหนัก72ถ้าเราคูณด้วย30ก็ประมาณ 2,160 แล้วก็กิน2 ลิตรกับอีก1แก้ว
4: ฉี่บ่อยแค่เดียว
1: 2ลิตรกับ1แก้วแต่ไม่ได้ทานทีเดียวนะคะ
5: เราเริ่ม2ลิตรก่อนได้ค่ะ
4: แต่ป้ามีความดันกับไขมัน
5: ค่ะ
4: ตอนนี้กินยาอยู่อ่ะจ้ะ
5: จริงๆการกินน้ำเนี่ยทำให้เลือดข้นน้อยลงด้วยนะคะ
4: เออ
5: แล้วทำให้เลือดข้นน้อยลงการไหลเวียนดีขึ้นลดภาวะเรื่องของหัวใจอะไรพวกเนี้ยแล้วก็พวกอัมพาตอัมพาตเฉียบพลันค่ะ
4: ป้าอยากทราบว่าถ้ากินนมรสจืดได้ไหมมะละกอ
5: กินได้ค่ะแต่ว่าต้องดูถ้าเรามีภาวะไขมันเราก็ต้องดูว่ามันพองมันเนยหรือเปล่าแล้วก็กินแบบนมรสจืดแบบพองมันเนยก็ดีแล้วค่ะ
1: ค่ะ
4: เหรอป้ากินผักต้มวันละถ้วยใช้น้ำพริกกันทุกวันเลยไม่เป็นไรใช่ไหมฮะผักเขียว
5: ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ผักต้มค่ะปัญหาอยู่ที่น้ำพริก
4: พริกไม่ได้กินกินแต่ผักต้มอย่างเดียว
5: อ๋อผักต้มอย่างเดียวไม่มีปัญหาค่ะ
4: เหรอ
5: แต่ว่าต้มเนี่ยเป็นแกงจืดหรือว่าอะไรคะ
4: เป็นสีเขียววะลูกเป็นพวกคะน้าต้มอะไรพวกเนี้ย
5: อ๋อผสมรวมกัน
4: น่ะเรากินอะไรเพื่อน้ำพริกอ่ะจ้ะ
5: ก็ได้ไม่หลากหลายแล้วกัน
4: เหรอแล้วทำไมป้าเรากินยาความดันเสร็จแล้วมันชอบปวดเมื่อยทั้งตัวเลยมันเป็นเพราะแพ้ยาไหม
5: มันมียาบางชนิดค่ะที่ผลข้างเคียงของมันทำให้ปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวยาบางชนิดก็ทำให้ไออาจต้องแจ้งคุณหมอค่ะแต่การปวดเมื่อยตามตัวเราก็เหยียดยืดหรือว่าเดินเอาค่ะเหยียดยืดหรือนั่งอยู่กับที่แล้วก็ยกขาแกว่งแขน แกว่งเท้าอะไรก็ได้ค่ะมันก็ทำให้เราเกิดการเหยียดยืดมันก็ลดอาการปวดเมื่อยได
4: ้อ๋อแต่ป้ากินมาหลายปีแล้วอ่ะก็เลยไม่ได้มีแล้วความดันมันปกติแล้วทำไมหมอเขาไม่เห็นลดยาให้ป้าเลยป้าไม่เคย
5: ก็ปัญหามันอยู่ตรงนี้ค่ะเขากินยาควบคุมไว้อย่างนี้แล้วพอควบคุมได้เท่านี้แล้วเขาก็ไม่ปรับยาแล้วค่ะไม่ลดยาไม่เพิ่มยาเขาขอให้ความดันอยู่ในระดับนี้ตลอดตอนนี้ความดันของคุณป้าติ๋มอยู่ที่เท่าไหร่อะคะ
4: ร้อยบางทีก็145 130
5: 145เหรอคะถ้าอยู่สัก130จะดีกว่านะคะ
4: แล้ววันนั้นป้าไปโรงพยาบาลตกใจเลยพอกินยาเข้าไปลมดันเหลือ78อ่ะ
5: โอ้นั่นคุณหมอก็ต้องปรับยาค่ะ
4: แล้วพอสักพักนึงพอกินยาเข้าไปแล้วก็เหลือร้อยฝ่าก็เลยนี่มันแหละก็เลยถามหมอว่าไม่เป็นไรแล้วค่ะไม่เป็นไรอ๋อแค่นี้ฮะขอบคุณมากค่ะ
5: ระวังอาหารลดเค็มนะคะ
4: อย
5: ่
4: าง
5: ใ
4: หญ่ค่ะ
1: คุณป้าติ๋มอายุ75เนาะก็มีความดันเบาหวานตามปกติความวัยของผู้สูงอายุแต่ว่าเรื่องโรคไตที่ยังไม่ได้เป็นไตไม่ได้ถามคุณป้าติ๋มนะว่าเป็นไตหรือเปล่า
2: ก็ป้องกันไว้ก่อนนะอาจารย์ก็กำชับไว้เพราะนี่คือต้นตอของโรคไต
1: ถามเรื่อง
2: หน
1: ึ่
2: งเหมือนกัน
1: ผ
2: มจะคุยกับพี่พัฒน์เรื่องดื่มน้ำนะอาจารย
1: ์
2: การดื่มน้ำนี่ก็จะบอกว่าดื่มให้เยอะไว้เลยเนี่ยมันถูกไหมฮะอาจารย์วันจริงแล้วมีวิธีที่เหมาะสมในการดื่ม
5: การดื่มน้ำมากๆในครั้งเดียวไม่มีประโยชน์เลยค่ะไตขับทิ้งไม่ทันด้วยมันเพราะฉะนั้นเราจึงแนะนำว่าทยอยดื่มค่ะทยอยดื่มไปเรื่อย
1: ๆค่ะ
5: ถ้าช่วงแรกๆเนี่ยจะบอกกินน้ำทีละ2ลิตรเลยกินน้ำลิตรครึ่งเลยจากคนที่ไม่เคยกินเนี่ยเราเข้าใจได้ว่าเขากินไม่ไหวแต่เราเริ่มฝึกเพิ่มขึ้นมาทีละนิดทีละหน่อยทีละแก้ว
1: กิน
5: ว
1: ัน
5: น
1: ี้
5: สองแก้วพรุ่งนี้ก็3แก้วค่อยๆทยอยไปจนกระทั่งถึงปริมาณที่เรากำหนดมันก็ทำให้เราสามารถดื่มน้ำได้เป็นปกติบางคนอาจจะไม่ชอบต้องการน้ำเย็นก็ได้ไม่ได้จำเป็นน
1: ้
5: ำเย็นก็ได้ค่ะเย็นหน่อยๆก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรก็ดื่มได
1: ้ค่ะ
5: ขอให้ดื่มเถอะค่ะ
1: ค่ะมาสายต่อไปนะคะ
2: คุณอ้อมจากนครศรีธรรมราชสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะท่านผู้ดำเนินรายการและสวัสดีค่ะอาจารย์เนตรดาว
5: สวัสดีค่ะ
6: ขอรบกวนหน่อยนะคะ
5: ได้ค่ะ
6: อย่าเศร้าว่าคุณย่าดื่มน้ำต้มสุกแล้วก็ใส่ใบเตย2ใบแล้วค่ะแล้วก็ขิงอีกสักนิ้วนึงอะค่ะทุกวันจะเป็นอะไรไหมคะ
5: กินเพื่อบำรุงหัวใจเหรอคะ
6: ค่ะแต่ว่า
5: ใบเตย
6: ใส่ใบเตยด้วยแล้วก็ขิงด้วยแต่ว่าใส่น้อย
5: โอเคค่ะไม่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะมันอาจจะทำให้เราดื่มง่ายขึ้นก็ได้
6: ใช่ค่ะแกบอกว่าหอมดีเลยเตยแล้วขิงก็กินแล้วมันก็โล่งๆอะไรนี่อะค่ะ
5: ค่ะก็ทำได้ไม่เป็นไรค่ะด้วยวัย
6: ก็72ค่ะ
5: 72
6: ใช่ไหมคะทุกวัน
5: แฟนรายการเรานี่70ทั้งนั้นทำได้ทำได้เพราะใบเตยแค่2ใบขิงนิดเดียวเองก็ทานได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะ
6: ก็พอบางท่านก็บอกว่าจะทำให้ความดันต่ำอะไรแบบนี้ค่ะ
5: ไม่หรอกค่ะยกเว้นเราใส่รากเตยรากเตยเนี่ยมันจะเป็นยาขับปัสสาวะตัวหนึ่งเหมือนกันก็จะมีผลต่อความดันค่ะแล้วก็ใส่แค่ใบเตยอย่าเอารากเตยใส่ลงไปค่ะ
6: ใส่เฉพาะใบค่ะสองใบแล้วก็ขิงประมาณสักนิ้วนึงอะค่ะขิงแก
5: ่นิ้วไหนอะคะ
6: ข้อนิ้วนึงอะครับข้อนิ้วนึง
5: ข้อนิ้วนึงก็ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะ
6: ค่ะข้อนิ้วนึงอ๋อนั่นน่ะกลัวคนยากแกกลัวเดี๋ยวว่ามันมีบางไวท่านบอกว่าทําให้ความดันต่ําลงอะไรแบบนี้ค่ะคือคุณย่าไม่มีความดันปกติ
5: ดีแล้วค่ะเพราะว่าใบเตยมันเป็นให้กลิ่นให้สี แต่ว่าไม่สรรพคุณมันไม่แรงเท่ากับรากเตยรากเตยจะเป็นยาขับปัสสาวะเลยก็ถ้าขับปัสสาวะมากความดันก็จะตกลงได
6: ้ค่ะเข้าใจแล้วค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณย่าจะได้หายห่วงได้ดื่มได้สบายใจหน่อย
1: แต่ไม่ได้ใส่น้ำตาลใช่ไหมคะ
6: ทั้งสามท่านนะคะ
1: ไม่ได้ใส่น้ำตาลใช่ไหมคะ
6: ไม่ได้ใส่ค่ะ
1: โอเคค่ะ
6: ดื่มกลางแทนน้ำไปเลยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
5: อยากให้ดื่มน้ำเปล่านะคะ
1: น้ำเปล่าดีกว่า
6: น้ำเปล่าดีกว่า
5: อยากจะดื่มน้ำต้มใบเตยหรือขิงก็ดื่มไปแต่ก็อยากให้มีน้ำเปล่าน้ำสะอาดไปค่ะต้มแล้วน้ำต้มถูกดื่มไปด้วยผสมกันไปบ้าง
6: ค่ะผสมผสานกันเข้าไปนะคะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
6: ขอบพระคุณมากค่ะทั้งสามท่านนะคะ
1: โอ้แต่อาจารย์บอกว่าน้ำเปล่าดีกว่าก็คือถ้าสมมุติว่าอยากทานน้ำต้มสุกใบเตยกับขิงเนี่ยก็ให้สักแก้วหนึ่งในหนึ่งวันก็ได้ใช่ไหมคะ
5: คือถ้าจางๆก็ไม่ซีเรียสอะค่ะเพราะว่าพออายุ72ปีแล้วเนี่ยลำไส้มันเคลื่อนตัวช้า
1: ค่ะ
5: มันเคลื่อนตัวลำบากการกินขิงก็ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของลำไส้ได้ดีเพิ่มขึ้นก็เหมาะกับผู้สูงอายุที่ปกติเพราะแม่เราปู่ย่าตายายเราชอบเลอชอบเอิกอาผายลมบ่อยๆพวกเนี้ยก็ใช้น้ำขิงช่วยได
1: ้ค่ะ
5: ก็ไม่เป็นปัญหาแล้วก็ขิงแค่ข้อนิ้วเดียวก็ไม่อันตรายอะไรส่วนใบเตยก็ให้กลิ่นก็ทำให้ชื่นใจได
1: ้
5: สีก็เล็กน้อยสองใบไม่ออกอะไรอะค่ะก็ใช้ได้ก็เป็นจางๆแต่สุดท้ายเราก็ยังยืนยันว่าการดื่มน้ำสะอาดอะดีที่สุดแล้วค่ะ
1: ค่ะเลือกที่จะเป็นน้ำเปล่าดีกว่าน้ำสะอาดนะคะอ่ะสายว่างนะคะตอนนี้ยังได้อีกนะคะ
2: มีมาพอดีนะครับคุณบัวนะครับจากจังหวัดชัยภูมิสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณบัวคะ
7: ครับ
1: ค่ะ
7: ครับสวัสดีทั้งสามท่านครับ
1: ค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
7: พอดีลื่นล้มมาหลายปีแล้วแบกเข่งผักรับน้ำหนักนะลื่นล้มแบบคนกระแทกแล
1: ้
7: วทีนี้ก่อนจะลุกขึ้นมันจะมีอาการชาแล้วขัดตรงสะโพกแต่ก็จะลุกขึ้นได้ใช้เวลาพักนึงแล้วอาการนั้นก็แช่อยู่มาตลอดหลายปีแล้วเวลาเรายกของหนักแบกของหนักประมาณ10กิโลขึ้นไปแล้วเดินไปมันก็จะมีอาการขัดแล้วทีนี้จะมีวิธีแก้ด้วยการไปหาหมอนวดก็มันนวดมาก็ดีขึ้นแต่เวลาไปทำของหนักเหมือนเดิมก็จะเป็นเหมือนเดิมอีกก็เลยงดเว้นจากงานหนักเลยไม่ได้รับหนักนะแล้วทีนี้เมื่อไม่กี่วันก็ไปเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลดูว่ากระดูกไม่เป็นอะไรหมอเขาสันนิษฐานว่าเกี่ยวกับกล้ามเนื้อแล้วทีนี้ทางสมุนไพรมียาตัวไหนบ้างที่จะช่วยได้บ้างครับ
5: กระดูกไม่มีปัญหา
7: ครับไม่มีปัญหาครับ
5: มีปัญหาแค่กล้ามเนื้อ
7: ครับหมอเขาสันนิษฐานว่าเกี่ยวกับกล้ามเนื้อให้ยาแก้ปวดนะครับ
5: คุณหมอก็ให้ยามาหรือเปล่ายาคลายกล้ามเนื้อมาหรือเปล่าคะ
7: ครับให้ครับ
5: ก็ใช้ยาคลายกล้ามเนื้อของคุณหมอก็ได้ค่ะหรือจะหายาคลายได้ไหม
7: ครับก็ลองแนะนำ
5: โอเคมันมี
7: พอดีผมมีต้นในเถาวัลย์เตียงอยู่ข้างบ้านเยอะเลย
5: ดีมาตูมหาได้ไหม
7: มาตูมก็พอหาได
5: ้โอเคมาตูมหาได้แล้วใบเตยแล้วเตยราคาหาได้ไหม
7: ได้ครับได
5: ้โอเคคือมาตูมมันช่วยระบบเรื่องของระบบทางเดินอาหารระบบลำไส้ก็จะดูดซับสารอาหารพวกกล้ามเนื้ออะไรต่างๆเวลาเรากินโปรตีนนะคะแล้วมันก็จะช่วยดูดซับสารอาหารต่างๆไปใช้ได้อย่าลืมคุณบัวต้องกินโปรตีนร่วมด้วยนะโปรตีนในที่หมายถึงไข่ก็ได้เนื้อสัตว์และพวกต่างๆอย่างเงี้ยเป็นโปรตีนก็ช่วยเรื่องของมวลกล้ามเนื้อเราด้วยนะคะแล้วก็ใช้มาตุงสัก5แว่น
7: ครับ
5: ใบเตยสัก 4-5 ใบก็ได้ค่ะ
7: คร
5: ับ เถาวัลย์เตียงค่ะ
7: ครับแล้ววิธีทํา
5: เถาวัลย์เตียงเราหั่นเป็นแว่นก่อนนะเถาวัลย์เตียงเราหั่นเป็นแว่นหนัก30กรัม
7: ครับ
5: หนัก30กรัมนะคะ30กรัมดูก่อนคุณบัวน้ำหนักเท่าไหร่คะ
7: ประมาณ56ครับ
5: ขอเป็น50กรัม ขอ50กรัมค่ะน้ำหนัก50กรัมทีนี้วิธีทำและขาวันเปียงเนี่ยที่ต้องใส่มาตูนแนะนำให้เป็นยาต้มเนื่องจากว่ายาต้มมันออกฤทธิ์ได้แรงกว่าและเร็วกว่าแล้วดีกว่ากับการเป็นผงขาวันเปียงเนี่ยมันเหมือนเอนเซมมันจะมีการกัดกระเพาะหน่อยๆเราก็เลยแนะนำให้เอามาตูมมากันป้องกันขาวันเปียงโดยเอามาตูมอ่ะไปย่างให้หอมย่างมาตูมให้หอมก่อนนะจะมีรอยไหม้นิดหน่อยไม่เป็นปัญหาอะไรย่างให้หอมเสร็จเรียบร้อยขาวันเปียงเราก็ไปย่างนิดนึงให้ส่งกลิ่นหอมแล้วก็เอามาทั้งหมดมารวมกันมาตูมที่ย่างแล้ว5แว่นขาวันเปียงที่ย่างแล้ว50กรัมใบเตย 4-5 ใบเอาลงต้มในน้ำใส่น้ำไป3ลิตรเลยค่ะต้มจนกระทั่งมาตูมาบานมาตูมบานนิ่มๆเป็นอันว่าใช้ได้แล้วเป็นตัววัดกับขาวันเปียงด้วยหลังจากนั้นกรองเอาน้ำออกมาอย่างเดียวกรองเอาน้ำออกมาแล้วเราก็แบ่งดื่มเราจะใส่น้ำตาลกรวดก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้กินอย่างนี้ธรรมดาก็ได้มีกลิ่นหอมๆและป้องกันเรื่องของเอนไซม์จากขาวันเปียงเนี่ยกัดกระเพาะด้วยก็ดื่มครั้งละ100ซีซีถ้าไม่มีถ้วยตวงก็เอาช้อนโต๊ะที่บ้านที่เป็นช้อนสั้นน่ะตวงมา7ช้อนโต๊ะก็จะได้ประมาณ100นิดหน่อย100กับ5ซีซีก็มาแบ่งเอามาดื่มเช้ากลางวันเย็นแต่ถ้าเกิดเราดื่มตอนเย็นแล้วมีการขับปัสสาวะเพิ่มขึ้นเราก็ดื่มแค่เช้ากับกลางวันพอเย็นไม่ต้องกินก็ได้เพราะว่าขาวันเปียงมันคลายกล้ามเนื้อแล้วขับปัสสาวะด้วยแล้วพอยาหมดก็ไปต้มทำใหม
7: ่ครับ
5: ค่ะ
7: เราทานไปเรื่อยๆ
5: ก็จะช่วยได้ก็พออาการปวดเมื่อยหายแล้วก็เลิกทาน
7: ครับ
5: แล้วก็พยายามเปลี่ยนพฤติกรรมเพราะไปหาหมอนวดแก้ให้พอกลับไปยกหนักมันก็กลับอาการก็กลับมาใหม่เพราะฉะนั้นเราโชคดีแล้วนะคะที่กระดูกไม่เป็นอะไรเพราะเราล้มก้นกระแทกแล้วมันเป็นแค่มวลกล้ามเนื้อเราก็ไปจัดการเรื่องของกล้ามเนื้อซ้ายแล้วก็หลีกเรื่องพฤติกรรมเพราะถ้าเรากลับไปทำพฤติกรรมเดิมมันมีรอยโรคเดิมอยู่มันก็จะบาดเจ็บซ้ำไปซ้ำมาเดี๋ยวต่อไปมันจะไม่หาย
7: ครับแต่สังเกตลองปั่นจักรยานดูแล้วไม่เป็นอะไรแต่ว่าถ้ารับน้ำหนักนี่จะเป็นปั่นจักรยาน
5: มันไม่แบกน้ำหนักนะคะไม่ได้แบกน้ำหนักเพราะฉะนั้นก็ปัดได้ค่ะ
7: ครับครับขอบพระคุณอย่างสูงครับท่านครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะคุณบัว
2: เป็นสัญญาณเตือนไหมครับอาจารย์ว่าต่อไปกระดูกอาจจะมีความเสี่ยงละเพราะว่า
5: คือถ้ากล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นมันเริ่มมีปัญหาต่อไปมันกระดูกอะไรพวกนี้มันจะตามมาด้วยในภายภาคหน้าเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไปเลยค่ะจะดีกว่าและการยกของหนักๆมากๆพออายุยิ่งเยอะการบาดเจ็บหรือความเสื่อมมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อย
1: ๆค่ะต้องเลี่ยงการยกของหนักนะคะ
2: สำคัญเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
5: 10กิโลขึ้นไปด้วยนะบอกต้อง10กิโลขึ้นไปก็มีอาการเพราะฉะนั้นเราก็ยกทีละน้อยค่ะถ้าเราอยากยกให้มันบาลานซ์กันก็ข้างละโล2โลก็ร่างกายรับได้ก็เอาเท่านั้นค่ะอย่าฝืน
1: ค่ะค่ะเอาละค่ะมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะฝากให้อาจารย์พูดถึงคลินิกวันพรุ่งนี้แล้วก็ช่องทางสมุนไพรอีกสักรอบนึงค่ะ
5: ค่ะที่พรุ่งนี้คลินิกสาธารณกุศลค่ะเปิดตามปกติเป็นคลินิกที่หยอดตู้ตามกำลังศรัทธาค่ะแล้วก็เปิดเฉพาะวันอังคารที่เป็นสาธารณกุศลอยู่ซอยเพชรเกษม68ใกล้เดินทางเข้ามาประมาณ2กิโลใกล้แยกที่44มองฝั่งตรงข้ามเห็นคลินิกเลยค่ะขึ้นว่าสาวรักคลินิกการแพทย์แผนไทยวงเล็บเต้ดาวอยู่ข้างล่าง9โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะเราเปิดรับคนไข้แล้วก็วัดสายตาก็มีตั้งแต่10โมงถึงบ่าย2โมงเหมือนเดิมค่ะส่วนท่านใดสนใจอยากบริจาคสมุนไพรร่วมบริจาคได้ที่ตู้ปน59ปนสบางนากรุงเทพ10260อยากได้รากกระเทียมค่ะดอกมะลิดอกพิกุลใบหนุมานประสานกายลูกพิลังกาสาใบมะตูมใบบอระเพ็ดค่ะพวกนี้อยากได้รากชะพูก็อยากได้มากก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบุญมากับเราด้วยนะคะขอบคุณอย่างสูงค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ช่องทางนี้สามารถเขียนจดหมายถึงอาจารย์ได้ด้วยไหมคะ
5: ตู้ปนนี้เขียนจดหมายมาได้เลยค่ะ เราก็ได้รับจดหมายหลายฉบับจากแฟนรายการ เพราะว่าบางคนเก่งนะคะส่งไปที่คลินิกตรง
1: หาที่อยู่ได้
5: 6ทับ1หาได้ด้วยค่ะจดหมายมาทางนั้นก็มีเหมือนกันค่ะหลายท่าน
2: ขอบคุณนะครับอาจารย์ครับวันนี้ครับ
1: ขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณเรา2คนเดี๋ยวกัดลาไปด้วยนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเสร็จภารกิจประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นออกเดินทางสู่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81สานต่อความร่วมมือและกับเคลื่อนผลประโยชน์ไทยบนเวทีโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีเสร็จภารกิจประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นออกเดินทางสู่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81สานต่อความร่วมมือและขับเคลื่อนผลประโยชน์ไทยบนเวทีโลก
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจประชุมทีมประเทศไทยณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยมีกำหนดการเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติจอร์จเอฟเคนเนดีในเวลา 15:05 ตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกำหนดการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81จากเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติเพื่อเตรียมการสำหรับภารกิจสำคัญรวมถึงการพบหารือกับฝ่ายต่างๆในช่วงการประชุมภริษนาถฝันแสนสุขรายงาน
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำคลองผงเพงในจุดเสี่ยงเตรียมแผนรับเขื่อนเจ้าพระยาปรับอัตราระบายน้ำเพิ่ม
6: นายไพบูลย์สุภบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในคลองผงเพงช่วงหมู่5ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองซึ่งเป็นจุดเสี่ยงจุดแรกที่น้ำจะเข้าท่วมพื้นที่ตำบลผงเพงหมู่5หากปริมาณน้ำในคลองผงเพงเพิ่มขึ้นนายไพบูลย์กล่าวว่าขณะนี้ทุกหน่วยมีการวางแผนดำเนินการแก้ปัญหาอุทกภัยตามที่ได้มีการซักซ้อมไว้โดยชลประทานประสานงานกับท้องถิ่นเรื่องการแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือวิกฤตจากน้ำท่วมด้านนายมนตรีเนียมรอดชลประทานจังหวัดอ่างทองยืนยันว่าปัจจุบันพื้นที่ริมตลิ่งสองฝั่งน้ำในเขตจังหวัดอ่างทองยังไม่ได้รับผลกระทบแต่หากคาดว่ากรมชลประทานระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำในคลองผงเพงและแม่น้ำเจ้าพระยาจะเพิ่มเฉลี่ยราว 50-70 เซนติเมตรจากปัจจุบันซึ่งขอให้ประชาชนติดตามการประกาศจากกรมชลประทานและภาครัฐเป็นหลักพิดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
1: บังกลาเทศพบผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก87รายในเดือนกันยายนซึ่งเป็นยอดผู้เสียชีวิตรายเดือนที่สูงที่สุดในปีนี้กรมบริการสุขภาพของบังกลาเทศรายงานว่าบังกลาเทศพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายใหม่ 1,593 รายและพบผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าว6รายในรอบ24ชั่วโมงนับจนถึงเวลา 8:00 น.ของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้ตัวเลขผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกของบังกลาเทศในเดือนกันยายนเพิ่มเป็น 26,126 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต87รายซึ่งถือเป็นยอดผู้เสียชีวิตรายเดือนที่สูงที่สุดในปีนี้ทั้งนี้ทางการบังกลาเทศเริ่มดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกระยะเวลา3เดือนตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาท่ามกลางความเสี่ยงสูงที่จะเผชิญจากโรคที่มียุงเป็นพาหะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะช่วงฤดูมรสุมระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายนของทุกปีขณะที่ล่าสุดบังกลาเทศพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมกว่า 61,700 รายและเสียชีวิต184รายในปีนี้1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
7: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบตันด้วยบอลลูนใส่ขดลวดในจังหวัดกระบี่โดยทีมแพทย์ชำนาญการโรคหัวใจตลอด24ชั่วโมงหากท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับร้าวขึ้นไปถึงคางหรือแขนหอบเหนื่อยหายใจติดขัดตัวเย็นหมดสติเข้าข่ายภาวะหัวใจขาดเลือดฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิ์ยูเซฟโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือใช้สิทธิ์สุขภาพอื่นๆโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการคุณของแผ่นดินค่ะ
9: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุณของแผ่นดินนะคะทางสวทกระบี่ FM 98.5 MHz กับดิฉันวาสนาบัวทองค่ะก็จะพาคุณผู้ฟังมาร่วมติดตามเรื่องราวดีๆค่ะที่สะท้อนถึงความรักชาติการทำความดีการมีจิตสาธารณะรวมถึงเรื่องราวของบุคคลและหน่วยงานที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาตินะคะวันนี้มาพบกันตรงกับวันที่21กันยายน2569นะคะก็จะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังตลอด1ชั่วโมงนี้นะคะค่ะคุณผู้ฟังคะการทำความดีไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่เสมอไปนะคะเพราะว่าการช่วยเหลือผู้อื่นการมีน้ำใจการเคารพกติกาการรักษาสาธารณสมบัติหรือแม้แต่การทำหน้าที่ของตนเองที่ดีที่สุดก็ล้วนถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมที่น่าอยู่นะคะเมื่อแต่ละคนเริ่มต้นจากทำสิ่งดีๆจากตัวเองความดีเล็กๆก็จะสามารถส่งต่อไปสู่คนรอบข้างแล้วก็กลายเป็นพลังสำคัญในการสร้างชุมชนและประเทศชาติให้เข้มแข็งได้นะคะซึ่งตลอดรายการนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็จะได้พบกับเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งสาระเกี่ยวกับการทำความดีการมีส่วนร่วมเพื่อสังคมและก็เรื่องราวของคนของแผ่นดินที่จะมุ่งมั่นทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้รายการคุณของแผ่นดินก็ยังคงนำเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังนะคะติดตามรับฟังกันได้จนถึงเวลา15 นาฬิกาค่ะวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังในช่วงหน้ากันค่ะช่วงนี้มาฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนค่ะ

ระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์โดยสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพุทธกาลประเทศไทยก็เช่นเดียวกันสถาบันพระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงจากสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจวบจนถึงปัจจุบันในทุกด้านจนเกิดเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ร้อยความเป็นชาติเอาไว้โดยไม่อาจแยกจากกันได้เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาพุทธมามกะผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ยืนหยัดความตั้งมั่นในพระราชหฤทัยที่จะปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการดูแลรักษาป่าไม้สนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยโครงการป่ารักน้ำที่เริ่มต้นจากการอนุรักษ์ป่าเพียงไม่กี่สิบไร่ในภาคอีสานจวบจนวันนี้ได้ขยายผลเป็นกว่าแสนไร่รวมทั้งเป็นต้นแบบโครงการอื่นๆที่สร้างจิตสำนึกให้คนและป่าอยู่ร่วมกันฉันจะสร้างป่านับเป็นพระราชปณิธานที่สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ทุกชีวิตบนผืนแผ่นดินไทย

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบการณ์นิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล

0: ุกนาทีบนโลกนี้มีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายการรับรู้และส่งต่อข่าวสารก็รวดเร็วตามไปด้วย
1: โดยเฉพาะการแชร
0: ์หรือกดไลค์ด้วยความรวดเร็วขาดการไตร่ตรองจนเกิดความเสียหายสร้างความรู้ความเข้าใจข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ในสังคมเลือกเสพสื่ออย่างสร้างสรรค์รู้เท่าทันสถานการณ์จริง

ได้รับฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันไปแล้วนะคะช่วงนี้มาฟังสาระน่ารู้เกี่ยวกับวันศาสตร์เดือน10ภาคใต้กันบ้างนะคะคุณผู้ฟังคะในปีนี้นะคะปี2569ซึ่งวันศาสตร์เดือน10ภาคใต้ก็ตรงกับวันที่11ตุลาคม2569วันแรม15ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันศาสตร์เดือน10ภาคใต้คือประเพณีทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายและญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วและผู้ที่ตกนรกหรือเรียกว่าเปรตนะคะจะได้รับอนุญาตให้มาพบกับญาติของตนในเมืองมนุษย์ได้ในวันแรม1ค่ำเดือน10นะคะและกลับไปสู่นรกดังเดิมในวันแรม15ค่ำเดือน10จึงมีการทำบุญวันศาสตร์2วาระแต่ส่วนใหญ่ทำวันแรม15ค่ำเดือน10เพราะมีความสำคัญมากกว่านะคะประเพณีทำบุญตายายหรือประเพณีรับส่งตายายคือญาติที่ล่วงลับไปแล้วกลับมาเยี่ยมลูกหลานในวันแรม1ค่ำเดือน10และกลับนรกตามเดิมในวันแรม15ค่ำเดือน10ซึ่งญาติที่ล่วงลับเหล่านี้เป็นตายายเมื่อท่านมาก็จะทำบุญรับเมื่อท่านกลับก็จะส่งกลับจึงเรียกประเพณีดังกล่าวนี้ว่าทำบุญตายายสำหรับการทำบุญของชาวภาคใต้เป็นประเพณีทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้บุคคลที่ล่วงลับอาจจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายและญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วโดยเฉพาะผู้ที่ต้องตกนรกหรือเรียกว่าเปรตนั้นจะ

พิธีการชิงเปรตคือมีการจัดเป็นขบวนแห่ใหญ่โตบางแห่งแต่งตัวเป็นเปรตเข้าร่วมไปในขบวนด้วยซึ่งพิธีชิงเปรตหรือปางเปรตนั้นเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทำบุญนั่นก็คือเมื่อจัดหมับยกหมับไปถวายพระภิกษุแล้วจะเอาอาหารซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งต่างหากไปจัดตั้งไว้ให้เปรตซึ่งจะขาดไม่ได้ก็คือขนม5อย่างคือขนมพองขนมลาขนมกงหรือบางทีก็ใช้ขนมไข่ปลาขนมดีซัมและขนมบ้าส่วนอาหารจะเป็นอาหารที่ผู้ล่วงลับไปแล้วชอบในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งเชื่อกันว่าญาติที่ล่วงลับไปแล้วจะมีโอกาสได้กลับมารับส่วนบุญจากญาติพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่และญาติจะได้รับส่วนบุญได้เต็มที่มีโอกาสหมดหนี้กรรมได้ไปเกิดหรือมีความสุขที่ต้องมีการส่งเสริมแนวทางการจัดกิจกรรมวันศาสตร์ไทยก็เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพชนผู้มีพระคุณนะคะและก็แสดงความกตัญญูต่อพระแม่โพธิ์ศพด้วยนะคะสังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรมการทำนาเป็นอาชีพหลักการแสดงความกตัญญูต่อพระแม่โพธิ์ศพหรือผีไร่ผีนาที่ช่วยรักษาข้าวกล้าในนาให้เจริญงอกงามดีในช่วงเดือน10ซึ่งเป็นช่วงที่ข้าวกล้ากำลังงอกงามและรอเก็บเกี่ยวเมื่อสุกจึงมีเวลาว่างพอที่จะทำบุญเพื่อเลี้ยงขอบคุณตอบแทนค่ะ

ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวในพื้นที่จังหวัดกระบี่ของเรากันบ้างนะคะจังหวัดกระบี่ค่ะเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานนายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าการจังหวัดกระบี่ท่านก็ได้เป็นประธานประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิท่าอากาศยานกระบี่ฝ่ายทหารมทบ43ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ฝ่ายปกครองหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคมการแพทย์และสาธารณสุขเข้าร่วมณห้องประชุมพนมเบญจาศาลากลางจังหวัดกระบี่ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีกำหนดเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ณท่าอากาศยานกระบี่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ในวันพุธที่23กันยายน2569ระหว่างเวลา 9:00 น.ถึง 10:10 น.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงร่วมประชุมเพื่อเตรียมพร้อมและบูรณาการการปฏิบัติงานเพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและเกิดความปลอดภัยสูงสุดโดยได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านต่างๆนะคะพร้อมกันนี้ค่ะทางท่านผู้ราชการจังหวัดกระบี่นะคะท่านก็ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การรับเสด็จเป็นไปอย่างสมพระเกียรติค่ะ

แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธามีใจเมืองเป็นศูนย์พลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพซึ่งบัดนี้พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้เสด็จขึ้นเป็นเทพเทวดาถึงเวลาเปลี่ยนผ่านพระผู้นั่งเมืองเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่คือรัชกาลที่10ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาของรายการคุณของแผ่นดินหมดลงอีกแล้วค่ะคุณฟังสามารถติดตามรับฟังรายการคุณของแผ่นดินได้ทุกวันจันทร์นะคะเวลา 14:10 นจนถึงเวลา 15:00 นทางคลื่น FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะและวันนี้ดิฉันวาสนาบัวทองพร้อมทีมงานสวทกระบี่ทุกคนลาคุณฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลร่วมกับภาคเอกชนใช้ระบบ AI เสริมประสิทธิภาพโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: รัฐบาลร่วมกับภาคเอกชนใช้ระบบ AI เสริมประสิทธิภาพโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มโอกาสผู้ประกอบการร้านอาหารเข้าถึงสินเชื่อนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดงานสัมมนาไลแมนวงในเมอร์ชานต์ AI Accelerator โดยเน้นย้ำถึงความสำเร็จของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการผลักดันโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อช่วยเหลือประชาชนและร้านค้าในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งช่วยลดค่าครองชีพให้แก่คนไทยกว่า26ล้านคนและช่วยเพิ่มยอดขายให้ร้านอาหารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นอกจากนี้ยังมีการต่อยอดความช่วยเหลือด้านการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาเสริมศักยภาพให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการต้นทุนและเพิ่มกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนการเปิดโอกาสให้ร้านค้าเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านสินเชื่อบนแอปพลิเคชันถุงเงินด้านนายยอดชินสุภกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารไลน์แมนวงในเปิดเผยว่าปัจจุบันไทยช่วยไทยพลัสช่วยกระจายเงินอุดหนุนจากภาครัฐสู่ร้านค้ากว่า 2,570 ล้านบาทผ่าน16ล้านคำสั่งซื้อรองหัวหน้าพรรคประชาชนระบุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ยังไม่ตอบโจทย์การเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจชี้ควรนำเงินกู้ 200,000 ล้านบาทไปช่วยกลุ่มที่ยังตกหล่นให้ตรงจุด
6: นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ที่มีแนวทางแจกเงิน 1,000 บาทเป็นเวลา2เดือนหรือเดือนละ500บาทว่าตามปรับลดขนาดโครงการลงทำให้มีงบประมาณเหลือจากเฟสแรกเพียงพอที่จะดำเนินการต่อพร้อมตั้งคำถามถึงความเหมาะสมในการนำเงินที่ควรใช้สำหรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานมาใช้เป็นมาตรการเยียวยาประชาชนเนื่องจากโครงการยังมีข้อจำกัดจากเงื่อนไขการร่วมจ่ายหรือโคเปร้อยละ40ซึ่งอาจทำให้ความช่วยเหลือส่งไปไม่ถึงประชาชนอย่างเต็มจำนวนท่ามกลางภาวะค่าครองชีพที่ยังได้รับแรงกดดันจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นขณะที่ในมิติของการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ยังไม่เห็นผลในการสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจนและตั้งข้อสังเกตถึงเป้าหมายทางการเงินของรัฐบาล พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลนำเงินกู้ 200,000 ล้านบาทไปใช้เยียวยาประชาชนอย่างตรงจุดโดยเฉพาะกลุ่มที่ยังตกหล่นจากมาตรการเดิมเช่นเกษตรกรชาวประมงและภาคขนส่งชาววิสาปทุมมารายงาน
1: นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหนึ่งจังหวัดปทุมธานีเล่นการพนันในสถานที่ราชการ
7: พลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูกกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีชี้แจงกรณีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ภาพและข้อมูลผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหนึ่งจังหวัดปทุมธานีตั้งวงเล่นการพนันภายในสถานที่ราชการว่าจากการตรวจสอบและคำให้การของผู้ใต้บังคับบัญชาเบื้องต้นพบว่าผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหนึ่งมีพฤติกรรมดังกล่าวจริงซึ่งถือเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมจึงมีคำสั่งให้มาช่วยราชการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีโดยมีผลทันทีพร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและกำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน7วันทั้งนี้ส่วนการพิจารณาบทลงโทษจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมถึงมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดแนวทางกรณีการเล่นพนันในสถานที่ราชการโดยยืนยันว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีจะดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัดดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
9: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบตันด้วยบอลลูนใส่ขดลวดในจังหวัดกระบี่โดยทีมแพทย์ชำนาญการโรคหัวใจตลอด24ชั่วโมงหากท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับร้าวขึ้นไปถึงคางหรือแขนหอบเหนื่อยหายใจติดขัดตัวเย็นหมดสติเข้าข่ายภาวะหัวใจขาดเลือดฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิ์ยูเซฟโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือใช้สิทธิ์สุขภาพอื่นๆโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ
10: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการรอบวันทันข่าว
11: เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าว

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันเทนข่าวประจำวันจันทร์ที่21กันยายน2569ค่ะซึ่งวันนี้สวท.กระบี่มีข่าวที่น่าสนใจประจำวันดังนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นำถกกจจกระบี่นัดที่9ของปีมุ่งพิจารณาประเด็นสำคัญให้เป็นไปตามระเบียบนายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ครั้งที่9/2569ที่ห้องประชุมประกาศสายชั้น2สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่โดยมีนายสมศักดิ์กิติธรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนายวิชิตเที่ยงไทยปลัดจังหวัดกระบี่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันโดยในที่ประชุมได้ร่วมรับรองรายงานการประชุมกกจ.กระบี่ครั้งที่8/2569ซึ่งได้จัดประชุมไปเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อรับทราบรายงานและร่วมการพิจารณาประเด็นสำคัญเพื่อให้เป็นไปตามความเรียบร้อยและสอดคล้องกับระเบียบที่เกี่ยวข้องความภาคภูมิใจของชาวกระบี่โรงเรียนอมาตย์พานิชนุกูลจัดพิธีฉลอง3ผลงานที่ได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพนายสุวิสุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีเฉลิมฉลองผลงานที่ได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณอาคารอมาตย์108ปีโรงเรียนอมาตย์พานิชนุกูลตำบลปากน้ำอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่โดยมีนางสาวสิริพรศรีวิชัยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอมาตย์พานิชนุกูลร่วมในพิธีโอกาสนี้นายวิโรจน์วุ่นแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนอมาตย์พานิชนุกูลพร้อมด้วยนางสาวหนึ่งฤทัยช่วยเนียมตัวแทนวงโยธวาทิตได้อัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรางวัลชนะเลิศการประกวดวงโยธวาทิตระดับชาติขณะที่นายสุชาติขุนฤทธิ์เยี่ยมพร้อมด้วยนายวิษณุช่วยบำรุงครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษสังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้อัญเชิญรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาพุทธศักราช2568พร้อมกับที่นางจุไลวันชนกุลนางสาวอรสาชูสกุลตันติวงศ์ครูและนางสาวปภาวรินแซ่ล้ายนักเรียนผู้ได้รับรางวัลอัญเชิญโล่รางวัลพระราชทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขันร้องเพลงจีนวรรณศิลป์ลปศาสตร์วิชาการประจำปีพุทธศักราช2569ซึ่งจัดโดยสำนักวิชาการศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้อัญเชิญรางวัลพระราชทานขึ้นประดิษฐานบนแท่นเกียรติยศวางผ่านพุ่มเปิดกลวยอ่านคำถวายราชสักการะและกล่าวแสดงความยินดีโดยระบุว่ารางวัลพระราชทานถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทและเสียสละของคณะผู้บริหารครูบุคลากรนักเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะจนสร้างผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมและประเทศชาติความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากความตั้งใจจริงรางวัลที่ได้รับไม่เพียงสร้างความภาคภูมิใจให้แก่โรงเรียนอมาตย์พานิชนุกูลแต่ยังสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวกระบี่ทุกคนด้วยกระบี่เตรียมพร้อมเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม27กันยายนนี้ย้ำเลือกตั้งสุจริตโปร่งใสเมื่อวันที่20กันยายนพุทธศักราช2569ที่หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่อำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่นายสุวิสุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดการอบรมคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งผู้แทนนายจ้างและผู้แทนผู้ประกันตนหรือบอร์ดประกันสังคมซึ่งจะมีกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569โดยมีนายสันติอารัชกุลประกันสังคมจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ด้านนายสันติอรัชกูลประกันสังคมจังหวัดกระบี่ได้กล่าวว่าการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งสามารถดำเนินการเลือกตั้งได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและขั้นตอนที่กำหนดรวมทั้งสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยประธานกรรมการประจำที่เลือกตั้งกรรมการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือโดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายขั้นตอนการรับและเก็บรักษาอุปกรณ์การจัดเตรียมสถานที่เลือกตั้งตลอดจนแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ในวันออกเสียงลงคะแนนโดยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกระบี่นำโดยนายวิชาญอนงผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกระบี่สำหรับการเลือกตั้งผู้แทนนายจ้างและผู้แทนผู้ประกันตนกำหนดลงคะแนนในวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.พร้อมกันทั่วประเทศโดยจังหวัดกระบี่มีนายจ้างผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 2,581 คนและเป็นผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 5,304 ขออภัยค่ะ53,430 คนมีหน่วยเลือกตั้งรวม21หน่วยแบ่งเป็นเขตอำเภอเมืองกระบี่7หน่วยณวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่และอีก7อำเภอและ1หน่วยณศาลาประชาคมอำเภอจังหวัดกระบี่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งฝั่งนายจ้าง78คนและฝั่งผู้ประกันตน102คนผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถเลือกผู้สมัครในกลุ่มของตนเองได้ฝ่ายละ7คนโดยใช้วิธีเขียนหมายเลขผู้สมัครลงในช่องที่กำหนดจำนวน7ช่องไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับหมายเลขด้านนายสุวิสุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้กล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่ผู้ประกันตนจะได้มีส่วนร่วมเลือกบุคคลเข้าไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการรักษาและประกันสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนจึงขอให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งผู้สมัครและผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนร่วมกันดำเนินการเลือกตั้งด้วยความบริสุทธิ์ยุติสายขออภัยค่ะยุติธรรมโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายทั้งนี้การเลือกตั้งดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสรรหาผู้แทนนายจ้างและผู้แทนผู้ประกันตนเข้ามาทำหน้าที่ในคณะกรรมการประกันสังคมแทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2569ช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกับพยากรณ์อากาศและรอบวันบริการค่ะ
1: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
2: wow.
1: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบจบกันไป
3: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
4: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
5: คนไทยไม่เอาสินบน
4: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5สุราษฎร์ธานีสร้างการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศข้อดีของโซเชียลมีเดียสื่อสังคมออนไลน์คือความสะดวกรวดเร็วประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาเมื่อต้องการค้นหาข้อมูลหรือติดต่อสื่อสารกับผู้คนแต่โซเชียลมีเดียสื่อสังคมออนไลน์ก็มีข้อเสียต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานต่างๆได้ง่ายทั้งโพสต์ข้อความรูปภาพหรือวิดีโอที่ตัวเราเองอาจพลั้งเผลอหรือพลาดท่าถูกขโมยผลงานไปแบบไม่รู้ตัว
7: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน ร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: รอบวันบริการกลับมาติดตามกับพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะเริ่มอ่อนกำลังลงในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรต่อไปรับฟังข่าวบริการกฟผ.จับมือพพ.และหน่วยงานพันธมิตรเดินหน้ายกระดับประสิทธิภาพโซล่าบนหลังคาพร้อมระบบแบตเตอรี่บริหารพลังงานแบบครบวงจรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหรือพผ.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.และหน่วยงานพันธมิตรเดินหน้าศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการพลังงานกลุ่มอาคารต้นแบบในพื้นที่ย่านศูนย์กลางธุรกิจหรือ CBD เพื่อยกระดับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดของประเทศความร่วมมือในครั้งนี้มุ่งนำเทคโนโลยีพลังงานสมัยใหม่มาบูรณาการร่วมกันทั้งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโซลาร์ลูฟท็อประบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่หรือBESS รวมถึงระบบหม้อแปลงไฟฟ้าอัจฉริยะและระบบการบริหารจัดการพลังงานเพื่อให้สามารถผลิตกักเก็บและใช้พลังงานได้อย่างคุ้มค่าสูงสุดลดการพึ่งพาไฟฟ้าจากระบบในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงอีกหนึ่งจุดเด่นของโครงการคือการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้โดยผสมผสานแบตเตอรี่ใหม่กับแบตเตอรี่ใช้แล้วจากยานยนต์ไฟฟ้าหรือCycle Life Battery มาใช้ร่วมกันในระบบกักเก็บพลังงานแบบผสมช่วยยืดอายุการใช้งานทรัพยากรลดปริมาณของเสียและเพิ่มความคุ้มค่าของเศรษฐกิจก ครงการดังกล่าวยังเป็นต้นแบบการพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานสำหรับกลุ่มอาคารที่อยู่ในย่านธุรกิจที่สามารถแลกเปลี่ยนและบริหารพลังงานระหว่างอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งหากประสบความสำเร็จจะสามารถต่อยอดสู่การใช้งานเชิงพาณิชย์และขยายผลไปยังหน่วยงานหรืออาคารประเภทต่างๆได้ในอนาคตนับเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดของไทยที่ไม่เพียงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแต่ยังคงสนับสนุนเป้าหมายการมุ่งสู่การเป็นพลังงานสุทธิเป็นศูนย์และการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศในระยะยาวจบข่าวนางสาวสุดารำพึงนิดผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ควบคุมการผลิตนายสุริยันต์ประทุมมาศช่างเทคนิคควบคุมเสียงและดิฉันรุจิราเจริญโสภาผู้ประกาศสวัสดีค่ะ
1: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
2: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
1: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
2: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
1: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
2: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
1: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบตันด้วยบอลลูนใส่ขดลวดในจังหวัดกระบี่โดยทีมแพทย์ชำนาญการโรคหัวใจตลอด24ชั่วโมงหากท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับร้าวขึ้นไปถึงคางหรือแขนหอบเหนื่อยหายใจติดขัดตัวเย็นหมดสติเข้าข่ายภาวะหัวใจขาดเลือดฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิ์ยูเซฟโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือใช้สิทธิ์สุขภาพอื่นๆโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการใต้สันติสุขค่ะ
3: การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของชาวไทยพุทธและมุสลิมการดำรงความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างและอยู่ด้วยกันยังมีความสุขมีการแลกเปลี่ยนผสมผสานทางวัฒนธรรมซึ่งกันและกันเกิดเป็นความหลากหลายที่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนมานานนับศตวรรษขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้สันติสุขทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย10 สวท. 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบนสำนักประชาสัมพันธ์เขต5

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้สันติสุขกันอีกครั้งค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะวันนี้ดิฉันวาสนาบัวทองมาทำหน้าที่ตรงนี้กันอีกเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่จังหวัดภาคใต้มาฝากคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยค่ะสำหรับรายการใต้สันติสุขวันนี้ก็มี2ช่วงเช่นเคยค่ะช่วงแรกช่วงเกาะติดชายแดนใต้นะคะส่วนช่วงที่2ช่วงชีวิตดีๆที่ชายแดนใต้นะคะเดี๋ยวรายละเอียดทั้ง2ช่วงนี้ไปติดตามรับฟังในช่วงหน้ากันค่ะช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันสักเพลงก่อนค่ะ

0: องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวจังหวัดชายแดนใต้กับช่วงเกาะติดชายแดนใต้
1: มาถึงช่วงเกาะติดชายแดนใต้ค่ะช่วงเกาะติดชายแดนใต้วันนี้ได้นำข่าวเกี่ยวกับผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ร่วมสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่น47ผนึกกำลังครอบครัวอุปถัมภ์ดูแลเยาวชนชายแดนใต้เสมือนลูกหลานสร้างความเข้าใจสู่สังคมสันติสุขค่ะที่ห้องประชุมปัญญีโรงแรมพูงาอำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงานายอังกูลศีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะท่านก็ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปฐมนิเทศครอบครัวอุปถัมภ์โครงการสายใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47พื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน3จังหวัดนะคะได้แก่จังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่และก็จังหวัดภูเก็ตค่ะโดยมีนายอารีวงอารยะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยหัวหน้าคณะทำงานพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันผู้ว่าราชการจังหวัดครอบครัวอุปถัมภ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมค่ะซึ่งโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้นะคะเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากดำริของพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เรียนรู้ประสบการณ์และวิถีชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมผ่านการใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ความเข้าใจและความเกื้อกูลระหว่างเยาวชนกับครอบครัวอุปถัมภ์ค่ะสำหรับโครงการรุ่นที่47ประจำปี2569นี้นะคะมีเยาวชนเข้าร่วม440คนค่ะก็แบ่งเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานครและ9จังหวัดภาคกลาง320คนและพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันจำนวน120คนนะคะโดยมีครอบครัวอุปถัมภ์ในจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่แล้วก็จังหวัดภูเก็ตเข้าร่วม60ครอบครัวค่ะซึ่งการปฐมนิเทศครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมให้ครอบครัวอุปถัมภ์และผู้เกี่ยวข้องเข้าใจแนวทางการดำเนินโครงการและบทบาทในการดูแลเยาวชนพร้อมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่หลากหลายนำไปสู่การสร้างความเข้าใจความสัมพันธ์และการอยู่ร่วมกันอย่างเคารพในความแตกต่างทั้งนี้ค่ะจังหวัดกระบี่พร้อมสนับสนุนการดำเนินโครงการร่วมกับหน่วยงานและภาคีเครือข่ายเพื่อให้เยาวชนได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่าสามารถนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาตนเองครอบครัวและชุมชนตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความเข้าใจและความสมานฉันท์ในสังคมไทยค่ะ

ทุกวันนี้เรามักจะได้ยินได้เห็นเรื่องราวของจังหวัดชายแดนภาคใต้เกี่ยวกับความรุนแรงและความสูญเสียภาพความสุขวิถีชีวิตที่หลากหลายแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขอาจเป็นแค่ตำนานที่เล่าขานหากวันนี้เราต่างนิ่งเฉยกับความรุนแรงความสงบสุขคงไม่อาจเกิดขึ้นได้ความสุขที่ชายแดนใต้สร้างได้ด้วยสันติวิธียุติทุกความรุนแรงพบเห็นสิ่งผิดปกติแจ้งสายด่วน1341ตลอด24ชั่วโมงความเป็นหนึ่งเดียวกันของพวกเราทุกคนจะช่วยให้ดินแดนปลายด้ามขวานแห่งนี้กลับมาสงบสุขอีกครั้ง

0: ชายแดนใต้มีอะไรดีนั่นสิมีอะไรดีว่าแต่มีอะไรดีนะมีนาเกลือหวานหนึ่งเดียวในภาคใต้อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีมีมัสยิดอายุกว่า300ปีที่สร้างด้วยไม้ตะเคียนทั้งหลังอยู่ที่อำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสมีตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลามีวัดขวดที่ทุกอย่างภายในวัดสร้างด้วยขวดแก้วทั้งหมดอยู่ที่อำเภอจะนะจังหวัดสงขลาชายแดนใต้มีสถานที่สุด Amazing มากมายที่รอให้คุณมาสัมผัสอย่าลืมมาเช็คอินที่ชายแดนใต้กันนะคะ
1: สถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลากหลายในวัฒนธรรมกับช่วงชีวิตดีๆที่ชายแดนใต้
2: มาถึงช่วงของชีวิตดีๆที่ชายแดนใต้นะคะวันนี้จะนำเสนอเรื่องของข้าวยำน้ำบูดูเชิญรับฟังค่ะ
3: วันนี้เสนอเรื่องข้าวยำน้ำบูดูเมืองงามสามวัฒนธรรมศูนย์ฮาลาลเลิศล้ำชนน้อมนำศรัทธาถิ่นธรรมชาติงามตาปัตตานีสันติสุขแดนใต้นี่คือคำขวัญประจำจังหวัดปัตตานีที่บ่งบอกได้ชัดเจนว่าในพื้นที่แห่งนี้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีสถานที่ท่องเที่ยวและอาหารการกินสำหรับอาหารนั้นหากพูดถึงเมนูขึ้นชื่อของทางใต้ที่นอกจากต้มยำน้ำแกงที่ทำจากเครื่องแกงวัตถุดิบเฉพาะของภาคใต้ซึ่งเป็นที่มาของรสชาติเผ็ดร้อนแล้วก็คงไม่พ้นอาหารยอดฮิตที่คุ้นเคยกันดีมีรสชาติไม่หนักไม่เบาอย่างข้าวยำที่มีส่วนผสมของน้ำบูดูซึ่งเป็นเครื่องปรุงหลักของอาหารจำพวกยำและแกงต่างๆโดยข้าวยำปักใต้เป็นอาหารที่เชื่อว่าทุกคนต้องเคยลิ้มลองหรืออย่างน้อยก็ต้องเคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามกันมาบ้างแล้วเพราะเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของชาวใต้จนดูเหมือนจะกลายเป็นสัญลักษณ์อาหารปักใต้อีกเมนูหนึ่งก็ว่าได้ซึ่งข้าวยำของชาวใต้จะอร่อยหรือไม่อร่อยนั้นขึ้นอยู่กับน้ำบูดูเป็นสำคัญสำหรับน้ำบูดูเป็นอาหารที่มีรสเค็มโดยแหล่งที่มีการทำน้ำบูดูมากคือจังหวัดยะลาและปัตตานีเวลานำมาใส่ข้าวยำต้องเอาน้ำบูดูมาปรุงรสก่อนจะออกรสหวานเล็กน้อยแล้วแต่ความชอบน้ำบูดูของชาวใต้มีกลิ่นคาวของปลาเพราะทำมาจากปลากลิ่นคล้ายปลาร้าของทางภาคอีสานแต่น้ำบูดูจะออกกลิ่นที่รุนแรงน้อยกว่าและด้วยความที่น้ำบูดูมีรสเค็มชาวใต้จึงนำมาปรุงใส่อาหารแทนน้ำปลานั่นเองนอกจากข้าวยำจะเป็นชื่อของอาหารขึ้นชื่อเมนูหนึ่งของภาคใต้แล้วข้าวยำยังถูกนำมาเป็นชื่อของถนนอีกด้วยโดยถูกเนรมิตให้เป็นถนนข้าวยำสำหรับเทศกาลสงกรานต์ปัตตานีโดยเฉพาะทำให้จังหวัดปัตตานีมีถนนขึ้นชื่อสำหรับเล่นน้ำสงกรานต์ที่จัดอยู่ในตระกูลข้าวเช่นเช่นเดียวกันกับชาวอีสานในหลายๆจังหวัดกริตรวิวรรณเรียบเรียงนฤนาถแข็งขันนำเสนอ

คุณผู้ฟังคะเวลาของรายการตายสันติสุขหมดลงอีกแล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการนี้มาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะอย่าลืมนะคะคุณฟังช่วยกันเป็นหูเป็นตาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรานะคะเพื่อที่จะให้ทุกท่านอยู่กันอย่างสันติสุขค่ะและคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการตายสันติสุขได้เป็นประจำทุกวันจันทร์นะคะเวลา 15:30 นถึง 16:00 นทางสวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สำหรับวันนี้ดิฉันวาสนาบัวทองพร้อมทีมงานสวทกระบี่ทุกคนลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: ร่ำไห้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
3: กระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดพื้นที่ท่าอากาศยานภูมิภาคทั่วประเทศจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปจากบริษัทดอยคำเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรไทย
4: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมหารือร่วมกับผู้บริหารบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดและกรมท่าอากาศยานเพื่อหาแนวทางเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ดอยคำในพื้นที่ท่าอากาศยานภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อนำศักยภาพของโครงข่ายสนามบินภูมิภาคมาช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่เกษตรกรเนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรของไทยทั้งพืชผักและผลไม้มีคุณภาพสูงและเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติการขยายจุดจำหน่ายในพื้นที่ท่าอากาศยานจึงเป็นการช่วยกระจายรายได้ตรงสู่ชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นทั้งยังเป็นการยกระดับท่าอากาศยานภูมิภาคให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นตามนโยบาย Airport for Regional Development จึงได้มอบหมายให้กรมท่าอากาศยานไปประสานรายละเอียดร่วมกับบริษัทดอยคำเพื่อพิจารณาคัดเลือกท่าที่มีความเหมาะสมและดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องนพศรแก้วคำรายงาน
3: ผู้บัญชาการทหารเรือยืนยันไม่ได้กังวลต่อกระแสสังคมที่มีต่อโครงการจัดหาเรือฟริเกตพร้อมย้ำกองทัพเรือพูดความจริงเสมอ
5: พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือกล่าวถึงกระแสข่าวและประเด็นข้อสงสัยที่เกิดต่อสังคมภายหลังที่กองทัพเรือได้จัดแถลงข่าวเพื่อชี้แจงโครงการจัดหาเรือฟริเกตในวงเงิน 17,000 ล้านบาทเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาโดยยืนยันว่ากองทัพเรือชี้แจงข้อเท็จจริงมาโดยตลอดหากมีประเด็นใดที่สังคมหรือสื่อมวลชนตั้งคำถามก็พร้อมตอบและชี้แจงตามข้อเท็จจริงพร้อมกล่าวเสริมว่าเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏกระแสต่างๆที่มีต่อเรื่องนี้ก็จะค่อยๆ คลี่คลายลงไปพร้อมกันนี้ผู้บัญชาการทหารเรือยืนยันด้วยว่าไม่ได้กังวลใดๆต่อกระแสสังคมและกระแสข่าวที่มีต่อโครงการนี้แม้จะเป็นช่วงก่อนแถลงข่าวหรือหลังการแถลงเสร็จสิ้นก็ตามปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนเทศบาลนครแม่สอดซ้อมแผนเผชิญเหตุกราดยิงผนึกกำลังตำรวจแพทย์กู้ภัยเตรียมพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉิน
6: ที่โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากได้จัดการซ้อมแผนเผชิญเหตุกราดยิงภายในสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนสามารถรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสมลดความเสี่ยงและความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นโดยได้ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรแม่สอดโรงพยาบาลแม่สอดหน่วยกู้ชีพกู้ภัยพิทักษ์การหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครแม่สอดและคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดบูรณาการกำลังในการฝึกซ้อมทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติตั้งแต่การแจ้งเหตุการดูแลความปลอดภัยการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บการปฐมพยาบาลตลอดจนการประสานส่งต่อผู้บาดเจ็บเข้าสู่ระบบการแพทย์ฉุกเฉินการซ้อมแผนเผชิญเหตุจึงถือเป็นความสำคัญในการสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กครูบุคลากรและประชาชนช่วยให้ทุกหน่วยงานสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินดิเรกอินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกับ17 นาฬิกาค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
8: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7 จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4 โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5 แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการ5แยกข่าวนะคะโดยในวันนี้ค่ะทีมงานสวทพงาเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการค่ะดิฉันสาลิหาอุสมาค่ะ
1: ดิฉันปุณรัตน์ทิติพัชโสภิตค่ะ
0: ค่ะในวันนี้นะคะก็เหมือนเช่นเคยค่ะในช่วงของรายการให้แยกข่าวนะคะเราก็ยังคงมีประเด็นแล้วก็เรื่องราวต่างๆนะคะที่นำมาหยิบยกนำมาเล่าสู่กันฟังนะคะในพื้นที่ของ7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะหนึ่งในนั้นค่ะเราก็ยังคงมีทีมงานเบื้องหลังหลากหลายท่านไม่ใช่ว่ามีแค่เราทั้ง2ท่านเท่านั้นนะคะก็จะมีทางด้านของช่างเทคนิครวมไปถึงเต็มสถานีเลยกันเลยทีเดียวนะคะและในส่วนของเรื่องราวต่างๆนะคะที่จะนำมาพูดคุยกันนะคะในช่วงของรายการให้แยกข่าวในวันนี้นะคะก็มีทั้งเรื่องราวในส่วนของเรื่องของข่าวสารนะคะในส่วนของรัฐบาลรวมไปถึงข่าวสารในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะก็อย่างที
1: ่
0: พูดกันก็คือในช่วงนี้ก็เป็นในช่วงของเทศกาลกินเจ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: หนึ่งในนั้นค่ะในพื้นที่จังหวัดพังงาเองก็จะมีการจัดงานนี้ขึ้นนะคะก็อิ่มบุญ9บาทนะคะจ่ายเพียง9บาทเท่านั้นนะคะก็จะมีการเปิดโรงทานนะคะให้พี่น้องประชาชนทั้งในพื้นที่จังหวัดพังงาเองรวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงกันด้วยค่ะในส่วนของเรื่องราวต่างๆที่นำมาอัปเดตกันนะคะในช่วงแรกของรายการมีอะไรบ้างคะน้องปาย
1: ค่ะช่วงแรกนะคะก็คือรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาเริ่มต้นกันที่ประเด็นเศรษฐกิจค่ะและการดูแลค่าครองชีพกันก่อนนะคะกับความเคลื่อนไหวจากทางรัฐบาลค่ะโดยนายเอกนิตินะคะเปิด3เครื่องมือค่ะพยุงราคาน้ำมันนะคะหากต้องลดภาษีค่ะเล็ง E20B20 ค่ะหนุนเกษตรกรย้ำดูแลค่าครองชีพควบคู่วินัยการคลังค่ะไม่สร้างวิกฤตซ้ำค่ะค่ะนายเอกนิตินิติธานประภาสนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะได้กล่าวถึงข้อเสนอนะคะให้นำวงเงินกู้ส่วนที่ยังเหลือนะคะจากมาตรการเยียวยาผลกระทบวิกฤตตะวันออกกลางค่ะมาใช้ดูแลราคาน้ำมันนะคะผ่านการลดภาษีสรรพสามิตค่ะว่ารัฐบาลค่ะมีเครื่องมือสำคัญนะคะสำหรับการบริหารจัดการราคาพลังงานหลายทางค่ะและต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์ค่ะโดยนายเอกนิตินะคะกล่าวว่าเครื่องมือหลักนะคะมีอยู่3ส่วนค่ะได้แก่การใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะการขอความร่วมมือจากโรงกลั่นนะคะให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินค่ะจากค่าการกลั่นนะคะมาช่วยบรรเทาราคาขายปลีกค่ะและการปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันค่ะซึ่งถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะหากสถานการณ์นะคะมีความจำเป็นค่ะอย่างไรก็ตามค่ะที่ผ่านมาค่ะรัฐบาลนะคะยังไม่ได้เลือกใช้การลดภาษีสรรพสามิตค่ะเนื่องจากทุกครั้งนะคะที่ลดภาษีรายได้ของภาครัฐนะคะก็จะหายไปทันทีค่ะขณะที่ภาระรายจ่ายนะคะไม่ได้ลดลงตามค่ะสุดท้ายค่ะรัฐบาลค่ะอาจต้องกลับไปกู้เงินนะคะเพื่อชดเชยรายได้ที่หายไปค่ะจึงต้องพิจารณาผลกระทบนะคะต่อฐานะการคลังควบคู่กันค่ะซึ่งรองนายกรัฐมนตรีค่ะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะได้กล่าวค่ะว่าหากถึงจุดที่จำเป็นต้องใช้มาตรการภาษีนะคะรัฐบาลค่ะกำลังพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือแบบเจาะจงมากขึ้นค่ะโดยอาจเน้นน้ำมันบางประเภทค่ะเช่น E20 และ B20 ค่ะซึ่งมีสัดส่วนเอทานอลนะคะและไบโอดีเซลอยู่ในระดับสูงค่ะเพื่อให้ประโยชน์จากมาตรการนะคะไม่ได้จบเพียงการลดราคาน้ำมันค่ะแต่ยังส่งต่อไปถึงภาคการเกษตรอีกด้วยค่ะพี่ฮา
0: ค่ะทั้งนี้เองนะคะในส่วนของเอทานอลนะคะที่ใช้เป็นส่วนผสมใน E20 เนี่ยก็มีวัตถุดิบสำคัญจากอ้อยแล้วก็ในส่วนของไบโอดีเซลก็เชื่อมโยงกับน้ำมันปาล์มค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเลือกใช้มาตรการลดภาษีกับน้ำมันกลุ่มดังกล่าวนะคะผู้ฟังก็สามารถที่จะช่วยในเรื่องของมาตรการด้านพลังงานที่เชื่อมโยงไปถึงรายได้ของเกษตรกรไทยอีกทางหนึ่งค่ะทั้งนี้นะคะในส่วนของการช่วยพี่น้องประชาชนในเรื่องของค่าครองชีพต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการรักษาวินัยการคลังโดยเฉพาะในช่วงของปลายปีงบประมาณปัจจุบันนะคะซึ่งก็จะสิ้นสุดในเดือนกันยายนนี้นะคะเนื่องจากว่าช่องว่างทางการคลังนะคะที่ยังเหลืออยู่มีจำนวนมากค่ะเพียงประมาณ 10,000 กว่าล้านบาทหากออกมาตรการลดรายได้ของรัฐโดยไม่ประเมินภาระในรอบด้านนะคะก็จะทำให้เกิดปัญหาด้านพลังงานลุกลามไปสู่ปัญหาฐานะการคลังและกลายเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตกันได้ส่วนปีงบประมาณถัดไปนะคะผู้ฟังรัฐบาลก็จะมีการประเมินนะพื้นที่ทางการคลัง ังอีกครั้งหนึ่งก่อนตัดสินใจว่าสามารถที่จะใช้มาตรการใดเพิ่มเติมมากน้อยเพียงใดค่ะซึ่งหลักๆเลยนะคะการประเมินรายงานล่าสุดเนี่ยในส่วนของประเทศไทยเองค่ะผู้ฟังสามารถที่จะบริหารจัดการพลังงานปัญหาพลังงานได้ดีนะคะขณะเดียวกันเองก็ยังมีการรักษาวินัยทางการคลังได้อย่างเข้มแข็งต่อเนื่องซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องรักษาไว้ค่ะทั้งนี้เองนะคะผู้ฟังก็ต้องมีการติดตามว่ารูปแบบของภาวะราคาน้ำมันเองรวมไปถึงสถานการณ์ต่างๆอย่างเช่นสงครามต่างๆเนี่ยมีความผันผวนนะคะก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะ
1: ค่ะพี่ฮาข่าวนี้น่าสนใจมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะ
0: ค
1: ่ะจังหวัดพังงาค่ะเปิดเส้นทางท่องเที่ยวทางทะเลแห่งใหม่ค่ะเกาะตั้งเลนหรือที่ชาวบ้านเรียกกันค่ะว่าหาดคดนะคะตำบลบางเตยอำเภอเมืองพังงาจุดหมายใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติค่ะพี่ฮาที่เราจะได้ชมปรากฏการณ์ทะเลแหวกและฝูงปูมดแดงค่ะหรือปูทหารนับล้านตัวนะคะที่ออกมากินบนผืนทรายในช่วงน้ำทะเลลดต่ำค่ะสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ที่มาเยือนค่ะซึ่งนายพงวัฒนะคะบุญโกยกำนันตำบลบางเตยค่ะพร้อมด้วยนายสมยศวหรักษ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ค่ะตำบลบางเตยนะคะได้นำสื่อมวลชนค่ะและคณะนักท่องเที่ยวนะคะลงเรือจากท่าเรือบ้านใต้หมู่ที่9ตำบลบางเตยนะคะเพื่อสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวแห่งใหม่ในพื้นที่อ่าวพังงาค่ะโดยใช้เวลานั่งเรือนะคะประมาณ20นาทีค่ะก็จะถึงเกาะตั้งเลนหรือหาดคดค่ะซึ่งจะมีปรากฏการณ์ธรรมชาตินะคะที่โดดเด่นในช่วงทะเลน้ำลดลงค่ะในช่วงน้ำใหญ่นะคะประมาณขึ้น12ค่ำถึงแรม3ค่ำค่ะซึ่งจะปรากฏสันดอนทรายขนาดใหญ่ค่ะทอดยาวออกไปเป็นระยะทางนับกิโลเมตรค่ะกลายเป็นทะเลแหวกค่ะให้สามารถเดินชมธรรมชาติบนผืนทรายได้ค่ะโดยไฮไลท์สำคัญนะคะก็คือฝูงปูมดแดงค่ะหรือปูทหารจำนวนมหาศาลนะคะที่ออกจากรูนะคะมาหากินบนผืนทรายนะคะเพื่อเดินทางเข้าไปใกล้จะพบปูตัวเล็กค่ะกามสีแดงนับล้านตัวกระจายอยู่เต็มพื้นที่นะคะในบางช่วงค่ะก็จะมองเห็นละลานตาไปทั่วผืนทรายค่ะสร้างความตื่นเต้นและประทับใจนะคะให้กับนักท่องเที่ยวที่ได้พบเห็นเป็นครั้งแรกค่ะโดยเมื่อมีคนเดินเข้าใกล้นะคะปูนะคะก็จะพากันวิ่งหนีค่ะและหมุดกลับลงไปในรูอย่างรวดเร็วค่ะพี่ฮา
0: ค่ะก็จากที่คุณผู้ฟังได้ดูทางด้านของจออยู่นะคะก็จะเห็นว่าน้องปูเนี่ยเยอะแยะกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งหาดคดเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ทำมาหากินของพี่น้องประชาชนกันด้วยนะเพราะว่าหลักๆแล้วในพื้นที่จังหวัดพังงาเองเนี่ยส่วนใหญ่พี่น้องประชาชนเนี่ยจะทำอาชีพประมงพื้นบ้านค่ะก็ถือได้ว่ามีความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของระบบนิเวศหรือมีในรูปแบบของเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของน้องปูต่างๆเนี่ยซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนเพราะว่าเนี่ยก็จะถึงในช่วงของสิ้นปีกันแล้วนะคะก็อยากให้คุณผู้ฟังเองที่ติดตามอยู่ทางเพจของสวทพงากรมประชาสัมพันธ์แล้วก็สถานีที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายกันด้วยนะคะเชิญชวนมาท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าในช่วงของน้ำลดเนี่ยมันก็จะมีเรียกว่าพื้นทรายแบบนี้มันจะสวยเพราะว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามาในช่วงนี้เนี่ยอาจจะเป็นในช่วงของหน้าฝนนะเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นเนินทรายแบบนี้ก็ต้องดูในส่วนของกะระยะเวลาก็เหมือนที่น้องปายได้พูดไปก็ประมาณขึ้น12ค่ำถึงแรม3ค่ำนะคะก็สามารถที่จะมาท่องเที่ยวกันได้
1: ค
0: ่ะหนึ่งในนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ดูไปแล้วเนี่ยชื่นชอบเรื่องของการท่องเที่ยวในส่วนของสัมผัสธรรมชาติต่างๆนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามหรือว่าประสานการเดินทางได้ที่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6นะคะนายสมยศวรหรัตน์นะคะหมู่ที่6ตำบลบางเตยหรืออาจจะโทรนะคะไปสอบถามกันได้ว่าระยะทางใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงถึงจะส่วนในส่วนของการดูน้องปูนี้น
1: ะ
0: ก็โทรไปเลยค่ะผ่านหมายเลขโทรศัพท์098-376-2406นะคะเดี๋ยวเรามีเสียงสัมภาษณ์นะคะจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6กันค่ะไปรับฟังกันพร้อมๆกันค่ะ
1: ค่ะ

0: เขาเกาะที่บ้านเราก็เรียกนะครับเกาะตังเลนแล้วก็ซ้ายมือเป็นเขาสองพี่น้องนะครับก็ฝั่งนู้นก็ติดเขตฝั่งกระบี่แล้วก็ฝั่งนี้ฝ่ามือก็พังงาหมดก็รองน้ําอยู่นู้นน่ะเลยสองพี่น้องไปแล้วก็เรียกไอ้ตรงนั้นเป็นฝั่งกระบี่หมดพอพื้นที่ตรงนี้นะครับกลางช่วงน้ําลดมันจะมีปูแดงขึ้นมาโชว์ก็เป็นล้านตัวแต่เวลาตอนกลางคืนน้ําเต็มแล้วก็ชาวบ้าน3 4 5หมู่บ้านก็มาหากินอยู่แถบนี้ก็ช่วงเวลานะครับบางทีมันมีน้ำขึ้นน้ำลงช่วงมันบางช่วงมันแห้งเยอะถ้าแห้งเยอะแล้วก็ต้องเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศด้วยบางทีฟ้าครึ้มๆอย่างนี้ปูจะไม่ขึ้นแต่ว่าต้องไงมีแสงแดดนิดๆถึงจะมันขึ้นเยอะมาช่วงประมาณน้ำตายๆก็ประมาณ14ค่ำ13 14ค่ำตรงนั้นนะน้ำก็ขึ้นลงไม่เยอะแล้วก็ต้องดูดินฟ้าอากาศด้วยนะครับถ้าเป็นแดดแต่ฟ้าครึ้มๆอย่างนี้จะมองปูไม่เห็น
1: ปูมดแดงเนี่ยเขาจะชอบในเรื่องของอากาศดี
0: ๆอากาศดีๆครับครับฟ้าโปร่งครับขึ้นมาอาบแดดแบบนั้นนะแบบ
1: นั้นอันนี้คือชาวประมงพื้นบ้านของเราเนี่ยค่ะผู้ใหญ่เราจะเห็นปรากฏการณ์อย่างเงี้ยตัวปูเนี่ยมานานหรือยังคะหรือว่า
0: ก็ตั้งแต่อายุผมก็ประมาณ50กว่าปีก็มี
1: มาโดยตลอด
0: นะครับ
1: ชาวบ้านก็มาเห็นอยู่บ่อยครั้ง
0: ใช่
1: แล้วสิ่งที่ชาวบ้านเห็นอยากให้นักท่องเที่ยวได้เห็น
0: ด้วยครับ
1: เชิญชวนยังไงดีคะบาง
0: หมู่บ้านเรานะครับก็มีเรืออยู่นะครับแต่ถ้าใครต้องการจะมาเที่ยวเดี๋ยวก็ลงในเพจไว้แล้วก็ลงเบอร์โทรไว้แต่ก็ต้องมาช่วงไหนเดี๋ยวค่อยนัดแนะกับทีมงานอีกทีครับ
2: ช่วง PRD Service
3: กลับมาในช่วงของ PRD Service นะคะก็ยังคงมีประเด็นเรื่องราวต่างๆที่แต่ละพื้นที่ช่วงนี้ค่ะก็เป็นช่วงหน้าฝนนะคะหนึ่งในนั้นในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะก็เกิดน้ำท่วมนะคะซึ่งตอนนี้นะคะสภาวะในรูปแบบของน้ำเนี่ยก็เป็นภาวะปกติแล้วนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะในพื้นที่จังหวัดพังงาเองก็ได้มีการผนึกกำลังทุกภาคส่วนนะคะช่วยผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ของอำเภอตะกั่วป่านะคะก็มีการเยียวยา 1,017 ครัวเรือนค่ะโดยจะมีทางด้านของนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะพร้อมด้วยในส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพังงาขีด2นายดำรงฉิมทับนายอำเภอตะกั่วป่าค่ะรวมไปถึงนายอมรเทพปรีคำนะคะรักษาการราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำท้องที่นะคะก็ได้มีการลงพื้นที่นะคะให้กำลังใจพี่น้องประชาชนผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของอำเภอตะกั่วป่านะคะพร้อมมอบถุงยังชีพสิ่งของอุปโภคบริโภคนะคะที่บริเวณตำบลบางไทรตำบลบางในศรีนะคะแล้วก็ขีดเทศบาลเมืองตะกั่วป่าค่ะทั้งนี้เองนะคะเราจะเห็นดังภาพนะคะว่าจะมีหน่วยงานหลากหลายภาคส่วนนะคะที่ลงไปช่วยเหลือแล้วก็จัดส่งข้าวของนะคะข้าวหรือว่าแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่ประสบปัญหานะคะน้ำท่วมในส่วนของสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของอำเภอตะกั่วป่าภาพรวมนะคะมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบประมาณ5ตำบล นะคะ24หมู่บ้าน 1,017 ครัวเรือนค่ะปัจจุบันนี้ค่ะผู้ฟังระดับน้ำเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ใช่ส่วนใหญ่แหละก็คือลดไปแล้วเพราะว่าตั้งแต่เช้าของวันนี้นะคะอาจจะมีแดดแดดออกแล้วนะคะแต่ในส่วนของเมื่อวานเนี่ยก็ยังมีเม็ดฝนโปรยปรายค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องมีการติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันอย่างใกล้ชิดกันด้วยค่ะ
4: ค่ะคุณผู้ฟังคะเราขยับมาที่กิจกรรมงานบุญนะคะในพื้นที่จังหวัดพังงาของบ้านเรานะคะโดยทางเทศบาลค่ะตำบลท้ายเหมืองขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านค่ะมาร่วมออกซุ้มอาหารในงานกินผักอิ่มบุญ9บาทค่ะเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานประเพณีและแบ่งปันความอิ่มอร่อยให้กับพี่น้องประชาชนนะคะในช่วงเทศกาลกินเจปีนี้ค่ะสำหรับท่านที่สนใจนะคะสามารถแจ้งความประสงค์ร่วมออกซุ้มอาหารได้ค่ะตั้งแต่วันนี้ค่ะจนถึงวันที่13ตุลาคม2569ค่ะ โดยกำหนดการออกซุ้มบริการอาหารนะคะก็จะมีขึ้นในวันที่16ตุลาคม2569ค่ะณบริเวณตลาดเทศบาลตำบลท้ายเหมืองค่ะตั้งแต่เวลา13:30 น.ถึง16:30 น.ค่ะก็เรานะคะมาร่วมสืบสานประเพณีค่ะร่วมสร้างบุญและแบ่งปันความอิ่มอร่อยไปด้วยกันนะคะโดยท่านใดนะคะที่สนใจค่ะสามารถติดต่อจองซุ้มอาหารหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณก้อยค่ะ086-279-8737ค่ะคุณแตงไทย082-537-9565และคุณมดค่ะ088-945-1622ได้เลยค่ะ
3: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะคะที่เรานำมาพูดคุยในช่วงของรายการ5แยกข่าวโดยทีมงานสวทพงาเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการค่ะในวันพรุ่งนี้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันได้นะคะพบกับสวทกระบี่นะคะแล้วก็ในรายการถัดไปนะคะก็ติดตามในช่วงของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะซึ่งในวันนี้นะคะสวทหนองคายเป็นแม่ข่ายค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันสาลิหาอุสมาค่ะ
4: ดิฉันปุณรัตน์ทิติพัสโสภิตค่ะ
3: พร้อมทีมงานสวทพงาต้องลาคุณผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทุกภูมิภาคทั่วประเทศค่ะในวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคายรับหน้าที่เป็นผู้ผลิตรายการค่ะควบคุมการผลิตโดยนายประมุขไทยเสถียรผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคายอำนวยการผลิตโดยนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ค่ะและในวันนี้ดิฉันนางสาวธนรัตน์จีนน่วม
2: และดิฉันพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์รับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการค่ะในวันนี้นะคะจะนำทุกท่านไปสัมผัสกับเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อราษฎรปวงชนชาวไทยรวมถึงราษฎรชาวหนองคายค่ะ
1: ในช่วงแรกของรายการขอพาทุกท่านเดินทางไปยังจังหวัดหนองคายค่ะเมืองริมฝั่งโขงที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและเป็นดินแดนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยพระบาทและน้ำพระราชหฤทัยอันอบอุ่นที่ยังคงตราตรึงอยู่ในใจของชาวหนองคายมาจนถึงปัจจุบันค่ะเรามาร่วมย้อนรอยวันเวลาและติดตามเรื่องราวอันน่าประทับใจไปพร้อมๆกันในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: สวัสดีค่ะดิฉันจิรนันท์สกุลตั้งไพศาลค่ะเป็นผู้บริหารตลาดท่าเรือท่าเสด็จแห่งนี้ค่ะอาคารแห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เป็นพิเศษมากๆก็คือในปี2511พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ท่านได้ทรงเสด็จมาที่นี่และมาประกอบพิธีปล่อยสายส่งไฟฟ้าแรงสูงจากประเทศไทยไปยังประเทศลาวค่ะโดยพระองค์ท่านเสด็จมาลงแพที่ท่าเรือแห่งนี้ค่ะแล้วก็แพล่องไปกลางลำแม่น้ำโขงค่ะประกอบพิธีร่วมกับเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนากษัตริย์พระองค์สุดท้ายของฝั่งลาวค่ะในการประกอบพิธีในครั้งนั้นอาคารท่าเรือแห่งนี้จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นท่าเสด็จค่ะ
1: ย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2511นับเป็นช่วงเวลาประวัติศาสตร์ที่ชาวหนองคายไม่มีวันลืมเลือนค่ะเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียมราษฎรในพื้นที่จังหวัดหนองคายในครั้งนั้นทั้งสองพระองค์ได้เสด็จมายังท่าเรือแห่งนี้ซึ่งต่อมาได้พระราชทานนามใหม่เป็นสิริมงคลว่าท่าเสด็จจารึกลงบนแผ่นดินริมฝั่งโขงซึ่งได้เปลี่ยนจากตลาดชายแดนเล็กๆให้กลายเป็นศูนย์รวมใจและเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่สำคัญจนกลายเป็นตลาดท่าเรือท่าเสด็จที่ผู้คนทั่วสารทิศรู้จักกันดีในปัจจุบันค่ะภาพความทรงจำในวันนั้นไม่เพียงแต่สร้างความตื้นตันใจให้กับผู้ที่มาเฝ้ารับเสด็จแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมงานศิลปาชีพและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวหนองคายอีกด้วยค่ะ
2: นอกจากเรื่องราวริมฝั่งโขงแล้วพระเมตตาของพระองค์ยังแผ่ขยายไปยังพื้นที่เกษตรกรรมเรียกได้ว่าซึมลึกลงในแผ่นดินของหนองคายจากโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดหนองคายค่ะขอพาทุกท่านย้อนกลับไปมองภาพความจริงในอดีตของพื้นที่ลุ่มน้ำทอนซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอสีเชียงใหม่และอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายค่ะในอดีตพื้นที่แถบนี้เรียกว่าเต็มไปด้วยปัญหาการบุกรุกป่าต้นน้ำความเสื่อมโทรมของดินในพื้นที่ป่าสงวนและที่หนักที่สุดคือเรื่องของน้ำค่ะฤดูฝนน้ำท่วมฉับพลันพอหน้าแล้งน้ำก็แห้งขอดจนดินแตกระแหงเกษตรกรทำมาหากินลำบากผลผลิตตกต่ำและประสบภาวะยากจนอย่างหนักค่ะแต่ความทุกข์ยากของราษฎรไม่เคยพ้นสายพระเนตรทั้งสองพระองค์เมื่อความทราบถึงสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์จึงได้ทรงมีพระราชดำริให้ก่อตั้งโครงการพัฒนาลุ่มน้ำทอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นโดยทรงเน้นย้ำเรื่องการบริหารจัดการน้ำและการฟื้นฟูธรรมชาติไปพร้อมๆกัน
3: ช่วงตามรอยพระเมตตา

0: ไม่มีใครอยู่ได้โดยไม่มีน้ำเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายต้องทราบว่าป่าคือสิ่งที่บันดาลให้เกิดมีฝนป่าเป็นสิ่งที่บันดาลให้เกิดความชุ่มชื้นเกิดน้ำ
1: กล้าไม้พระราชทานจากพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่พระราชทานแก่ราษฎรของพระองค์ทั่วทุกท้องถิ่นไทยนับพันนับหมื่นกล้าวันนี้ได้เติบโตเป็นร่มพระบารมีแผ่ร่มเงาช่วยพิทักษ์ป่ารักษาต้นน้ำลำธารให้ดำรงประโยชน์แก่คนไทยและแผ่นดินไทยโดยมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆเป็นดั่งสะพานเชื่อมโยงคนไทยได้ช่วยกันรักษาผืนป่าซึ่งก็รวมถึงโครงการพัฒนาลุ่มน้ำทอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลพระพุทธบาทอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายกุญแจสู่ความสำเร็จในการจุดประกายและสานต่อพระราชปณิธานรวมเป็นพลังที่มุ่งมั่นสร้างผืนป่าจากต้นกล้าต้นเล็กๆเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จเป็นป่าไม้ที่สมบูรณ์คืนแก่แผ่นดินและประโยชน์สุขที่เพิ่มขึ้นแก่ราษฎรของพระองค
2: ์พื้นที่75,000 กว่าไร่เนี่ยที่อยู่ในพื้นที่โครงการเนี่ยฮะก็มีชุมชนอยู่นะครับมีชุมชนอยู่ก็เลยเราน้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งเป็นการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนะฮะก็มีพวกไม้กินได้พวกหวายนะฮะพวกขี้เหล็กอะไรพวกนี้นะฮะก็จะปลูกผสมผสานเหมือนกับว่าเราได้ปลูกป่าในใจคนนะครับที่ประชาชนเขาจะได้มีส่วนร่วมนะฮะมีส่วนร่วมในการที่จะช่วยกันดูแลรักษาป่า
1: ธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตคือบทแรกของการบันทึกผืนป่าสมบูรณ์อันเกิดจากพลังศรัทธาและความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงปลูกสร้างจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ลงสู่จิตใจราษฎรได้อย่างยั่งยืน
2: ผมรสตพนะฮะพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตเพื่อเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของพวกเราหมู่บ้านวังน้ำมอกนะครับซึ่งเราได้ไปรับพระราชทานธงจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับซึ่งเป็นขวัญกำลังใจให้เราช่วยกันทำความดีนะครับรักษาป่านะครับเพื่อลูกหลานคนของบ้านบางน้ำมอกต่อไปครับ
1: ที่สำคัญการจัดตั้งโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมยังสะท้อนถึงผลสำเร็จในการสานต่อแนวทางพระราชทานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันไม่บุกรุกป่าลดการพึ่งพิงจากป่าใหญ
3: ่ไก่ที่เราเอามาส่งเสริมเป็นยังไงบ้างครับปริมาณเยอะขึ้นไหม
4: เงินที่ทางหัวหน้ามาเสนอตรงนี้ต้นทุนก็ยังเหมือนเดิมน้ำก็ยังมีอยู่ก็หมุนเวียนกันไป
5: ขยายสมาชิกอีก
4: ขยายให้กับสมาชิกอีกตอนนี้มีสมาชิกแล้วเท่าไหร่
5: อีที่5ขยายอีก5ราย
4: มีรวมแล้ว35รายนะคร
2: ับ
4: ที่ขยายไปแล้วเงินส่วนนี้นี่ไม่สูญหายนะครับมันก็มีกำไรอยู
3: ่ในส่วนของส่วนละการเนี่ยต้องการให้เราเนี่ยมีอยู่มีกินมีได้สามารถเลี้ยงตัวเองได้ลดการพึ่งพิงป่าและหลักๆคือเราต้องการมีส่วนร่วมเป็นการสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์รักษาป่าในพื้นที่เราให้อยู่คงต่อไปนะกลุ่มหมู่บ้านของแต่ละกลุ่มที่อยู่โดยรอบของป่าเนี่ยเราจะต้องไปส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เขานะครับอย่างของบ้านวังน้ำมอกเราก็ส่งเสริมตามโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมนะครับของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าเพื่อได้สนับสนุนเงินให้จัดตั้งกลุ่มอาชีพกลุ่มละ50,000บาทเพื่อให้กลุ่มอาชีพที่เขาจัดตั้งนำไปเลี้ยงไก่เป็นการลดการพึ่งพาป่าอีกทางหนึ่งเป็นทางเลือกอาชีพเพื่อให้ราษฎรเขามีรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกทางหนึ่งครับ
1: ป่าและคนดำรงอยู่อย่างพึ่งพาเกื้อกูลและเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันเมื่อคนรู้รักป่าป่าย่อมคืนความอุดมสมบูรณ์สู่ชุมชนโดยรอบเป็นเสมือนซูเปอร์มาร์เก็ตของชุมชน
6: ไอเหตุนี้มาจากป่าชุมชนนะครับป่าชุมชนของเราก็บ้านเราก็มีเนื้อที่ประมาณ500ไร่ครับการดูแลรักษาก็คณะกรรมการป่าครับมีคณะกรรมการมีประธานดูแลเพื่อ

0: ให้ป้องกันไม่ให้มีไฟไหม้นะครับก็จะได้กลิ่นเห็ดชาวบ้านจะรักษาไว้ได้กลิ่นได้แล้วไม้ที่เรามาจากสารก็นำมาจากป่าชุมชนเป็นบางส่วนก็จะปลูกเสริมนะครับ
1: ภาพป่าผืนเก่าได้ถูกลบเลือนด้วยภาพป่าผืนใหม่ที่แจ่มชัดด้วยความเขียวขจีและอีกไม่นานพันกล้าไม้เหล่านี้ก็จะเติบโตเป็นร่มเงาให้กับทุกชีวิตได้พึ่งพิง
2: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
3: กิจกรรมการปลูกเสริมป่าของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายถือเป็นผลสำเร็จของการต่อยอดแนวพระราชดำริปลูกป่าในใจคนโดยให้ราษฎรหรือคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาผืนป่าชุมชนเมื่อเขาดูแลผืนป่าป่าก็จะดูแลคนอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์อย่างแท้จริงสวัสดีค่ะ
4: และในช่วงสานต่อพระราชปณิธานมาฟังเรื่องราวกันต่อจากผู้บริหารตลาดท่าเสด็จในฐานะผู้ร่วมสืบสารและเก็บรักษาพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกันค่ะ
5: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

0: ่พิเศษมากๆก็คือในเรื่องของผ้าไทยนะคะซึ่งเราเองได้มีความตั้งใจอย่างมากเลยนะคะที่จะสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านในเรื่องของการส่งเสริมผ้าไทยนะคะก็มีการอนุรักษ์แล้วก็มีการสืบค้นหาผ้าลายโบราณเก่าๆนะคะแล้วก็มาสนับสนุนให้ช่างทอได้นำลายโบราณนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาลายนาคต่างๆค่ะก็ไปค้นหาลายเก่าๆมาแล้วก็มาคุยกับพี่ป้านะคะคุณยายนะคะว่าคุณยายช่วยทอลายนี้ให้หน่อยเรามาช่วยกันอนุรักษ์นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มาอะแดปหรือมาปรับเป็นลายของหนองคายด้วยค่ะซึ่งลายของหนองคายเนี่ยก็เป็นลายต้องเรียกว่าลายนาคน้อยนะคะลายนาคน้อยนี่ก็จะประกอบด้วยลายมงคลมีลายเม็ดข้าวสารนะคะลายพานพุ่มค่ะลายนาคลายน้ำไหลลายกุ้งหอยปูปลาอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือเป็นต้องเรียกว่าลายมงคลค่ะอันนี้ก็จะเป็นผ้าที่ค่อนข้างขึ้นชื่อที่ทางเราเองได้ร่วมกับช่างทอนะคะช่วยกันพัฒนาลายผ้าแล้วก็อนุรักษ์ลายดั้งเดิมเอาไว้ค่ะโดยส่วนตัวแล้วมีความซาบซึ้งใจแล้วก็รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ได้ทรงมีพระเมตตาต่อประชาชนชาวไทยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องผ้าสำหรับสายพระเนตรอันยาวไกลของพระองค์ท่านในการที่จะเข้ามาพัฒนาผ้าร่วมกับชาวบ้านในชนบทนะคะพระองค์ท่านทรงงานค่ำมืดดึกดื่นนะคะในชนบทห่างไกลโดยทรงไม่เหน็ดเหนื่อยนะคะแล้วก็พระองค์ท่านยังมีสายพระเนตรที่จะนำศิลปินชาวฝรั่งเศสนะคะเข้ามาออกแบบแล้วก็นำผ้าเนี่ยไปตัดเย็บฉลองพระองค์นะคะซึ่งล่าสุดนี้ก็ได้มีการนำไปจัดแสดงที่ฝรั่งเศสนะคะก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทั่วโลกซึ่งรู้จักผ้าไทยอยู่แล้วนะคะก็ได้ชื่นชมกับงานศิลปะของไทยด้วยค่ะก็ต้องเรียนว่าพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเนี่ยได้สร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องในอีสานนะคะที่มีรายได้จากการทอผ้านะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังมีการส่งเสริมในเรื่องของการทอผ้าทั้งผ้าไหมและผ้าฝ้ายนะคะรวมทั้งศิลปะแขนงต่างๆที่พระองค์ท่านได้วางรากฐานเอาไว้ให้กับปวงชนชาวไทยค่ะต้องเรียนว่าเป็นโชคดีของพระศกนิกรชาวไทยค่ะที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแล้วก็ประกอบด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลที่ได้วางรากฐานในเรื่องของเอกลักษณ์ของชาตินะคะทุกวันนี้เวลาที่ดิฉันไปต่างประเทศค่ะก็ภูมิใจในความเป็นไทยมากๆค่ะเวลาที่ได้มีโอกาสบอกชาวต่างชาติว่าฉันเป็นคนไทยนะฝรั่งก็จะมาลุมมาตุ้มเลยนะคะก็จะมาเข้ามาหาแล้วบอกว่ารู้ไหมฉันอยากไปประเทศของยูมากเลยเป็นสิ่งในชีวิตของฉันต้องไปให้ได้นะคะหรือแม้แต่บางคนบอกว่าฉันไปบ่อยมากเลยเป็นที่ที่ฉันชอบที่สุดฉันชอบวัฒนธรรมของเธอประเพณีของเธอทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคนไทยค่ะก็มีความรู้สึกภูมิใจมากค่ะภูมิใจในความเป็นไทยนะคะในเอกลักษณ์ของแผ่นดินในวัฒนธรรมในวิถีชีวิตที่เป็นคนไทยค่ะเรามีการสนับสนุนการใช้สีธรรมชาตินะคะในผ้าฝ้ายทอมือเราเน้นในเรื่องของกลุ่มที่เป็นไม้มงคลค่ะไม่ว่าจะเป็นจากไม้สักนะคะจากสักทองนะคะแก่นคูณนะคะแก่นคูณภาษาอีสานของเราเรียกว่าคำคูณนะคะแล้วก็แก่นขนุนนะคะก็จะเป็นไม้มงคลที่เรานำเข้ามาในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการย้อมค่ะซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าจะเป็นในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะนอกจากนั้นเราก็ยังมีในเรื่องของผ้าคลามด้วยนะคะที่เป็นต้องเรียกว่าผ้าย้อมที่ขึ้นชื่อในระดับสากลนะคะที่ให้สีน้ำเงินสวยแล้วก็ชาวต่างชาติก็นิยมมากๆค่ะโดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นนี่จะชอบผ้าคลามเป็นพิเศษค่ะ ที่นี่นอกจากมีผ้าสวยๆแล้วนะคะเรายังสนับสนุนศิลปินของจังหวัดหนองคายนะคะถ้ามาที่หนองคายเนี่ยจะได้เห็นภาพเขียนสวยๆนะคะศิลปินต้องเรียกว่าช้างเผือกค่ะก็มีทั้งภาพเขียนสีน้ำสีน้ำมันนะคะมีงานเขียนที่เก๋ๆมากเลยค่ะแล้วก็นอกจากศิลปินหนองคายแล้วก็ยังมีศิลปินชั้นนำของประเทศด้วยค่ะก็เรามีชมรมศิลปะที่หนองคายนะคะที่ดิฉันเองก็อยากจะส่งเสริมให้งานศิลปะด้านนี้ได้โดดเด่นขึ้นมาค่ะอยากจะฝากถึงน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะอยากจะเชิญชวนให้มาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมการพัฒนางานศิลปะของไทยในแขนงต่างๆนะคะเพราะน้องๆเองก็มีไอเดียใหม่ๆนะคะถ้าหากน้องๆได้เข้ามามีส่วนร่วมนะคะดิฉันก็คิดว่าเราจะมีงานศิลปะที่ร่วมสมัยนะคะเพราะน้องๆเองก็มีความเป็นคนรุ่นใหม่นะคะมีสื่อมีเทคโนโลยีมีสิ่งที่จะมาช่วยสนับสนุนอีกมากมายนะคะมั่นใจว่าหากได้กำลังจากคนรุ่นใหม่เข้ามานะคะศิลปะของไทยนี่จะได้ถูกพัฒนาแล้วก็มีชื่อเสียงไปแล้วก็เอกลักษณ์ของชาติก็จะอยู่คู่ชาติไทยไปอีกนานค่ะ
1: จากพระมหากรุณาธิคุณที่ได้วางรากฐานไว้ก็นำมาสู่การสานต่อพระราชปณิธานณตลาดท่าเสด็จในปัจจุบันค่ะที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงตลาดเพื่อการค้าขายเท่านั้นแต่ยังถูกเนรมิตพื้นที่ส่วนหนึ่งให้เป็นสถานที่กึ่งนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าซึ่งภายในนิทรรศการแห่งนี้ก็ได้จัดแสดงผลงานจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะการฟื้นฟูและส่งเสริมภาพพื้นถิ่นลายเอกลักษณ์ของจังหวัดหนองคายค่ะที่ได้รับพระกรุณาธิคุณในการยกย่องและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมจากการทอผ้ารวมไปถึงการเปิดพื้นที่สนับสนุนศิลปินนักวาดรูปท้องถิ่นที่ได้ถ่ายทอดความงดงามของชีวิตลุ่มน้ำโขงและเรื่องราวจากพระราชกรณียกิจผ่านปลายผู้กันออกมาเป็นผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าเพื่อให้นักท่องเที่ยวและคนรุ่นหลังได้เรียนรู้และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
2: ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวอันทรงคุณค่าที่สะท้อนให้เห็นว่าพระเมตตาของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่เคยเหือดหายไปจากหัวใจของชาวหนองคายเลยแม้แต่น้อยค่ะจากท่าเสด็จในวันนั้นสู่โครงการพระราชดำริและงานศิลปาชีพในวันนี้ทุกอย่างล้วนเป็นประดิษฐกรรมแห่งความรักที่พระองค์ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยให้อยู่ดีมีสุขใต้ร่มพระบารมีอย่างแท้จริงค่ะ
1: สำหรับวันนี้เวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงก็ได้หมดลงแล้วค่ะดิฉันธัญรัตน์จีนนุ่ม
2: และดิฉันพุทธรักษาอภิธรรมพงษ
1: ์พร้อมทีมงานทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง

0: ประหัตเชิดชู
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอขวาวสินนรินทร์และอำเภอศรีขอรภูมิติดตามพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมกำชับจังหวัดสุรินทร์เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติต่างๆอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอขวาวสินนรินทร์และอำเภอศรีขอรภูมิติดตามพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมกำชับจังหวัดสุรินทร์เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติต่าง
7: ๆนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่พร้อมประชุมมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยโดยนายเจเศรษฐได้ลงพื้นที่สระหนองโคกอำเภอขวาวสินนรินทร์ได้ติดตามโครงการก่อสร้างพัฒนาเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์สระหนองโคกที่มุ่งพลิกฟื้นพื้นที่โดยรอบแหล่งน้ำให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพนอกจากนี้ยังกำชับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์บูรณาการกับท้องถิ่นและท้องที่เตรียมแผนรับมือภัยพิบัติเครื่องมือเครื่องจักรกลและบุคลากรให้พร้อมโดยเฉพาะระบบแจ้งเตือนภัยที่ในอำเภอต้องเร่งตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเพื่อส่งข้อความเซลล์บอสแคสไปยังประชาชนได้อย่างรวดเร็วสำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายได้ปรับเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 5,000 บาทต่อครัวเรือนผ่านระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อลดภาระเงินสะสมของท้องถิ่นโดยครอบคลุมถึงบ้านเรือนที่ไม่มีเลขที่และบ้านเช่าด้วยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครพนมมอบสิทธิ์ทำกินให้ประชาชน812รายพร้อมกำชับหน่วยงานในพื้นที่เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเสริมสร้างอาชีพ
8: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติได้ลงพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อติดตามการกระจายการถือครองที่ดินและการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลหรือคทช.พร้อมมอบนโยบายและเอกสารสิทธิ์ให้ประชาชนณองค์การบริหารส่วนตำบลปลาปากอำเภอปลาปาก และในโอกาสนี้ได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าพนตูมและป่านางมในพื้นที่อำเภอโพนสวรรค์และอำเภอท่าอุเทนซึ่งมีเนื้อที่รวม86ไร่และมอบสมุดประจำตัวคทช.ให้ผู้แทนประชาชนจำนวน812รายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงบ้านโพนสว่างและป่าประปากทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีได้กำชับหน่วยงานเร่งรับรองคุณสมบัติและจัดทำสมุดประจำตัวคทช.พร้อมบูรณาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส่งเสริมอาชีพและการรวมกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ที่ดินตามหลักเกณฑ์สร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างมั่นคงคัทริยาศรีสุธรสวท.นครพนมรายงาน
2: สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับกองทัพบกแถลงผลการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดยึดไอซ์300กิโลกรัมมูลค่ารวมกว่า70ล้านบาทขณะเตรียมลำเลียงลงสู่พื้นที่ภาคใต
9: ้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างตำรวจสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษกับหน่วยข่าวกรองทางทหารกองทัพบกโดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมตัวผู้ต้องหาได้จำนวน2รายบริเวณสถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่งบนถนนพระราม2ในพื้นที่อำเภออัมพวาในจังหวัดสมุทรสงครามจากการตรวจค้นภายในตู้คอนเทนเนอร์พบยาเสพติดไฮโทประเภท1หรือไอซ์ซุกซ่อนอยู่รวม15กระสอบน้ำหนักประมาณ300กิโลกรัมซึ่งได้ทำการยึดของกลางประกอบด้วยยาไอซ์รถหัวลากบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์มูลค่ารวมกว่า70ล้านบาทพร้อมด้วยโทรศัพท์มือถือ3เครื่องเงินสด 46,300 บาทและสร้อยคอทองคำอีก2เส้นและแจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดไฮโทประเภท1โดยมีไว้เพื่อจำหน่ายเพื่อการค้าโดยจากการตรวจค้นประวัติพบว่าผู้ต้องหาทั้ง2รายไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมมาก่อนขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลเพื่อติดตามจับกุมผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
11: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบตันด้วยบอลลูนใส่ขดลวดในจังหวัดกระบี่โดยทีมแพทย์ชำนาญการโรคหัวใจตลอด24ชั่วโมงหากท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับร้าวขึ้นไปถึงคางหรือแขนหอบเหนื่อยหายใจติดขัดตัวเย็นหมดสติเข้าข่ายภาวะหัวใจขาดเลือดฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิ์ยูเซฟโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือใช้สิทธิ์สุขภาพอื่นๆโทร075-850-111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ
12: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปรับฟังรายการบ้านนี้มีสุขค่ะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบ้านนี้มีสุขกันอีกครั้งนะคะทางสวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์โดยมีพี่นีน่ารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะสำหรับรายการบ้านนี้มีสุขนะคะจัดขึ้นเพื่อที่จะให้ครอบครัวไทยนะคะอยู่กันอย่างมีความสุขค่ะซึ่งทางรายการบ้านนี้มีสุขเราจะมาพบกับคุณฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่เวลา 17:07 นาทีโดยประมาณหลังจากจบข่าวต้นชั่วโมงจนถึงเวลา 18:00 นนะคะซึ่งเราจะมี3ช่วงด้วยกันค่ะนั่นก็คือช่วงแรกค่ะช่วงเก็บมาฝากนะคะก็จะนำสาระน่ารู้มาฝากคุณฟังค่ะส่วนช่วงที่2ช่วงเอาข่าวมาเล่าก็จะนำข่าวของรัฐบาลหรือว่าข่าวที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นข่าวที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนะคะส่วนช่วงที่3ค่ะช่วงนิทานพาเพลินนะคะก็เป็นนิทานสำหรับน้องๆหนูๆมาฝากเช่นกันนะคะและเราจะมีเพลงเพราะๆมาสลับกับแต่ละช่วงให้คุณฟังได้รับฟังกันด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังในช่วงหน้ากันนะคะช่วงนี้เรามาฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันสัก2เพลงก่อนค่ะ

มาถึงช่วงเก็บมาฝากค่ะวันนี้จะมาพูดคุยกับคุณฟังเรื่องเด็กติดเกมปัญหาพฤติกรรมที่ต้องให้ความสำคัญนะคะเด็กติดเกมค่ะเป็นปัญหาที่พบมากในเด็กและวัยรุ่นซึ่งก็ส่งผลโดยตรงต่อการใช้ชีวิตประจำวันนะคะและก็อาจจะส่งผลให้เกิดอาการป่วยทางจิตเวชที่ต้องให้ความสำคัญด้วยนะคะการเล่นเกมเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งซึ่งให้ความบันเทิงเป็นหลักนะคะเสริมสร้างความสุขในช่วงเวลาว่างได้ดีแต่ว่าบางครั้งก็ทำให้เกิดโทษและก็กลายเป็นปัญหาตามมาได้ถ้าหากว่าใช้งานไม่เหมาะสมนะคะสำหรับกิจกรรมดังกล่าวเนี้ยนะคะสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทนั่นก็คือการเล่นเกมทั่วไปและการติดเกมซึ่งการติดเกมก็คือปัญหาที่ถือว่าเป็นอาการป่วยทางจิตเวชที่ต้องได้รับการรักษานะคะคราวนี้เรามาดูกันว่าความแตกต่างระหว่างการเล่นเกมทั่วไปกับการติดเกมเป็นอย่างไรนะคะผู้ที่เล่นเกมทั่วไปก็สามารถควบคุมตัวเองได้รู้จักแบ่งเวลาในการเล่นเกมได้อย่างเหมาะสมการเล่นเกมไม่รบกวนหรือส่งผลกระทบต่อกิจกรรมประจำวันนะคะส่วนผู้ที่มีปัญหาติดเกมค่ะเล่นเกมมากจนรบกวนกิจกรรมอื่นในชีวิตประจำวันในความคิดจะวกวนอยู่กับเรื่องเกมแม้ในขณะที่ทำกิจกรรมอื่นอยู่นะคะไม่มีแก่จิตแก่ใจจะทำอย่างอื่นนอกจากเล่นเกมมีความรู้สึกอยากเล่นเกมอยู่ตลอดเวลาหากมีสิ่งมาขัดขวางการเล่นเกมก็จะรู้สึกหงุดหงิดฉุนเฉียวมีความกระวนกระวายกระสับกระส่ายหากไม่ได้เล่นเกมนะคะไม่มีการแบ่งเวลาโดยเวลาส่วนมากจะเอาไปเล่นเกมบางรายโดดเรียนไปเล่นเกมหรือไม่ยอมนอนเพราะมัวแต่เล่นเกมรวมไปถึงไม่กินข้าวตามเวลาไม่ออกไปสังสรรค์กับเพื่อนเหล่านี้เป็นต้นนะคะคราวนี้มาดูกันว่าปัญหาติดเกมเกิดจากอะไรสมองที่คุ้นชินกับสิ่งที่ทำแล้วเกิดความสุขจึงมีความต้องการที่จะทำสิ่งนั้นบ่อยๆโดยจะส่งผลกระทบมากต่อกลุ่มเด็กและวัยรุ่นเนื่องจากว่าสมองยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่โดยเฉพาะสมองในส่วนของการยับยั้งชั่งใจหรือว่าการใช้เหตุผลเด็กวัยนี้จึงควรรักษาศักยภาพของสมองเอาไว้นะคะโดยการฝึกวินัยกับตัวเองให้มากๆผู้ปกครองก็มีส่วนสำคัญในการป้องกันปัญหาดังกล่าวนะคะการดูแลเด็กและวัยรุ่นเพื่อป้องกันปัญหาเด็กติดเกมนะคะคือผู้ปกครองต้องพยายามฝึกให้เด็กสามารถควบคุมตัวเองได้อย่างเช่นว่าการตั้งกฎกติกาในเรื่องของระยะเวลาการเล่นเกมของเด็กกฎกติกาเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องมาก่อนเสมอและก็รวมไปถึงการไม่ควรให้เด็กเนี่ยมีเครื่องเล่นเกมหรือว่าคอมพิวเตอร์ในห้องนอนส่วนตัวของตนเองนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญค่ะที่ผู้ปกครองเด็กควรดูแลเอาใจใส่อย่างสม่ำเสมอนะคะไม่ควรที่จะปล่อยปละละเลยจนกระทั่งเกิดปัญหาเพราะจะแก้ไขได้ยากค่ะโดยทั่วไปนะคะการเล่นเกมเป็นเพียงกิจกรรมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นหากใช้งานในระดับที่พอดีก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนที่มีประสิทธิภาพอย่างหนึ่งค่ะแต่ถ้าหากว่าเด็กคนไหนสามารถแบ่งเวลาได้อย่างเหมาะสมไม่บกพร่องต่อหน้าที่ความรับผิดชอบการเล่นเกมก็ไม่ทำให้เกิดโทษแต่ถ้าหากว่าพบเด็กเริ่มมีพฤติกรรมเสพติดหรือหมกมุ่นมากเกินไปอาจจะก่อให้เกิดปัญหาทางจิตเวชตามมาและก็เป็นปัญหาที่ผู้ปกครองควรให้ความสำคัญนะคะที่สำคัญที่สุดค่ะผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ก็ควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการหลีกเลี่ยงหน้าจอเวลามีปฏิสัมพันธ์กับลูกควบคุมตนเองไม่ใช้หน้าจอเกินความจำเป็นค่ะ

0: ช่วงเอาข่าวมาเล่าม
1: าถึงช่วงเอาข่าวมาเล่าค่ะข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประชุมรัฐมนตรีแรงงานเอเปคครั้งที่8ร่วมมือออสเตรเลียจีนขยายโอกาสแรงงานไทยพัฒนาทักษะคุ้มครองสิทธิแรงงานซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทักษะและการฝึกอบรมเครือข่ายออสเตรเลียในช่วงการประชุมรัฐมนตรีแรงงานเอเปคครั้งที่8ณสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยหารือ3ประเด็นสำคัญได้แก่1การเคลื่อนย้ายแรงงานและโอกาสการจ้างงานเป็นการติดตามผลการหารือร่วมกันเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเกี่ยวกับการขยายโอกาสการจ้างงานให้แก่แรงงานไทยในออสเตรเลียโดยเฉพาะสาขาเกษตรกรรมตามฤดูกาลก่อสร้างแรงงานฝีมือและแรงงานทักษะสูง 2. การพัฒนาทักษะแรงงานและอนาคตแห่งการทำงานซึ่งไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับและเพิ่มพูนทักษะแรงงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพรวมถึงสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันฝึกอบรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศและ3ในช่วงที่ไทยทำหน้าที่เป็นประธานรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนในวาระปี2569ถึงปี2571ขอความร่วมมือจากเครือรัฐออสเตรเลียสนับสนุนและแลกเปลี่ยนเรื่องอาเซียนสกิลเซอร์ติฟิเคชันและ AI Governance ร่วมกับสมาชิกอาเซียนเพื่อประโยชน์ด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศนอกจากนี้ได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนยกระดับความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และทักษะแรงงานโดยเฉพาะทักษะรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและทักษะสีเขียวต่อยอดความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับบริษัทจีนในประเทศไทยรวมถึงหัวเว่ยเพื่อพัฒนาแรงงานให้สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานยุคใหม่ขณะที่การประชุมรัฐมนตรีแรงงานเอเปคครั้งที่8ในวันที่21กันยายน2569มุ่งเน้นความร่วมมือ3ด้านได้แก่การส่งเสริมการจ้างงานคุณภาพสูงและการพัฒนาเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการจ้างงานการลงทุนในคนและพัฒนาทักษะวิชาชีพและการพัฒนาระบบประกันสังคมดิจิตอลนะคะทั้งนี้นะคะเพื่อยกระดับศักยภาพแรงงานไทยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับสมาชิกค่ะ

0: ช่วงนิทานพาเพลิน
1: กระต่ายสอยดาว
2: คืนนี้ช่างเป็นคืนที่เงียบสงบดีเหลือเกินเจ้ากระต่ายน้อยนอนรับลมอยู่ที่ชายทะเลพลางแหงหน้ามองดูดวงดาวบนท้องฟ้าแล้วมันก็มองเห็นดวงดาวที่สว่างและสุขใสที่สุดดวงหนึ่ง
3: โอ้โห

ฉันไม่เคยเห็นดวงดาวที่สวยอย่างนี้มาก่อนเลยถ้าดาวดวงนี้เป็นของฉันก็ดีนะสิฉันจะได้เอามาติดไว้บนฝาผนังแล้วก็มองดูมันทั้งวันทั้งคืนดีล่ะฉันจะเอาไม้สอยมันลงมาดีกว่า

ไม่ไหวฮะดวงดาวอยู่สูงเกินไปสงสัยจะต้องหาผู้ช่วยสักคนหนึ่งแล้วล่ะอ๋อนึกออกแล้วว่าจะขอความช่วยเหลือจากใครดี

0: สวัสดีจ้าคุณน้องนางนวล
1: อ้าวกระต่ายน้อยมาหาฉันดึกดึกเดินเดินอย่างเงี้ยมีธุระอะไรหรือเปล่า
0: ใช่แล้วล่ะจ้าคือว่าฉันมีเรื่องจะมาขอคำปรึกษาหน่อยอะ
1: เรื่องอะไรล่ะ
0: คือว่าฉันเห็นดวงดาวที่สวยที่สุดอยู่ดวงนึงอะนะแล้วก็เลยอยากจะเก็บมันเอาไว้อะ
1: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันล่ะ
0: เกี่ยวสิคือว่าดวงดาวน่ะมันอยู่สูงจนฉันเก็บไม่ถึงเลยก็เลยอยากจะขอให้เธอช่วยฉันอีกแรงนึงอะ
1: ให้ฉันช่วยอะเหรอช่วยยังไงล่ะ
0: ก็ช่วยพาฉันขึ้นไปเก็บดวงดาวน่ะสิพอได้ดวงดาวมาแล้วนะเราก็จะมาแบ่งครึ่งกันไงล่ะ
1: แบ่งครึ่งอะเหรอแม้ฉันน่ะไม่ค่อยอยากจะได้ดวงดาวที่แค่มีแค่ครึ่งดวงสักเท่าไหร่หรอกนะ
0: ฉันน่ะดาวดวงนี้นะไม่เหมือนดวงอื่นๆหรอกมันใหญ่จนแบ่งได้ตั้ง10ส่วนเลยล่ะ
1: งั้นก็ตกลงฉันจะร่วมมือกับเธอก็แล้วกันอันที่จริงอะนะฉันน่ะก็ชอบดวงดาวเหมือนกันนั่นแหละ
2: เมื่อตกลงกันได้แล้วสองสหายจึงออกเดินทางไปเก็บดวงดาวด้วยกันนกนางนวลบินสูงขึ้นสูงขึ้นโดยมีกระต่ายยืนถือไม้ยาวๆอยู่บนหลังของมัน
0: สูงอีกหน่อยสิคุณนกนางนวลเกือบจะถึงแล้วล่ะ
1: ถึงหรือยังเนี่ยฉันน่ะเหนื่อยจนบินไม่ไหวแล้วนะ
0: ถึงแล้วถึงแล้วขวายหน่อยสิขวายอีกหน่อยเร็ว
1: ขวาแค่นี้พอไหม
0: มากไปมากไปซ้ายอีกหน่อยซ้ายอีกหน่อยเอาล่ะทีนี้บินนิ่งๆ นะฉันจะใช้ไม้สอยดาวลงมาล่ะ
1: ได้หรือยังล่ะกระต่ายน้อย
0: อยู่เฉยๆสิยุกยิกยุกยิกอย่างเนี้ยใครจะไปสอยได้ล่ะ
1: ได้หรือยังล่ะ
0: เกือบแล้วเกือบแล้วเอาล่ะโอ้ยได้แล้วแม้ซึ่งเป็นดวงดาวที่สวยเหลือเกิน
1: ไหนไหนให้ฉันดูบ้างสิ
0: เอ๊ะคุณน้องนางนวลอย่ากระดุกกระดิกสิเดี๋ยวฉันก็ตกลงไปหรอก
1: ขอโทษขอโทษฉันน่ะตื่นเต้นไปหน่อยนะ
0: ทีหลังก็ตื่นเต้นน้อยๆหน่อยก็ดีนะเอาล่ะทีนี้เราบินกลับลงไปที่ชายหาดกันเถอะเราจะได้จัดการแบ่งดวงดาวให้เสร็จสักที
1: ตกลงจ้ากระต่ายน้อยฉันน่ะก็อยากจะได้ส่วนแบ่งของฉันเหมือนกัน
2: แต่ในขณะนั้นเองเจ้านกนางนวลมองลงไปในน้ำแล้วมันก็มองเห็นดวงดาวที่สว่างสุขใสที่สุดดวงหนึ่งโอ้โหดวงดาวที่อยู่ในน้ำอ่ะดวงใหญ่แล้วก็สว่างสุขใสเหลือเกินจริง
1: ๆเฮ้ยกระต่ายดูอะไรนั่นเซ
0: อะไรหรอ
1: นั่นไงดวงดาวที่อยู่ในน้ำนั่นไงดวงใหญ่น่าดูเลยดาวที่เธอเก็บได้นะใหญ่เท่านี้หรือเปล่าล่ะ
0: ไหนๆขอฉันดูมั่งสิโอ้โหดวงใหญ่จริงๆด้วยใหญ่กว่าดวงดาวของฉันต้องไม่รู้กี่เท่าแน่ฉันว่าเราลงไปเก็บดวงดาวนั้นดีกว่าเนาะอย่าเอาดวงนี้เลย
1: ฮ่าจะทิ้งดาวดวงเนี้ยเหรอแม้แต่น่าเสียดายนะกระต่ายน้อยอุตส่าห์พยายามแทบตายเหนื่อยก็เหนื่อยกว่าจะเก็บมาได้นะ
0: โอ้ยช่างมันเถอะหน้าอย่าไปเสียดายมันเลยเอาดาวดวงที่อยู่ในน้ำดีกว่าใหญ่กว่าต้องแยะแน่แบ่งครึ่งแล้วยังใหญ่กว่าดาวดวงนี้ซะอีก
1: งั้นก็ตามใจกระต่ายน้อยเถอะ
0: งั้นฉันจะทิ้งดวงดาวเล็กๆดวงนี้แล้วนะ1 2 3
2: แต่เมื่อเจ้ากระต่ายทิ้งดวงดาวลงไปในน้ำดาวดวงใหญ่ที่อยู่ในน้ำก็อันตรธานหายไปในทันทีทำไมน่ะล่ะก็เพราะว่าดวงดาวในน้ำน่ะคือเงาของดวงดาวที่เจ้ากระต่ายถืออยู่น่ะสิ
0: ตายแล้วดาวดวงใหญ่
1: อ้าวแล้วมันหายไปไหนล่ะ
0: งอจริงๆเลยที่มันหายไปนะก็เพราะว่ามันเป็นแค่เงาของดวงดาวที่ฉันเพิ่งทิ้งไปนะสิ
1: เงาของดวงดาวเหรอตายละถ้างั้นทำไงดีล่ะ
0: ก็รีบไปเก็บดาวดวงเก่าคืนมานะสิเร็วเข้า
2: ถ้าถึงจะเร็วยังไงก็ช้าไปซะแล้วล่ะเพราะว่าเจ้าปลาน้อยตัวหนึ่งได้กลืนเอาดวงดาวนั้นเข้าไปซะแล้ว
1: โอ้ยดูสิทีเนี้ยไม่เหลือดวงดาวสักดวงเลยอ่ะ
0: พบเธอแท้ๆเลยกระต่ายน้อยโลภมากอยากได้ดวงดาวดวงใหญ่กว่าแล้วเป็นไงล่ะอดหมดเลยเห็นไหมล่ะ
3: อ้าวแล้วมาทอดฉันได้ยังไงล่ะคุณนกนางนวลก็คุณนกบอกว่าดาวในน้ำอะดวงใหญ่กว่าไม่ใช่หรอ
0: ใช่แต่ฉันไม่ได้บอกให้เธอทิ้งดาวสักหน่อยนี่นา
3: พูดแบบนี้ได้ยังไงอ่ะใครจะไปรู้ล่ะว่าดาวในน้ำมันเป็นแค่เงาอ่ะ
0: เอาเถอะเอาเถอะเถียงกันไปก็ไม่มีประโยชน์ถึงยังไงอ่ะนะตอนนี้ก็ไม่เหลือดวงดาวสักดวงอยู่แล้วนะ
3: เฮ้ยนั่นสิเหนื่อยฟรีแท้เลยอ่ะ
0: แต่ถึงยังไงอ่ะเราก็ได้บทเรียนดีๆนะกระต่ายน้อย
3: บทเรียนอะไรหรออ
0: ้าวก็บทเรียนที่ว่าโลภมากลาภหายนะเซเนี่ยเป็นเพราะเราโลภมากอยากได้ดวงดาวดวงใหญ่ก็เลยไม่เหลือดาวสักดวงเลยไงล่ะ
3: นั่นสิต่อไปเนี้ยฉันจะไม่โลภมากอีกแล้วล่ะ
0: ฉันก็เหมือนกันนะ
2: ตั้งแต่นั้นมากระต่ายกับนกนางนวลก็เลิกนิสัยโลภมากโดยเด็ดขาดส่วนเจ้าปลาที่กินดาวเข้าไปจะเป็นยังไงนะหรอมันก็กลายเป็นปลาดาวอย่างที่เราเห็นยังไงล่ะ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการอีกแล้วค่ะคุณฟังขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการบ้านนี้มีสุขมาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก่อนจากกันวันนี้ค่ะฝากไว้สักนิดนะคะคุณฟังครอบครัวของทุกคนจะมีความสุขได้ถ้าสมาชิกในครอบครัวมีความรักความเข้าใจดูแลให้อภัยซึ่งกันและกันให้ความอบอุ่นเอื้ออาทรต่อกันอย่างเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็ใช้จ่ายอย่างรู้คุณค่านะคะเชื่อแน่ว่าครอบครัวของคุณจะอยู่กันอย่างมีความสุขแน่นอนค่ะก็ขอให้คุณฟังทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เป็นว่าเส้นทางเนี่ยเผยแพร่เรื่องผ้าได้อย่างหรูหราและจับต้องได
1: ้โจ้นะครับผมจากอินไซด์ล้านนาครับผมวันนี้ได้มีโอกาสมาเที่ยวกับโครงการภูษาล้านนาที่ผ่านมาเราเห็นแค่ตัวหนังสือแต่พอเราได้มาทริปที่เราไม่ได้แค่เที่ยวเพื่อความสนุกละแต่เราได้มาเห็นอย่างวิถีชีวิตทำไมเขาถึงทำผ้าลายนี้ทำไมมันต้องเป็นผ้าลายนี้ทำไมหมู่บ้านนี้ลายถึงไม่เหมือนกับอีกที่นึงเนี่ยทุกอย่างจริงๆมันมีที่มาหมดเลย
2: เชียงรายพะเยาแพร่และน่านแต่ละจังหวัดมีงานผ้าที่มีเรื่องราวของตัวเองพอเอาเส้นทางเหล่านี้มาเชื่อมกันเราได้อีกหนึ่งวิธีในการเที่ยวภาคเหนือได้เที่ยวได้เรียนรู้ได้พบช่างฝีมือและได้อุดหนุนงานของชุมชนไปพร้อมกันภูษาล้านนาจึงไม่ใช่แค่เรื่องของผ้าแต่เป็นเส้นทางที่ชวนเราออกไปเจอคนเห็นวิธีทำผ้าและรู้จักงานแพรพันธุ์ของล้านนาให้มากขึ้นถ้ามีโอกาสลองออกเดินทางไปสัมผัสด้วยตัวเองแล้วจะรู้ว่าเบื้องหลังผ้าหนึ่งผืนมีเรื่องราวของผู้คนและชุมชนซ่อนอยู่มากกว่าที่คิด Flow of ล้านนา Textile มหกรรมแพรพันธุ์ผ้าทอล้านนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่น่าน
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่18ทำงานที่ไม่มีโทษหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: มีหลายคนนะครับที่ติดตามกันอยู่ในช่วงเวลา 18:00 น.นะครับช่วงเคารพธงชาติแล้วก็น้องแชมป์บอกว่าเพลงถูกใจมากๆเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของการประชุมนะครับที่นำเรียนคุณผู้ฟังไปแล้วล่ะในชั่วโมงที่แล้วนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าเราเตรียมความพร้อมครับกับการประชุมที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้าตุลาคมด้วยนะครับหลายคนบอกว่าเปิดบ่อยๆเลยถูกใจเพลงเมื่อสักครู่นี้มากๆได้ครับเดี๋ยวจะฝากทีมงานด้วยช่วยประสานต่อให้สำหรับบทเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังได้ฟังแล้วติดหูบางคนก็บอกออกกำลังกายไปด้วยนะครับแล้วก็คึกคักมากๆเลยเดี๋ยวอาจจะเปิดให้ต่อเนื่องกันนะครับเพื่อที่คุณผู้ฟังจะได้ติดตามกันแล้วก็เป็นเพลงที่คุ้นหูมากๆนะครับใครที่ฟังรายการอยู่โทรมาบอกกล่าวกันหน่อยตอนนี้18:00 น.กับอีก9:00 น.ถึงบ้านหรือยังครับหรือว่าบางคนกำลังเดินทางอยู่รถติดมากนี่น้องแชมป์บอกชอบเพลงเมื่อสักครู่นี้มากเปิดอีกได้ไหมโอเคคุ้นหูมากร้องตามได้แล้วด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยเอาเป็นว่าส่วนหนึ่งนะครับที่ติดตามกันอยู่ถ้าชอบทุกบทเพลงที่เปิดให้ได้ฟังกันก็ขอบคุณมากๆแล้วเดี๋ยวให้ทีมงานประสานต่อให้กับเพลงเพราะๆที่นำมาเปิดให้ได้ฟังกันด้วยนะครับแต่ว่ากลับมาชั่วโมงนี้ทักทายกันแล้วเนี่ยก็มีเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงนะครับที่ทางด้านของเขาบอกว่าราคาน้ำมันที่มีการผันผวนอยู่ตอนนี้เนี่ยแน่นอนล่าสุดเข้ามาในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเขามีการสรุปด้วยนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์มากเพราะว่าหลายๆท่านหลายๆคนก็ใช้น้ำมันกันเปิดลำดับมาตรการพยุงดีเซลปี69ลดราคาณลงกลั่นหลายระลอกนะครับใช้ทั้งเรื่องของกองทุนน้ำมันลดแรงกระแทกต้องบอกคุณผู้ฟังแบบนี้นะครับว่าดีเซลไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือต่ำกว่าราคาตลาดทั่วไปแล้วก็ยังต่ำกว่ามาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียด้วยนะครับเรื่องนี้ครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาครับเปิดเผยว่ารัฐบาลบริหารเรื่องราคาน้ำมันดีเซลอย่างต่อเนื่องตลอดปี2569เพื่อไม่ให้ความผันผวนของตลาดเรื่องของพลังงานโลกเนี่ยส่งผลไปยังเรื่องของค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนนะฮะแล้วก็เป็นการลดต้นทุนเรื่องของภาคธุรกิจได้ในทันทีด้วยล่าสุดครับมีข้อมูลของกระทรวงพลังงานภายใต้การกำกับของนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานซึ่งได้มีการติดตามทั้งราคาน้ำมันดิบนะฮะแล้วก็ราคาน้ำมันสำเร็จรูปค่าการกลั่นอย่างใกล้ชิดพร้อมกับการใช้เครื่องมือหลายๆด้านควบคู่กันนะครับทั้งในเรื่องของการปรับลดราคาณโรงกลั่นแล้วก็การบริหารเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อช่วยลดแรงกระแทกต่อราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการน้ำมันซึ่งเรื่องนี้ครับต้องบอกว่าเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังมากๆมาตรการล่าสุดของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.ภายใต้การดำเนินนโยบายของกระทรวงพลังงานเนี่ยนั่นก็คือการปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับเรื่องของน้ำมันดีเซลหมุนเร็วนะครับซึ่งลดลงไปเนี่ยจำนวน4บาทต่อลิตรตั้งแต่16กันยายน2569ถึง31ตุลาคม2569ครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นการรับมือกับความผันผวนของราคาน้ำมันแล้วก็ลดแรงกดดันต่อต้นทุนในราคาโครงสร้างราคาด้วยนะครับไม่ให้ราคาขายปลีกหน้าสถานบริการน้ำมันเนี่ยต้องปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าปัจจุบันด้วยนะครับโดยนายเอกนัทพร้อมพันธ์ก็ได้ติดตามเรื่องนี้เนี่ยอย่างต่อเนื่องแล้วก็ให้ความสำคัญกับการใช้กลไกที่มีอยู่ก็เพื่อช่วยประคับประคองภาระของประชาชนควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพของระบบพลังงานในระยะยาวด้วยนะครับซึ่งแน่นอนทางด้านของมาตรการดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆกับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีการเปรียบเทียบกันนะฮะราคาน้ำมันระหว่างประเทศเนี่ยก็ต้องบอกว่า ของไทยของเราเนี่ยต่ำกว่าทั้งมาเลเซียแล้วก็ต่ำกว่าทั้งอินโดนีเซียด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าหลายๆคนเนี่ยก็ต้องบอกว่าติดตามเรื่องราวของราคาน้ำมันอยู่นะครับข้อมูลโครงสร้างราคาขายปลีกของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานในวันที่18กันยายนเนี่ยก็พบว่าราคาดีเซลหมุนเร็วนะครับณโรงกลั่นเนี่ยลดลงไปเนี่ยโอ้โห4บาทต่อลิตรแล้วก็มีการได้รับเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ย 8.62 บาทต่อลิตรนะครับซึ่งก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 40.69 บาทต่อลิตรในพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่แน่นอนครับว่าจากการคำนวณทั้งหมดแล้วเนี่ยก็พบว่าข้อมูลราคาเฉลี่ยในอาเซียนนะครับของสนพ.นะครับประจำวันที่18กันยายนเนี่ยระบุว่าราคาน้ำมันดีเซลของไทยเนี่ยครับอยู่ต่ำกว่าราคาตลาดทั่วไปตามข้อมูลชุดเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นของมาเลเซียของเราเนี่ย 40.69 ใช่ไหมของมาเลเซียสรุปให้ฟัง 42.96 บาทต่อลิตรอินโดนีเซียครับ 44.73 บาทต่อลิตรนะครับซึ่งของไทยของเราภาพรวมเนี่ยต่ำกว่าประมาณ 2.27 บาทต่อลิตรนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ทำให้หลายๆคนก็ได้รับรู้นะครับแล้วก็เข้าใจเรื่องราวข้อมูลข่าวสารต่างๆอย่างชัดเจนด้วยนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แน่นอนครับใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับเดี๋ยวคงต้องเตรียมไปเคารพธงชาติแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะครับพักกันสักครู่หนึ่งนะฮะในช่วงนี้ติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันก่อนแล้วเดี๋ยวชั่วโมงนี้นะครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจต่อในเบรกหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ยังยิงเยาปะกระเป๋ายิงชุบโหพี่กองอะไหนบอกว่าช่วยออกคอน
6: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
7: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
8: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
7: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
8: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
7: ไม่เสพ
8: ไม่ขาย
7: ไม่ทำลายอนาคต
9: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
10: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
9: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
11: มงคลชีวิต38ประการตอนที่19ละเว้นจากบาปหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
1: จับประเด็น VIP กลับมาติดตามกันครับ18นาฬิกา18นาทีที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อยู่กับบอลสกันแก้ประจันครับผ่านทาง FM 92.5 MHz นะครับ FM 95.5 MHz แล้วก็ FM 105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่นะครับมีข้อความส่งมาสักครู่นึงนะครับหลายคนที่กำลังอยากจะพูดคุยแล้วก็ประสานข้อมูลต่างๆด้วยแน่นอนครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ติดตามข่าวสารกันนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่เรียกว่าหลายคนฟังข่าวแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของพุทธศาสนิกชนนะฮะเรื่องของวัดวาอารามต่างๆที่มีประเด็นร้อนๆของพระสงฆ์องค์เจ้าด้วยนะครับที่เราติดตามกันอยู่วันนี้ครับแน่นอนได้รับเกียรติจากอดีตรองเลขาธิการสภาทนายความอาจารย์วีรศักดิ์โชติวานิชครับจะมาพูดคุยถึงประเด็นของเรื่องของพระพุทธศาสนาที่หลายๆคนฟังข่าวแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจในกรณีเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยเห็นบอกว่ามีข้อตัวบทกฎหมายหลักของคณะสงฆ์ด้วยนะครับที่จะได้เป็นข้อมูลความรู้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนิกชนที่ฟังรายการอยู่นะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับ
12: สวัสดีครับคุณบอลครับสวัสดีผู้ฟังผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาเจออีกครั้งนะครับในเรื่องค่อนข้างจะหนักเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเรื่องเกี่ยวกับพระสงฆ์
1: ครับอาจารย์ที่ผ่านมาสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็มีข่าวเฉาแล้วกันนะครับสะเทือนวงการพระพุทธศาสนาซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยข่าวแบบนี้มันก็จะมีมาแทบจะจริงๆก็มีบ่อยเหมือนกันแล้วเราก็ติดตามกันอยู่ก็เลยต้องขอความรู้อาจารย์หน่อยเรื่องของหลักกฎหมายของคณะสงฆ์ในประเทศไทยนะครับมีประมาณไหนบ้างรายละเอียดที่จะต้องรู้นะครับให้อาจารย์เล่าให้ฟังสักนิดนึงครับ
12: ครับคือในประเทศไทยเรานะครับเกี่ยวกับสงฆ์แล้วเนี่ยฮะเราก็จะมุ่งไปที่พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา
1: ครับ
12: ซึ่งในเรื่องนี้นะครับเราจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยนะ
1: ครับ
12: อยู่3เรื่องนะครับเป็นทั้งส่วนที่เป็นกฎหมายนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นไอ้กฎทางด้านปกครองแล้วก็เรื่องของพระธรรมวินัยนะครับอันเนี้ยหลักๆเนี่ยก็คือเรื่องที่1นะครับก็คือเรียกว่าพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. 2505นะครับแสดงว่าเรามีกฎหมายเกี่ยวกับคณะสงฆ์เพื่อใช้ในการปกครองสงฆ์ในประเทศไทยเราเนี่ยเริ่มใช้เป็นกฎหมายเนี่ยในปีพ.ศ. 2505นะครับซึ่งในกฎหมายฉบับที่3นั้นเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดเนี่ย46มาตรานะครับแล้วก็มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายฉบับดังกล่าวนั้นนี่นะครับมาเป็นระยะโดยมีการแก้ไขครั้งแรกนะครับก็คือเรียกว่าบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่2เนี่ยในปีพ.ศ. 2535แล้วก็ต่อมาก็มีพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระบัญญัติคณะสงฆ์นะในปี2547แล้วก็มีพระบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่3เนี่ยนะครับในปีพ.ศ. 2560แล้วก็จะมีการแก้ไขอีกครั้งหนึ่งนะครับคือฉบับที่4เนี่ยในปีพ.ศ. 2561นะครับซึ่งเป็นการแก้ไขครั้งล่าสุดนะครับทีนี้ถามว่ากฎหมายฉบับนี้นะครับมันมีกี่เรื่องกี่ราวนะใน46มาตรานั้นเนี่ยนะครับเอาแบ่งเป็นหมวดแล้วกันนะครับไม่ลงรายละเอียดมาก
1: ครับ
12: หมวดที่1เนี่ยก็ว่าด้วยสมเด็จพระสังฆราชนะครับก็คือเป็นหมวดที่กำหนดที่มาที่ไปของสมเด็จพระสังฆราชว่ามาจากไหนยังไงพระมหากษัตริย์เป็นผู้แต่งตั้งอะไรต่างๆนะครับหมวดที่2เนี่ยว่าด้วยมหาเถรสมาคมนะครับมหาเถรสมาคมนี้ก็เปรียบเสมือนกับคณะครม.ของบรรพชิตนะครับอันนี้อะไร
1: ครับ
12: ทีนี้ไม่ใช่ของบรรพชิตนะโทษทีนะฮะเป็นของคารวาสนะฮะคือถ้าเป็นบุคคลธรรมดาในการบ้านการเมืองเนี่ยก็คือคณะรัฐมนตรีในการปกครองดูแลแต่ถ้าทางสงฆ์เนี่ยก็เรียกว่ามหาเถรสมาคม
1: ครับ
12: ซึ่งมหาเถรสมาคมนั้นเนี่ยก็ในพระราชโองนั้นเนี่ยก็จะกำหนดว่าสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยเป็นผู้แต่งตั้งและก็เป็นประธานนะครับมหาเถรสมาคมโดยที่พระมหากษัตริย์เนี่ยจะทรงพระโอนาโปรดเกล้านะครับมีพระรูปร่างองค์การแต่งตั้งไม่ใช่ว่าสมเด็จทุกรูปจะได้เป็นกรรมการในมหาเถรสมาคมนะครับเพราะปัจจุบันนี้กรรมการในมหาเถรสมาคมนั้นเนี่ย ประกอบด้วยพระราชาคณะชั้นสมเด็จเนี่ย4รูปนะครับแล้วก็เป็นชั้นกรมชั้นธรรมอีกนะเป็นส่วนประกอบทีนี้หมวดต่อไปคือหมวดที่3นะว่าด้วยการปกครองคณะสงฆ์นะการปกครองคณะสงฆ์นั้นเนี่ยก็คือจะแบ่งออกเป็นภาคเป็นจังหวัดเป็นอำเภอเป็นตำบลนะครับเหมือนกันล
1: ัก
12: ษณะคล้ายๆกับการปกครองของทางราชการนะฮะเพียงแต่ว่าการแบ่งภาคแบ่งอะไรต่างๆนั้นเนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันนะครับแล้วก็จะมีตำแหน่งเรียกต่างๆออกไปนะฮะก็คือเป็นเจ้าคณะจังหวัดนะฮะเจ้าคณะภาคหนกลางหนเหนืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็หมวดที่4เนี่ยว่าด้วยนิคหกรรมนะฮะและการสละสมณเพศ
1: ครับ
12: ก็คือเป็นเรื่องของบทลงโทษนะครับว่าถ้าต้องนิคหกรรมเนี่ยเมื่อมีการล่วงละเมิดพระธรรมวินัยนะครับจะต้องมีมาตรการยังไงนะครับแล้วก็มีขั้นตอนในการพิจารณาต่างๆอย่างไรนะครับแล้วก็หมวดที่5เนี่ยนะหมวดว่าด้วยวัด
1: ครับ
12: วัดซึ่งในหมวดนี้นะครับก็จะกำหนดว่าวัดมี2อย่างเช่นวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงมาภาสีมาแล้วก็สำนักสงฆ์นะฮะให้วัดเนี่ยมีฐานะเป็นนิติบุคคลเจ้าอาวาสเป็นผู้แทนของวัดในกิจการทั้งปวงเพราะงั้นแล้วเนี่ยในความหมายของวัดเนี่ยนะในความหมายของวัดตามสัญญาสงฆ์เนี่ยจะมีอยู่2ประการนะ1ก็คือวัดที่ได้รับพระราชทานเนี่ยวิสุงมาภาสีมานะฮะวัดที่ก็คือมีโบสถ์มีพุทธสีมามีการฝังลูกนิมิตอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ
1: ครับ
12: ก็เป็นวัดประเภทหนึ่งนะครับส่วนสำนักสงฆ์เนี่ยนะฮะสำนักสงฆ์ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องนะฮะก็จะมีฐานะเป็นวัดด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าในหมวด5เนี่ยกำหนดไว้ชัดในมาตรา31นะว่าวัดมี2อย่างอย่างที่ผมกล่าวเรียนไปแล้วนะครับทีนี้ในหมวดต่อมานะครับหมวดต่อมานั้นเนี่ยก็คือหมวดที่6ว่าด้วยศาสนสมบัตินะฮะศาสนสมบัติเนี่ยก็จะกำหนดไว้ในมาตรา40ว่าศาสนสมบัติแบ่งออกเป็น2ประเภท1คือศาสนสมบัติกลางได้แก่ทรัพย์สินของพระศาสนาที่ไม่ใช่ของวัดใดวัดหนึ่งแล้วก็2ก็คือศาสนสมบัติของวัดได้แก่ทรัพย์สินของวัดใดวัดหนึ่งนะครับโดยเฉพาะแล้วก็หมวดสุดท้ายคือหมวดที่7บทกำหนดโทษนะครับในบทกำหนดโทษนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีเหมือนกับกฎหมายทั่วๆไปนะครับเพราะการที่ผิดพรบสงฆ์ในบางมาตรานั้นเนี่ยจะมีบทกำหนดโทษเอาไว้ซึ่งมีโทษร้ายแรงนะครับเป็นโทษทางอาญาก็คือโทษจำคุกนะครับแล้วก็มีโทษในกรณีที่บางกรณีอาจจะมีโทษกลับด้วยผมยกตัวอย่างนะครับในบทกำหนดโทษนั้นนี่นะครับจะกำหนดไว้เลยนะครับว่าในมาตรา42ผู้ใดมิได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์หรือถูกถอดถอนจากความเป็นพระอุปัชฌาย์ตามมาตรา23แล้วกระทำการบรรพชาอุปสมบทให้แก่บุคคลอื่นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปี
1: คร
12: ับ ก็หมายความว่าการที่พระจะบวชเนี่ยนะฮะก็ต้องมีพระอุปัชฌาย์ ใช่ไหมฮะทีนี้พระอุปัชฌาย์ดันเนี่ยจะต้องมีขั้นตอนมีการแต่งตั้งมีการสอบอะไรต่างๆทีนี้ถ้าคนที่ไม่ได้สอบผ่านแต่เป็นพระนะฮะเป็นพระนะแต่ไม่ได้สอบให้สามารถเป็นพระอุปัชฌาย์ได้แล้วไปทำหน้าที่ไปหลอกลวงไปทำหน้าที่เป็นพระอุปัชฌาย์ก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือเป็นพระอุปัชฌาย์แล้วแต่ต่อมาถูกถอดจากการเป็นพระอุปัชฌาย์นะแล้วก็ยังไปทำหน้าที่อยู่นะครับแล้วก็ยังมีอีกมาตรานึงเนี่ยนะครับที่น่าสนใจก็คือมาตรา44นะครับมาตรา44ก็บอกผู้ใดพ้นจากความเป็นพระภิกษุเพราะต้องปาราชิกแล้วไม่ว่าจะมีคำวินิจฉัยตามมาตรา25หรือไม่ก็ตาม
1: ครับ
12: แต่มารับบรรพชาอุปสมบทใหม่โดยกล่าวความเท็จหรือปิดบังความจริงต่อพระอุปัชฌาย์ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปี
1: อ
12: ันนี้หมายความว่าไงหมายความว่าในกรณีที่พระภิกษุไปละเมิดพระธรรมวินัย
1: ครับ
12: ซึ่งการละเมิดพระธรรมวินัยนั้นเนี่ยมันก็มีดีกรีมีบทลงโทษเนี่ยลดหลั่นกันนะครับแต่โทษที่ร้ายแรงที่สุดในการละเมิดพระธรรมวินัยนั้นเนี่ยนะครับก็คือการเสพเมถุนในขณะที่เป็นบรรพชิตนะแล้วก็จะต้องโทษตรงถูกอาบัตนะฮะในกรณีที่ถูกไอ้เรื่องของการเสพเมถุนเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นปาราชิกซึ่งไม่สามารถจะมาเป็นพระได้แล้ว
1: ครับ
12: มันจะต่างกันนะครับกับกรณีที่ผมพูดถึงเนี่ยการเสพเมถุนต้องปาราชิกหมายความว่าในขณะที่คุณครองเพศบรรพชิตคือเป็นพระนะแล้วไปมีเพศสัมพันธ์กับศรีกา
1: ครับ
12: อันเนี้ยนะมันก็เป็นเรื่องของต้องปาราชิกเพราะเสพเมถุนคุณจะขาดความเป็นพระทันที
1: ทันที
12: กับพฤติกรรมนั้น
1: ครับ
12: เสร็จแล้วเนี่ยถามว่าจะกลับมาบวชใหม่ได้ไหม
1: ได้ไหมครับ
12: ไม่ได้
1: ไม่ได้
12: ไม่ได้เลยนะต่างจากกรณีที่คุณเป็นบัณฑิตแล้วคุณลาสิกขาออกมานะแล้วมาครองเรือนมามีภรรยานะฮะมีหรืออาจจะไปเที่ยวอะไรต่างก็แล้วแต่นะครับมีการร่วมประเวณีอะไรต่างนะเสร็จแล้วเนี่ยต่อมาภายหลังเนี่ยคุณก็กลับไปบวชอันนี้บวชได
1: ้ครับ
12: นะเพราะในระหว่างที่คุณครองเรือนอยู่นั้นเนี่ยไม่ถือเป็นบรรพชิตแต่ถ้า คุณไปเสพเมถุนต้องปาราชิกในขณะที่บรรพชิตอยู่หรือบวชอยู่อันนี้ขาด
1: ไม่ได้
12: ทีนี้พอผ่านแล้วเนี่ยกลับมาบวชแล้วเวลาบวชเนี่ยคุณไปปกปิดทำให้พระอุปชานั้นเนี่ยหลงเข้าใจว่าคุณเนี่ยสามารถบวชได้ในต่างได้นะแล้วมาปรากฏความภายหลังนะครับ
1: ครับ
12: มีคนไปรู้ว่าเอ๊ะพระองค์นี้เนี่ย
1: ไปรู้ความลับ
12: มันเคยต้องปาราชิกมาแล้วเนี่ยเพราะเสพเมถุนแล้วอยู่ๆวันดีคืนดี4ปี5ปี
1: กลับมาบวช
12: ทองผ้าเหลืองอีกแล้วนะแล้วก็ไปแจ้งความดำเนินคดีถ้าปรากฏความจริงพระรูปนั้นก็จะมีความผิดตามมาตรานี้นะครับแล้วก็มีมาตรา44ทวิอันเนี้ยก็คือผู้ใดหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายสมเด็จพระสังฆราชนะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเพราะว่าในส่วนของเรื่องถ้าเป็นเรื่องของทางโลกนะฮะเรื่องของทางโลกนั้นเนี่ยก็จะมีหมวดด้วยพระมหากษัตริย์ใช่ไหมฮะว่าถ้าผู้ใดไปกล่าวอาฆาตมาตร้ายดูหมิ่นนะองค์พระประมุของค์พระมหากษัตริย์หรือรัชทายาทนะอันนั้นเนี่ยจะมีโทษระบุไว้ในประมวลกฎหมายอาญาแต่ในกรณีพระสังฆราชนะซึ่งเป็นพระองค์ทรงสงฆ์นั้นเนี่ยในประมวลกฎหมายอาญานั้นเนี่ยไม่มีพูดนะฮะแต่มาพูดเอาไว้ในพระบัญญัติพรบสงฆ์นะฮะฉบับนี้นะครับอันนี้ก็คือกฎหมายที่เกี่ยวกับสงฆ์นะครับที่ใช้ปกครองดูแลนะซึ่งมันจะนำไปสู่ในเรื่องของอำนาจหน้าที่นะในการปกครองดูแลนะในลำดับต่อไปนะครับนั่นคือเรื่องที่หนึ่งพรบสงฆ์นะครับ
1: ครับ
12: เรื่องที่สองเนี่ยนะที่เกี่ยวกับพระสงฆ์เนี่ยก็คือพระธรรมวินัย
1: มีทั้งหมด227ข้อไหมครับ
12: 227ข้อที่พระสงฆ์จะต้องครองศีลอันนี้ไว
1: ้ครับ
12: ทีนี้พระธรรมวินัยนั้นเนี่ยมันเป็นคำสองคำที่มาสมัครกันนะครับก็คือพระธรรม
1: กับวินัย
12: พระวินัยหรือพระธรรมคืออะไรพระธรรมก็คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
1: ครับ
12: ที่เป็นหลักความจริงและการปฏิบัตินะเพราะงั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสแล้ววางหลักอะไรไว้เนี่ยอันนั้นเนี่ยคือพระธรรม
1: ครับ
12: เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าในเรื่องของศาสนาเราเนี่ยนะก็จะมีพระธรรมเนี่ยเป็นคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็พระสงฆ์เนี่ยเป็นผู้นำคำสั่งสอนของพระเจ้าเนี่ยไปปฏิบัติ
1: ครับ
12: นะครับเพราะถ้ามีแต่พระธรรมแต่ไม่มีพระสงฆ์ก็ไม่มีผู้นำคำสั่งสอนนั้นเนี่ยไปปฏิบัติใช่ไหมครับทีนี้ถามว่าแล้วพระวินัยคืออะไรพระวินัยคือข้อบัญญัติและระเบียบข้อบังคับสำหรับพระภิกษุสัมมาเนรนั่นคือพระวินัยนะฮะเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยได้มีการกำหนดพระวินัยต่างๆเนี่ยเอาไว้นะครับว่าพระสงฆ์เนี่ยพึงจะต้องดำเนินการยังไงบ้างนะซึ่งในศีล227ข้อนั้นเนี่ยบางเรื่องบางราวเนี่ยเราก็มีความสุขแค่ทำไมต้องห้ามด้วยนะฮะอย่างเช่นกรณีห้ามไม่ให้พระ ภิกษุนะครับแต่ไม่ห้ามสามเณรนะ
1: ครับ
12: ห้ามพระภิกษุเนี่ยไม่ให้ตัดต้นไม
1: ้
12: นะอันนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นกุศโลบายต่างๆอยู่แต่วันนี้ก็คงจะขอไม่ลงรายละเอียดนะครับทีนี้พอเอาสองคำนี้มารวมกันนะครับเอาสองคำนี้มารวมกันก็เป็นพระธรรมวินัยก็หมายถึงคำสอนทั้งหมดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ทรงตั้งไว้เป็นศาสดาแทนพระองค์หลังจากพระองค์ปรินิพพานนะครับเพราะถ้าพระองค์ยังอยู่นะครับพระองค์ก็คือผู้กำหนดกฎเกณฑ์แต่เมื่อพระองค์ดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้วถามว่าตัวแทนก็คือพระศาสดาแทนตัวองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเนี่ยที่พระภิกษุสงฆ์เนี่ยจะต้องพึงปฏิบัตินะครับพึงให้ความเคารพเหมือนพระองค์พระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ยังมีพระชนชีพอยู่นั้นเนี่ยก็คือพระธรรมวินัยนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยการปฏิบัติในศีล227ข้อนะครับมันก็จะมีรายละเอียดได้ต่างๆอยู่ในนั้นนะครับแบ่งเป็นหลายหมวดหลายหมู่สุดท้ายเลยนะครับเนื่องจากว่าประเทศไทยเรานั้นเนี่ยเรามีพ.ร.บ.คณะสงฆ์นะครับแล้วในพ.ร.บ.คณะสงฆ์นั้นเนี่ยเราก็มีอยู่หมวดหนึ่งนะครับก็คือหมวดว่าด้วยมหาเถรสมาคมนะครับก็คือตัวแทนของพระผู้ใหญ่นะครับที่จะมาในการปกครองดูแลโดยมีสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยนะครับเป็นองค์ประธานนะครับแล้วก็พระมหากษัตริย์เนี่ยทรงแต่งตั้งธรรมการเถระมหาเถรสมาคมเพราะงั้นมหาเถรสมาคมก็ออกกฎนะมหาเถรสมาคมในการปกครองดูแลคณะสงฆ์ไทยนะครับผมพูดนะครับว่าคณะสงฆ์ไทยนะครับเพราะว่ามหาเถรสมาคมนั้นเนี่ยเป็นพระสงฆ์ไทยนะครับเพราะงั้นออกมาเป็นข้อกำหนดเพราะงั้นกฎมหาเถรสมาคมก็คือข้อกำหนดที่มหาเถรสมาคมเนี่ยตราขึ้นตามอำนาจแห่งพระบัญญัติต่อคณะสงฆ์เพื่อใช้บริหารจัดการจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์เพราะในพระบัญญัติคณะสงฆ์เนี่ยนะครับมีกำหนดให้คณะมหาเถรสมาคมเนี่ยสามารถออกข้อกำหนดต่างๆได้สามารถออกข้อกำหนดต่างๆได้เพราะในมหาเถรสมาคมเองเนี่ยก็จะมีการกำหนดเช่นการกำหนดสีของจีวรนะครับที่พระสงฆ์ไทยเนี่ยจะใช้ในการกรองผ้าจีวรในต่างๆทีนี้ถามว่ามันมีประเด็นหนึ่งถ้าเราเคยได้ยินข่าวนะก็คือเมื่อก่อนนี้เราก็เรียกว่าพระโพธิลักษณ์ต่อมาท่านก็เปลี่ยนมาเป็นถ้าผมจำไม่ผิดว่าเป็นสัมปณะพระโพธิลักษณ์ก็คือเนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยท่านเป็นพระภิกษุสงฆ์นะครับแต่ท่านเนี่ยมีปัญหาในการปฏิบัติตามกฎมหาเถรสมาคมนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยท่านก็ไม่ได้ขึ้นกับอาสรกรมท่านก็ไม่สามารถที่จะเรียกว่าเป็นพระภิกษุสงฆ์ไทยได้นะครับแต่ท่านก็ถือศีลถืออะไรต่างนะสำนักอโศกสันติอโศกนะดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นประเด็นทีนี้มันจะมีประเด็นที่เป็นเกร็ดนิดนึงนะครับก็เรื่องของการโกนคิ้วนะสังเกตได้ว่าการโกนคิ้วนั้นเนี่ยนะไม่มีในพ.ร.บ.คณะสงฆ์ไม่มีกฎหมายกำหนดเรื่องของการโกนคิ้วไม่มีในพระธรรมวินัยเรื่องของการโกนคิ้วนะแล้วก็เท่าที่ผมทราบก็ไม่อยู่ในกฎมหาเถรสมาคมด้วยว่าพระสงฆ์ไทยจะต้องโกนคิ้วแต่มันเป็นเรื่องของจารีตประเพณีเป็นเรื่องของการปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
1: ครับ
12: ที่กำหนดให้พระสงฆ์ไทยเนี่ยต้องโกนคิ้วนะเพราะว่ามันมีเกี่ยวกับเรื่องของบ้านเมืองในขณะนั้นซึ่งมีการสู้รบกันกับพม่านะแล้วก็พระพม่าเนี่ยนะเขาก็ไม่ได้โกนคิ้วเพราะงั้นก็ต้องการให้เกิดความต่างกันระหว่างสงฆ์ไทยกับสงฆ์พม่าเท่าที่ผมสืบค้นมานะคร
1: ับ
12: ที่มาของการที่แล้วก็เป็นการยึดถือปฏิบัติตลอดมา
1: สืบเนื่องกันมาเรื่อยๆครับ
12: จนถึงปัจจุบันนี้นะครับจนถึงปัจจุบันนี
1: ้
12: ทีนี้ถามว่าในเรื่องของศาสนาพุทธนะมันมีหลายนิกายบางนิกายเนี่ยนะครับเขาก็อ้างว่าเขาก็เป็นพุทธเหมือนกันนะ แต่เป็นอีกนิกายหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าพระที่เขาบอกว่าเขาก็เป็นพระในศาสนาพุทธแต่มีภรรยาได
1: ้
12: นะอย่างเช่นที่ญี่ปุ่นอย่างที่เราพอจะรู้กันนะครับอันนั้นก็เป็นอีกนิกายหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นเกี่ยวกับพระสงฆ์ไทยนะอันเนี้ยเราเนี่ยยังไม่มีกฎหมายอนุญาตในเรื่องดังกล่าว

0: 260นะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยประมวลกฎหมายอาญามาตรา260ซึ่งพอไม่ประมวลกฎหมายอาญามาตรา206นะครับประมวลกฎหมายอาญามาตรา206เนี่ยบัญญัติไว้ว่าผู้ใดกระทำประการใดๆแก่วัตถุหรือสถานอันเป็นที่เคารพในทางศาสนาของหมู่ชนใดอันเป็นการเหยียดหยามศาสนานั้นต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง7ปีหรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาทถึง 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทำไมผมถึงเอามาตรา206เนี่ยมาพูดในวันนี
1: ้ครับ
0: เพราะมันจะไปโยงกันกับประเด็นที่เราพูดนะเกี่ยวกับวัดที่จังหวัดอยุธยา
1: อ๋องั้นขออนุญาตเรียนถามอาจารย์เรื่องของวัดที่อยุธยาเลยด้วยเนี่ยครับอาจารย์กรณีที่พระสงฆ์เนี่ยมีเรื่องของการทั้งยักยอกทั้งเสพเมถุนทั้งเรื่องของการฟอกเงินด้วยตรงนี้ครับความผิดจะเป็นอย่างไรบ้างครับที่มันชัดขนาดนี้ครับ
0: อันนี้นะครับเอาเรื่องเสพเมถุน
1: เสพเมถุนก่อนอาจารย์ครับ
0: เอาเรื่องเสพเมถุนก่อนเน
1: ี่
0: ยเรื่องเสพเมถุนเนี่ยในประมวลกฎหมายพ.ร.บ.สงฆ์เนี่ยไม่มีพูดเอาไว้นะฮะว่าห้ามถ้าพระไปเสพเมถุนแล้วเนี่ยผิดพ.ร.บ.สงฆ์ต้องระวังโทษจำคุกไม่มีพูดแต่ไปพูดเอาไว้ในพระธรรมวินัยแล้วการเสพเมถุนนั้นเนี่ยในขณะครองบรรพชิตอยู่นั้นเนี่ยมีโทษหนักร้ายแรงนะถ
1: ึ
0: งขั้นปาราชิกเลยต้องปาราชิกเลยหมายความว่าถ้าพูดกันให้รุนแรงก็คือถูกตัดหัวนะไม่สามารถเอามาต่อหัวเอาตัวอะไรมาต่อได้แล้วคือขาดจากการเป็นพระแล้วมันขาดแบบที่ผมยกตัวอย่างแล้วว่ามันขาดแบบตลอดชีวิตเลยเนี
1: ่
0: ยไม่สามารถกลับมาเป็นพระภิกษุบวชใหม่ต่างๆก็ไม่ได้แล้วเพราะงั้นในเรื่องของเมถุนเนี่ยมันไม่ผิดกฎหมายแต่ผิดพระธรรมวินัยทีนี้พอผิดพระธรรมวินัยนั้นเนี่ยมันก็จะนำไปสู่เรื่องของกฎมหาเถรสมาค
1: ม
0: ที่คุณจะต้องพ้นจากการเป็นพระนะคุณก็จะต้องลาสิกขาออกไปนะแล้วคุณก็จะต้องมีการเปลี่ยนชุดใหม่แรงกะแต่มันมีประเด็นที่น่าสนใจอยู่ว่าการเสพเมถุนนี้มันไปเกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา206เนี่ยอยู่นะครับเพราะมันมีฎีกาอยู่เรื่องนึงนะครับมันมีฎีกาอยู่เรื่องฎีกาเรื่องนี้เนี่ยเป็นคำพิพากษาศาลฎีกาที่736/2505และเป็นฎีกาที่ประชุมใหญ่ด้วยเนี่ยแสดงว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาที่ถกกันถึงขนาดต้องเอาเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกานะเพราะว่าการประชุมใหญ่ของศาลฎีกานั้นเนี่ยเขาจะเอาหัวหน้าคณะทุกคณะในศาลฎีกาเนี่ยเข้ามาร่วมประชุมนะแล้วก็ผู้พิพากษาเนี่ยก็เข้ามาประชุมกันนะเพื่อที่จะฟังความคิดเห็นก็เรียกว่าเป็นฎีกาประชุมใหญ่นะครับในฎีกาเรื่องนั้นเนี่ยมีข้อเท็จจริงว่าอย่างนี้ครับจำเลยขณะเป็นพระภิกษุได้ร่วมประเวณีกับหญิงในกุฏิของจำเลยบนเขาวังจังหวัดเพชรบุรี
1: ครับ
0: มีกุฏิพระใกล้เคียงหลายหลังมีพระพุทธรูปพระฉายบนเขาวังเป็นสถานที่ที่ประชาชนเคารพนับถือน
1: ั
0: ้นเห็นได้ว่าเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งแต่จะถือว่าเป็นการเหยียดหยามศาสนาตามความในมาตรา206ยังไม่ถนัดหมายความว่าไงหมายความว่าการที่พระหรือจำเลยนั้นเนี่ยที่ถูกฟ้องเนี่ยเขาถูกฟ้องในข้อหาเหยียดหยามศาสนานะครับตามกฎหมายมาตรา206นะเพราะเสพเมถุนในกุฏิแล้วก็เป็นกุฏิที่อยู่บนเขาวังมีกุฏิพระหลังอื่นๆเนี่ยใกล้เคียงกันหลายหลังแล้วก็ในเขาวังนั้นเนี่ยก็ยังมีพระพุทธรูปพระฉายบนเขาวังอีกแล้วสถานที่ดังกล่าวก็เป็นสถานที่ที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือนะเกี่ยวกับศาสนาพุทธเนี่ยเป็นอย่างยิ่งแต่การที่เสพเมถุนในกุฏิยังไม่ถึงขั้นผิดเป็นการเหยียดหยามศาสนาตามมาตรา206เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับที่อยุธยาเป็นเรื่องของการประพฤติเสพเมถุนในกุฏิ
1: ครับ
0: แม้ว่า

0: ในกุฏิจะมีรูปเคารพรูปเคารพซึ่งก็ไม่ใช่จะเป็นรูปของพระพุทธเจ้าหรือรูปพระพุทธรูปอะไรต่างๆนะมันก็อาจจะมีปัญหาถ้าเอาฎีกานี้มาจับว่าอาจจะไม่ผิดกฎหมายอาญามาตรา206นะฮะแต่ผิดพระธรรมวินัยแต่ถ้าย้ายสถานที่ไปกระทำในเรื่องเดียวกันอย่างเงี้ยในพระอุโบสถต่างกันแล้วนะหรือไปกระทำต่อหน้าพระประธานอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ถึงกับเป็นพระประธานในพระอุโบสถเนี่ยแต่เป็นพระประธานในศาลาทำอะไรต่างๆมันจะมีความแตกต่างในข้อเท็จจริงแหละซึ่งอาจจะไปผิดมาตรา206ได
1: ้ครับ
0: เพราะงั้นในเรื่องนี้ในเรื่องของการเสพเมถุนเนี่ยก็อาจจะผิดในเรื่องของพระธรรมวินัยแต่มันมีประเด็นในเรื่องของเงิน
1: ใช่จำนวนมหาศาลเลยท่าน
0: เพราะว่าเงินเนี่ยไม่ว่าจะมากจะน้อยยังไงนะครับถ้าเป็นเงินส่วนตัวของพระเองนะเพราะพระก็สามารถที่จะมีเงินส่วนตัวของตัวเองได
1: ้ครับ
0: เงินที่ญาติโยมถวายเป็นปัจจัยติดกันเชิดหรือนิมนต์ไปที่นั่นนี่เนี่ยนะสามารถถวายได้ซึ่งการถวายเนี่ยมันก็แล้วแต่จิตศรัทธานะครับเป็นเงินของพระเองแต่นี้พระจะเอาไปให้ใครมันก็เป็นจิตแต่ถ้าหากว่าเงินนั้นเนี่ยเป็นเงินของวัดนะเป็นเงินของวัดพระเนี่ยแล้วเอาเงินของวัดไปใช้จ่ายในทางที่ไม่ถูกต้องมันก็อาจจะผิดแล้วล่ะนะครับในเรื่องของการยักยอกนะฮะอันนี้เพราะว่าพระนะโดยเฉพาะตำแหน่งเจ้าอาวาสนั้นเนี่ยนะตามพรบ.สงฆ์นั้นเนี่ยกำหนดให้มีหน้าที่ในการปกครองดูแลทรัพย์สินในต่าง
1: ๆครับ
0: นะของวัดไม่ใช่แค่ปกครองพระเมรในวัดเท่านั้นเนี่ยนะคุณจะต้องดูแลสังฆสถานของวัดทรัพย์สินของวัดอะไรต่างๆเนี่ยคุณมีหน้าที่นะเจ้าอาวาสนั้นก็มีหน้าที่ในการดูแลถือเป็นเจ้าพนักงานนะครับเพราะในพรบ.สงฆ์นั้นเนี่ยกำหนดให้เจ้าอาวาสเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาพอมีการยักยอกเงินนี้ไปก็จะเหมือนกับเป็นเจ้าพนักงานทั่วไปนะครับนะที่ไปยักยอกเงินหลวงอันนี้ก็จะเป็นความผิดทางกฎหมายอาญาได
1: ้ครับ
0: นะทีนี้ว่าถ้ามันมีบุคคลอื่นนะที่มาเกี่ยวข้องสมมติว่ามีพระด้วยกันนะร่วมในการยักยอกของถ่ายเงินจากวัดไปเข้าบัญชีของพระ
1: คนอื่นนะถ้าเข้าคนอื่นนะ
0: ในวัดนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนหรืออาจจะเป็นตัวการร่วมแม้ว่าพระลูกวัดจะไม่มีหน้าที่ในการดูแลรักษาเหมือนเจ้าอาวาสแต่ไปร่วมมือกับเจ้าอาวาสก็มีความผิดคารวะก็เหมือนกันไม่จำเป็นต้องเป็นศรีกาต่อให้เป็นสุภาพบุรุษนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายถ้าไปสมคบร่วมคิดสนับสนุนกับเจ้าอาวาสในการยักยอกเงินวัดก็มีความผิดทางอาญาด้วยเช่นกันนะครับเพราะงั้นเรื่องนี้เนี่ยถึงจะมีการดำเนินคดีนะครับมีการขอออกหมายจับสีกาอะไรต่างๆเนี่ยนะอันนี้เพราะงั้นสีกาที่เข้ามาพัวพันกับพระในเรื่องของการเสพเมถุนเนี่ยสีกาไม่ผิดนะเว้นแต่ว่ามันย้ายสถานที่ไปปฏิบัตินะฮะซึ่งพระผิดตามมาตรา206สีกาก็อาจจะผิดด้วยในฐานะเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดแต่ถ้าไม่เข้าตรงนั้นเนี่ยครับพระผิดพระธรรมวินัยอย่างเดียวศีกาก็ไม่ผิดอะไรเลยแต่จะผิดก็คือเรื่องเกี่ยวกับเงินทองทองอันนี
1: ้
0: ที่จะต้องไปทีนี้ปัญหาว่าศาลที่จะดำเนินคดีนี้ในปัจจุบันเนี่ยเรามีศาลอาญาทุจริตนะครับสมัยก่อนนั้นเนี่ยมันไปไม่ถึงนะครับมันก็ไปขึ้นศาลธรรมดาแล้วก็ไม่อยู่อำนาจของปปช.อะไรต่างนะปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าพนักงานถือว่าไปอยู่อำนาจนะไปอยู่ในอำนาจของศาลอาญาทุจริตนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเราเห็นได้ว่าพระถ้ามีสีกาเข้ามายุ่งแล้วไปเกี่ยวข้องกับเงินทองทองของวัดเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีหลายวัดนะครับนะซึ่งถูกดำเนินคดีเนี่ยก็ออกหมายจับโดยศาลอาญาทุจริตแล้วก็นำตัวไปขึ้นศาลนะของ ที่อยุธยาล่าสุดนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับถูกหมายจับของศาลอาญาทุจริตที่ถูกหมายจับของอาญาทุจริตนั้นเนี่ยไม่ใช่เพราะเสพเมถุนนะฮะแต่เป็นเรื่องของ
1: เ
0: ส้นเงินที่เขามีการตรวจพบเส้นเงินนะครับอันนี
1: ้ครับปิดท้ายครับอาจารย์ครับแน่นอนเกิดเรื่องราวที่เขาเรียกว่าสร้างความไม่สบายใจให้กับพุทธศาสนิกชนไทยแบบนี้เป็นจำนวนมากเนี่ยแนวทางเรื่องกฎหมายที่จะมาป้องกันเหตุการณ์ในลักษณะนี้ครับที่กระทบใจของพุทธศาสนิกชนเนี่ยเราควรจะวางกรอบวางแนวทางด้านกฎหมายอย่างไรต่อไปบ้างครับ
0: ครับจริงแล้วเรื่องนี้เนี่ยมีการพูดคุยกันมาเป็นระยะนะครับในเรื่องของการที่จะออกมาตรการอะไรต่างๆเนี่ยมาดูแลมาจัดการทรัพย์สินของวัดอะไรต่างๆเพราะว่าวัดบางวัดเนี่ยมีทรัพย์สินเนี่ยเยอะมากนะอย่างเช่นกรณีที่เราเห็นข่าวล่าสุดเนี่ยนะครับปรากฏว่าตอนแรก92นะ
1: ครับ
0: ตรวจไปตรวจมาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาเป็นหลักร้อยละไม่รู้มันจะวิ่งไปเป็น
1: เท่าไหร่
0: 400 500หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากว่าเราไม่มีกฎหมายในการควบคุมการดูแลรักษาเงินของวัด
1: เ
0: ราไม่มีกฎหมายบังคับว่าตำแหน่งทางสงฆ์นั้นเนี่ยตำแหน่งอะไรยังไงที่จะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินกับปปช.หรือกับอะไรต่างๆไม่เหมือนกับข้าราชการนะข้าราชการประจำก็ดีข้าราชการการเมืองก็ดีนะครับปัจจุบันเนี้ยเรามีหลายตำแหน่งนะครับที่จะต้องยื่นรายการบัญชีทรัพย์สินทีนี้ของวัดเนี่ยเราไม่มีนะในขณะเดียวกันเนี่ยภาษีก็ไม่มีการเข้าไปถึงนะในการเก็บเพราะงั้นรายได้ต่างๆที่เข้ามาเน
1: ี่
0: ยมันเป็นรายได้ที่ตรวจสอบณเวลานี้นะตรวจสอบค่อนข้างจะลำบากตรวจสอบยากนะเพราะว่าเรื่องภาษีนี่เป็นเรื่องลำบากกันนะครับเพราะตัววัดเองเนี่ยออกใบอนุโมทนาให้กับผู้ที่บริจาคแล้วผู้นั้นเนี่ยก็สามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้แล้ววัดเองเนี่ยจะไปให้ยื่นเสียภาษีนะมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากแต่ผมคิดว่าในอนาคตปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันยิ่งมีความรุนแรงในต่างๆเนี่ยมันก็ต้องกลับไปทบทวนว่าเราควรจะมีการออกมาตรการอะไรเพราะมีนักการเมืองบางคนมองไกลถึงขนาดว่าควรจะตั้งธนาคารพระขึ้นมาเพื่อที่จะให้วัดต่างๆเนี่ยเอาเงินเนี่ยมาฝากไว้ที่ธนาคารพระคือธนาคารสงฆ์นะเพราะว่าถ้าเอาไปไว้ที่ธนาคารพาณิชย์มันก็จะมีประเด็นมีอะไรต่างๆขึ้นมาซึ่งผมคิดว่ามันควรจะถึงเวลาครับที่ต้องมาทบทวนนะแล้วก็ทุกๆฝ่ายเนี่ยผมคิดว่าการที่จะทำทุกอย่างให้มันโปร่งใสขึ้นได้นั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีการวางนะในเรื่องของศักดิ์ศรีในเรื่องของยศถานะหรือในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่นะฮะพูดง่ายๆว่าจะต้องวางอัตรานะพระเนี่ยก็ต้องปล่อยอัตราให้ว่างละนะเพราะในเมื่อมันเกิดเหตุอะไรต่างขึ้นมาก็ต้องให้ทางฝ่ายบ้านเมืองเนี่ยเข้ามาในการควบคุมดูแลนะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าพระนั้นเนี่ยครองสมณเพศเนี่ยเราให้ความเคารพนะก็ถือว่าเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยมันเกิดเหตุกับพระที่มีคนนับหน้าถือตากันเยอะนะครับเพราะงั้นแล้วเนี่ยมันเลยจำเป็นที่จะต้องให้ทางโลกเนี่ยเข้ามาจับกระบวนการต่างๆในทางธรรมผมว่ายุคสมัยเนี่ยมันเปลี่ยนละนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันก็ต้องมีมาตรการอะไรต่างๆเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยมันจะทำให้ชาวพุทธเนี่ยมีความรู้สึกที่ไม่อยากจะเข้าวัดซึ่งความรู้สึกนี้ผมคิดว่ามันจะต้องแยกให้ออกนะครับว่าวัดศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปแปะเปื้อนด้วยนะครับคนที่ทำให้มีปัญหาเนี่ยคือตัวพระนะซึ่งเป็นแต่ละองค์แต่ละรูปไปถ้าดีๆยังมีเยอะ
1: ครับ
0: แต่ถึงเวลาแล้วผมว่าคงจะต้องหาวิธีการนะครับเข้ามาจัดระเบียบ อันนี้นะครับ
1: ครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆครับอาจารย์ครับเดี๋ยวคราวหน้าก็ได้มาพูดคุยกันในช่วงสำคัญอีกนะครับวันนี้กลับขอบพระคุณอาจารย์วีรศักดิ์โชติวานิชครับวันนี้ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
0: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีทุกท่านครับ
1: สวัสดีครับแน่นอนคุณผู้ฟังครับอย่างที่อาจารย์ได้เล่านะครับเรื่องราวของสิ่งที่ทำนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยกระทบจิตใจของพุทธศาสนิกชนนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่วันนี้ก็ได้มีการพูดคุยกันแต่แนวทางครับแน่นอนว่าเราก็จะต้องมีตัวข้อกฎหมายในส่วนของที่จะมาดูแลในส่วนนี้ด้วยแล้วก็การจัดการจัดระเบียบใช้คำว่าจัดระเบียบเรื่องของพุทธศาสนิกชนแล้วก็เรื่องของพระสงฆ์ในการที่จะติดตามเรื่องนี้ต่อไปด้วยนะครับวันนี้เดินทางมาถึงช่วงท้ายๆนะครับเข้าไปดูข้อความจากคุณผู้ฟังก็ติดตามกันแล้วก็ประเด็นนี้ถูกพูดถึงกันค่อนข้างเยอะเพราะว่ากระทบใจกับพุทธศาสนิกชนด้วยทั้งกรณีดังที่เกิดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ทั้งเรื่องต่างๆที่ตามมาอีกหลายๆเรื่องที่กำลังติดตามกันอยู่แน่นอนครับในช่วงท้ายๆแบบนี้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณข้อความจากคุณผู้ฟังที่ติดตามจับประเด็นเป็นข่าวกันนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็มีข้อความจากพระรุ่งด้วยนะครับประเด็นน่าสนใจมากเลยทีเดียวคุณศรีอุดมบ้านใหม่ด้วยคุณโอ๋นะครับมีคุณณรงค์แล้วก็มีพ่ออ่อนจันทร์บัลลังก์นะครับที่ฟังอยู่นะครับอยู่ที่เขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีฝนตกต่อเนื่องกันคุณบอลหลายวันเลยทีเดียวนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆที่ส่งมาแล้วก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ติดตามกันอยู่นะครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญในเพจของสวทของเราครับเรื่องราวของการเดินหน้านะครับที่ดูแลพี่น้องประชาชนสำหรับทีมไทยแลนด์เร่งเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกานะครับทางด้านของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับเปิดเผยความคืบหน้าสำคัญนะครับเรื่องของการเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาโดยสรุปครับบอกว่าขณะนี้หารือกันในระดับหลักการมีความเข้าใจที่ตรงกันแล้วเหลือเพียงแค่รายละเอียดเทคนิคบางประเด็นนะครับที่ทีมเจรจาทั้งสองฝ่ายอาจจะต้องมีการหารือในเรื่องของข้อสรุปซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีการหารือกับนายริกสวิตเตอร์นะฮะซึ่งเป็นรองผู้แทนการค้าสหรัฐแล้วก็มีการหารือต่อเนื่องกันหลังจากที่ได้มีการพบกันที่กรุงวอชิงตันดีซีครับเรื่องของสรุปกรอบหลักการนะฮะแล้วก็เรื่องของทั้งสองฝ่ายก็ยังคงต้องพิจารณากันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเงื่อนไขทางการค้าแล้วก็ผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศนั่นเองนะฮะนี่คือทั้งหมดของจับประเด็นเป็นข่าวครับที่ติดตามกันนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามกันได้ทุกวันแล้วก็เวลาเดียวกันนี้ครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับ FM 105 MHz รวมถึงทาง AM แล้วก็ในเพจ Facebook ด้วยนะครับแล้วก็ทาง TikTok ด้วยขอบคุณทุกช่องทางนะครับที่ติดตามกันดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
7: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุด มาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี
8: ้เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
9: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
8: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
9: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
8: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
9: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
10: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจที่ประเทศญี่ปุ่นและเดินทางต่อไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตพลังงานทุกด้านและยังไม่ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อรักษาวินัยการคลังรัฐมนตรีคลังสหรัฐและรองนายกรัฐมนตรีจีนพบหารือเกี่ยวกับประเด็นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ก่อนการพบหารือระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนในสัปดาห์นี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจที่ประเทศญี่ปุ่นและเดินทางต่อไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81สานต่อความร่วมมือและขับเคลื่อนผลประโยชน์ไทยบนเวทีโลก
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการเดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องวันนี้หลังจากนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจประชุมทีมประเทศไทยณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นได้ออกเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81มีกำหนดการเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีเวลา 15:05 ตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81จากเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติเพื่อเตรียมการสำหรับภารกิจสำคัญรวมถึงการพบหารือกับฝ่ายต่างๆในช่วงการประชุมสำหรับวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติพร้อมพบหารือทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศและภาคธุรกิจเพื่อสานต่อความร่วมมือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยเร่งเจรจาการค้ากับสหรัฐเพื่อให้ได้ข้อสรุปก่อนที่สหรัฐประกาศผลการพิจารณามาตรา301และจะพยายามรักษาอัตราภาษีให้อยู่ในกรอบเดิมเพื่อให้สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความคืบหน้าการเจรจาการค้ากับสหรัฐว่าขณะนี้การหารือในระดับหลักการมีความเข้าใจตรงกันแล้วเหลือเพียงรายละเอียดด้านเทคนิคบางประเด็นที่ทีมเจรจาทั้งสองฝ่ายต้องหารือให้ได้ข้อสรุปซึ่งก่อนหน้านี้ได้หารือกับริกสวิสเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐและหารือต่อเนื่องหลังการพบกันที่กรุงวอชิงตันดีซีรวมถึงมีการสรุปกรอบหลักการกับเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐโดยทั้งสองฝ่ายยังต้องพิจารณารายละเอียดอย่างรอบคอบเนื่องจากเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขทางการค้าและผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศสำหรับภารกิจในระยะต่อไปจะใช้โอกาสในการเดินทางร่วมกับนายกรัฐมนตรีในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA ที่สหรัฐมีแผนหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐอีกครั้งเพื่อเร่งสรุปผลการเจรจาทั้งนี้ไทยต้องพยายามสรุปการเจรจาให้ได้ก่อนที่สหรัฐจะประกาศผลการพิจารณาตามมาตรา301ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นการค้ารวมถึงการผลิตส่วนเกินและแรงงานบังคับเพื่อให้ไทยสามารถรักษากรอบภาษีตามที่เคยเจรจากันไว้และไม่เสียเปรียบประเทศคู่แข่งในภูมิภาคปัจจุบันประเด็นสำคัญที่ไทยต้องหารือกับสหรัฐคือเรื่องของแรงงานบังคับและดัชนีการผลิตส่วนเกินโดยไทยต้องการให้ระดับภาษีอยู่ในกรอบที่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ส่วนกรอบภาษีเดิมก่อนหน้านี้สหรัฐเคยประกาศอัตราภาษีสำหรับไทยที่ร้อยละ36ก่อนการเจรจาจะลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ19อย่างไรก็ตามยังมีรายละเอียดด้านมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีบางส่วนที่ต้องหารือต่อส่วนประเด็นแรงงานบังคับไทยอยู่ในกรอบที่สหรัฐพิจารณาไว้ที่ร้อยละ 12.5 ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10จึงเป็นอีกประเด็นที่ไทยต้องเร่งเจรจาเพื่อไม่ให้ความสามารถในการแข่งขันของไทยเสียเปรียบประเทศในภูมิภาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังกล่าวด้วยว่าไม่ได้กังวลกับการเจรจาเพราะในระดับหลักการมีความเข้าใจตรงกันแล้วเหลือเพียง การตกลงรายละเอียดทางเทคนิคของทีมงานอย่างไรก็ตามไทยอาจขอให้นายกรัฐมนตรีช่วยหารือกับผู้นำสหรัฐในระดับผู้นำประเทศเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการเจรจาและรักษาผลประโยชน์ทางการค้าของไทยผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตพลังงานทุกด้านและยังไม่ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อรักษาวินัยการคลัง
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการใช้งบประมาณของภาครัฐเพื่อลดภาระค่าครองชีพแทนการลดราคาน้ำมันว่าวิกฤตพลังงานในขณะนี้เป็นสถานการณ์ที่กระทบไปทั่วโลกไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทยซึ่งรัฐบาลไทยมีเครื่องมือในการรับมือหลายส่วนเครื่องมือแรกคือการใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องมือที่2คือการนำผลประโยชน์ส่วนเกินของโรงกลั่นมาช่วยลดราคาน้ำมันให้กับประชาชนซึ่งได้มีการดำเนินการไปแล้วส่วนเครื่องมือที่3คือการลดภาษีสรรพสามิตซึ่งที่ผ่านมายังไม่ได้นำมาใช้เนื่องจากหากลดภาษีจะทำให้รายได้ของรัฐลดลงในขณะที่รายจ่ายยังคงสูงและท้ายที่สุดรัฐบาลก็ต้องไปกู้เงินอยู่ดีการจะนำเครื่องมือลดภาษีสรรพสามิตมาใช้นั้นจะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับฐานะทางการคลังของประเทศด้วยการดำเนินนโยบายอย่างระมัดระวังในช่วงที่ผ่านมาทำให้บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่าง Fitch Ratingแสดงความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยสามารถดูแลจัดการเรื่องพลังงานได้ดีรัฐบาลต้องตระหนักถึงบทเรียนจากต่างประเทศที่ชี้ให้เห็นว่าการลดภาษีจนทำให้ฐานะการคลังมีปัญหาจะนำไปสู่วิกฤตซ้อนวิกฤตได้
4: เมื่อเครื่องมือที่1เต็มเครื่องมือที่2ก็คือลดค่าการกลั่นเราก็เอามาใช้เสริมแล้วเครื่องมือที่3ก็กำลังพิจารณาแต่สั่งถ้าจะมาใช้เนี่ยมันต้องใช้ให้เหมาะสมกับฐานะการคลังด้วยผมต้องขอยืนยันนะครับว่าสิ่งที่เราดำเนินการมาตลอดเนี่ยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือเขาถึงเชื่อมั่นไงครับเพราะว่าบทเรียนต่างประเทศต่างๆเนี่ยพิสูจน์แล้วครับว่าถ้าไปลดภาษีแล้วทำให้ฐานะการคลังเสียเนี่ยมันจะทำให้เกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตถ้าเราจะทำนโยบายใดๆเราต้องทำให้คนไทยดีขึ้นและประเทศมั่นคงด้วยเพราะฉะนั้นผมใช้ทุกเครื่องมือนะครับแล้วก็ลองใช้ให้ถูกจังหวะ
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังกล่าวว่าหากจะมีการลดภาษีสรรพสามิตในอนาคตรัฐบาลจะพิจารณานำไปช่วยเฉพาะกลุ่มพลังงาน E20 และ B20 เพื่อให้ผลประโยชน์ตกถึงมือเกษตรกรไทยเนื่องจากการผลิตน้ำมัน E20 ต้องใช้เอทานอลที่มาจากอ้อยและมันสำปะหลังส่วนไบโอดีเซลก็จะมีส่วนผสมจากน้ำมันปาล์มในประเด็นของช่องว่างทางการคลังนั้นในปีงบประมาณที่ผ่านมาประเทศไทยเหลือเพดานในการกู้เงินเพียงหมื่นกว่าล้านบาทหากรัฐบาลตัดสินใจลดภาษีอาจทำให้ประเทศเผชิญกับวิกฤตการคลังได้ทันทีส่วนในปีหน้าจะสามารถดำเนินการลดภาษีได้หรือไม่นั้นจะต้องประเมินช่องว่างทางการคลังอีกครั้งว่าสามารถทำได้ขนาดไหนปฏิพลสรพรมารายงาน
1: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำการปรับลดภาษีน้ำมันดีเซลรัฐบาลต้องพิจารณาอย่างรอบด้านเพื่อความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ประชาชนทุกกลุ่มจะได้รับอย่างแท้จริง
5: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงข้อเสนอของนายกรจาติกวณิชที่เสนอให้ยกงบประมาณโครงการไทยช่วยไทยพลัสมาใช้นำร่องภาษีน้ำมันดีเซลว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอเนื่องจากตระหนักดีว่าน้ำมันดีเซลเป็นต้นทุนหลักในภาคการขนส่งเกษตรกรรมและประมงแต่การดำเนินมาตรการภาษีจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยรอบด้านให้รอบคอบไม่ว่าจะเป็นรายได้ของรัฐที่สูญเสียไปการส่งผ่านประโยชน์ไปถึงราคาสินค้าและค่าขนส่งรวมถึงการดูแลผู้มีรายได้น้อยอย่างทั่วถึงเพราะผู้ใช้พลังงานมากจะได้รับประโยชน์โดยตรงมากกว่าขณะที่ผู้ไม่มีรถยนต์ต้องดูว่าต้นทุนที่ลดลงจะส่งผ่านไปยังค่าครองชีพจริงหรือไม่รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมโดยยกข้อมูลจากสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA และบทเรียนจากต่างประเทศเช่นเนเธอร์แลนด์และเยอรมนีที่พบว่าการลดภาษีน้ำมันแบบหวานกว้างประโยชน์ส่วนใหญ่กว่า70%มักตกอยู่กับกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางถึงสูงมากกว่ากลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดอีกทั้งยังก่อให้เกิดภาระทางการคลังมหาศาลดังนั้นรัฐบาลจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบใน4ประเด็นหลักได้แก่มูลค่ารายได้ที่รัฐต้องสูญเสียกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ค่าของชีพที่ลดลงจริงและการดูแลกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ธนาคารออมสินพร้อมให้บริการสินเชื่อ QR มหาเฮงนกกระซิบเพื่อเสริมสภาพคล่องและเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นแก่ผู้ประกอบการรายย่อย
6: นายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินกล่าวว่าปัจจุบันธนาคารออมสินดูแลลูกค้ากลุ่มฐานรากซึ่งเป็นพ่อค้าแม่ค้าอยู่กว่า2ล้านรายซึ่งสินเชื่อ QR มหาเฮง X นกกระซิบที่ธนาคารออมสินดำเนินการร่วมกับกระทรวงการคลังจะช่วยให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้เพิ่มขึ้นจากการนำยอดขายมาประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อเพื่อความสะดวกและรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้หลักประกันมุ่งเสริมสภาพคล่องและเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นสำหรับการดำเนินธุรกิจอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.70 ถึง 0.75 ต่อเดือนป้องกันการพึ่งพาหนี้นอกระบบและชำระเงินคืนหากขายสินค้าได้เพิ่มขึ้นจะได้สินเชื่อในการต่อยอดธุรกิจเพิ่มขึ้นไปด้วยซึ่งแตกต่างจากธนาคารพาณิชย์อื่นที่ให้สินเชื่อในลักษณะเติมทุน
4: เราให้สินเชื่อเพื่อการประกอบการนะครับนั่นหมายความว่ามีการซื้อวัตถุดิบในการจ้างแรงงานมีการดำเนินการต่างๆเหล่านี้ซึ่งใช้ในการดำเนินการในรายวันเนี่ยเราก็จะทำให้เกิดการหมุนเวียนนะครับหรือสินเชื่อที่เป็นเงินหมุนเวียนถ้าเผื่อว่ามีปริมาณการค้าขายเพิ่มขึ้นเราได้สินเชื่อเพิ่มขึ้นก็สามารถที่จะต่อยอดในการค้าขายได้ดีขึ้น
6: สำหรับผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมียอดขายผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนและมียอดขายต่อเนื่องไม่น้อยกว่า3เดือนหากเป็นลูกค้าเดิมของธนาคารออมสินและมีประวัติการชำระที่ดีสามารถขยายวงเงินได้สูงถึง 500,000 บาทแต่หากเป็นลูกค้าใหม่สามารถยื่นขอวงเงินเริ่มต้นได้ตั้งแต่ 50,000 บาทโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่24กันยายนถึง31ตุลาคมนี้ผ่าน www.gsb.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1115นันทิกากิตปาโลรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าในเดือนพฤศจิกายนนี้เพื่อกำหนดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทและให้มีผลในวันที่1มกราคมปีหน้าน
7: ายจิรโรจน์สุกลรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนคเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และกทม.ไปเจรจากับผู้ให้บริการเอกชนเรื่องอัตราค่าโดยสารร่วมและเงินชดเชยซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนตุลาคมนี้เบื้องต้นจะมีการเสนอกรอบงบประมาณกลางประมาณ 5,000 ล้านบาทเพื่อใช้ชดเชยแก่ผู้ให้บริการและปรับเปลี่ยนระบบโดยมีทางเลือกในการยืมเงินจากรฟม.มาสำรองจ่ายก่อนได้สำหรับนโยบายรัฐบาลยืนยันว่าจะไม่มีการซื้อคืนสัมปทานรถไฟฟ้าจากเอกชนเนื่องจากรถไฟฟ้าสายสีเขียวสายหลักของ BTS จะหมดอายุสัญญาในปี2572ซึ่งไม่คุ้มค่าที่จะซื้อคืนโดยเมื่อหมดสัญญารัฐจะปรับปรุงระบบสัญญาใหม่เพื่อให้กำหนดอัตราค่าโดยสารได้ง่ายขึ้นทั้งนี้ได้ตั้งเป้ากำหนดอัตราค่าแรกเข้าไว้ไม่เกิน17บาทและตั้งเพดานค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทเพื่อให้เริ่มดำเนินการได้ในวันที่1กราคม2570นพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดอบรมสร้างการรับรู้และรับมือกับข่าวปลอมแก่เครือข่ายชุมชนเมืองร่วมป้องกันภัยไซเบอร์ย้ำหน่วยงานของรัฐบาลไม่มีนโยบายส่ง SMS แนบลิงก์ให้กับประชาชน
6: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้และรับมือกับข่าวปลอมซึ่งศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอมหรือ AFNC ร่วมกับกรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันดิจิทัลให้แก่ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เมืองพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันมิจฉาชีพใช้วิธีแอบอ้างหน่วยงานภาครัฐเพื่อหลอกลวงประชาชนในหลายรูปแบบอาทิการส่ง SMS แอบอ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อแจ้งเปลี่ยนมิเตอร์พร้อมแนบลิงก์ซึ่งเขายืนยันว่าหน่วยงานของรัฐบาลทุกแห่งไม่มีนโยบายส่ง SMS ที่แนบลิงก์ให้กับประชาชนโดยเด็ดขาดทั้งนี้ได้แนะนำแนวทางป้องกันตัวด้วยการตั้งสติและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผ่านสื่อหลักรวมถึงสามารถติดตามรูปแบบกลโกงออนไลน์ใหม่ๆได้ทาง TikTok ของ CID และสื่อโซเชียลมีเดียของศูนย์ AFNC ทุกช่องทางสำหรับผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ในช่วง6เดือนแรกของปี2569ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมาพบว่ามูลค่าความเสียหายจากภัยออนไลน์ลดลงกว่า50%โดยลดลงจากเดิมที่เคยสูงกว่า1,600ล้านบาทเหลือเพียง 457ล้านบาทในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการตัดช่องทางการก่ออาชญากรรมของมิจฉาชีพนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกส.ส.จังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนเข้าให้ปากคำเป็นครั้งสุดท้ายในวันที่28กันยายนนี้กรณีถือครองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้าคดีนายสมชาติเตชะถาวรเจริญส.ส.จังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนกรณีการถือครองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดร่วมกับชาวต่างชาติว่าเบื้องต้นกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้ออกหมายเรียกครั้งสุดท้ายในวันที่28กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นความประสงค์ของนายสมชาติและคาดว่าจะมาพบตามหมายเรียกหากไม่มา DSI อาจต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องเพื่อดำเนินการตามมาตรา24แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษซึ่งกำหนดกรณีบุคคลได้รับแจ้งให้มาชี้แจงต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามกำหนดหากมีความจำเป็นที่ไม่สามารถมาพบได้ต้องมีโทษส่วนกรณีที่นายสมชาติไม่มาตามหมายเรียกจะสามารถออกหมายจับได้หรือไม่ต้องให้พนักงานสอบสวนพิจารณารายละเอียดและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังกล่าวถึงความคืบหน้าคดี Forex 3D ว่าขอตรวจสอบรายละเอียดแต่เบื้องต้นได้รับแจ้งว่าจะส่งสำนวนฟ้องไปยังอัยการในสัปดาห์นี้เพราะขณะนี้สำนวนเสร็จสิ้นแล้วส่วนมีรายชื่อของนักการเมืองและศิลปินด้วยหรือไม่ขอไปตรวจสอบก่อนพร้อมยอมรับสำนวนดังกล่าวมีชื่อของนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนด้วยกรมชลประทานเฝ้าระวังระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่สูงขึ้นอย่างใกล้ชิดจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับน้ำหลากจากตอนบนของประเทศ
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานการประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำณกรมชลประทานสามเสนโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรหลังช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเช่นจังหวัดแพร่เชียงรายกำแพงเพชรและสุโขทัยที่มีปริมาณฝนตกมากกว่า100มิลลิเมตรส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำน้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นภาพรวมลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกรมชลประทานจำเป็นต้องทยอยปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราดังกล่าวอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำด้านท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งนี้ได้กำชับให้กรมการชลประทานทั่วประเทศประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าและเตรียมพร้อมเชิงรุกโดยเฉพาะช่วงปลายฤดูฝนพร้อมบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำให้เหมาะสมโดยใช้ข้อมูลจริงจากสถานีตรวจวัดน้ำปริมาณฝนน้ำท่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและผลการคาดการณ์จากแบบจำลองปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมกำชับให้จังหวัดเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติทุกด้าน
8: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่พร้อมประชุมมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยโดยลงพื้นที่สระหนองโคกอำเภอขวาวศรีนครินทร์ติดตามโครงการก่อสร้างพัฒนาเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์สระหนองโคกที่มุ่งพลิกฟื้นพื้นที่โดยรอบแหล่งน้ำให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพเนื่องจากการพัฒนาพื้นที่ไม่ควรหยุดอยู่ที่การก่อสร้างหรือปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามแต่ต้องคิดต่อว่าเมื่อโครงการเสร็จแล้วประชาชนจะได้อะไรจากพื้นที่แห่งนี้และจะสามารถต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวได้อย่างไรนอกจากนี้นายเจเศษยังกำชับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์บูรณาการกับท้องถิ่นและท้องที่เตรียมแผนรับมือภัยพิบัติเครื่องมือเครื่องจักรกลและบุคลากรให้พร้อมโดยเฉพาะระบบแจ้งเตือนภัยที่นายอำเภอต้องเร่งตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเพื่อ ส่งข้อความเซลบัสแคทไปยังประชาชนได้อย่างรวดเร็วสำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายได้ปรับเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 5,000 บาทต่อครอบครัวผ่านระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อลดภาระเงินสะสมของท้องถิ่นโดยครอบคลุมถึงบ้านเรือนที่ไม่มีเลขที่และบ้านเช่าด้วยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเตือนระวัง SMS มิจฉาชีพแอบอ้างมีใบสั่งจราจรค้างชำระหลอกกดลิงก์กรอกข้อมูลบัตรย้ำหยุดก่อนคลิกเช็คก่อนจ่ายตรวจสอบใบสั่งผ่านแอปทางลัดหรือแอป Police Care PTM เท่านั้นขอย้ำว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีนโยบายทวงถามหรือเรียกให้ประชาชนชำระค่าปรับผ่าน SMS ที่แนบลิงก์หรือ QR Code ให้ดำเนินการหากได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวขอให้ประชาชนอย่ากดลิงก์อย่าสแกน QR Code เป็นอันขาดและอย่ากรอกข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลบัตรเครดิตเดบิตโดยเฉพาะข้อความที่เร่งให้ชำระเงินหรืออ้างว่ามีผลทางกฎหมายหากไม่ดำเนินการขอให้ตั้งสติและตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางทางการด้วยตนเองสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐพบหารือกับนายเหอลี่เฟิงรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะเจรจาการค้าของจีนที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยนายเบสเซนเสนอให้ทั้งสหรัฐและจีนร่วมกันจัดตั้งกลไกการแจ้งเตือนสำหรับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่อาจรุนแรงจนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐและรองนายกรัฐมนตรีจีนยังหารือเกี่ยวกับประเด็นด้านเศรษฐกิจและการค้าที่เป็นประโยชน์ต่อสหรัฐและจีนรวมถึงการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศทั้งนี้การหารือดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐอย่างเป็นทางการในวันที่24กันยายนนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอเมริกาสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือ JMA ประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคคันโตอาทิกรุงโตเกียวจังหวัดชิบะและจังหวัดไซตามะจะเผชิญฝนตกหนักและดินโคลนถล่มเนื่องจากพายุไต้ฝุ่นดูจวนซึ่งมีความเร็วลมอยู่ที่144กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวอยู่ห่างจากเกาะฮาจิโจมะทางตอนใต้ของกรุงโตเกียวประมาณ110กิโลเมตรขณะที่มีรายงานว่าประชาชนมากกว่า 4,000 ครัวเรือนในจังหวัดชิบะไม่มีไฟฟ้าใช้ขณะเดียวกันสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ยกเลิกเที่ยวบินในประเทศอย่างน้อย120เที่ยวบินและเที่ยวบินระหว่างประเทศอีก15เที่ยวบินส่วนสายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์ยกเลิกเที่ยวบินภายในประเทศ140เที่ยวบินนอกจากนี้ผู้ให้บริการรถไฟในกรุงโตเกียวและอีกหลายพื้นที่ในภูมิภาคใกล้เคียงประกาศระงับการให้บริการในบางเส้นทางเพื่อรับมือกับพายุไต้ฝุ่นดังกล่าวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยตอนบนอันหนึ่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง8เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
14: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตย์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาศอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หือวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
10: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
12: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205

0: องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
1: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
0: อ๋อได้พี
2: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
3: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
4: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
5: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
6: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
7: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
8: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
9: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
8: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
10: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
7: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะกลับมาพบกับน้องฝนค่ะและก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะเราพบกันทุกค่ำคืนนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มค่ะกับเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนจะมาพูดกันค่ะเป็นเรื่องราวของการปรับหลักเกณฑ์ซิดยูเซปนะคะซึ่งครม.นี่เขามีการปรับหลักเกณฑ์เพื่อที่จะช่วยผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตให้ได้รักษาอย่างทันท่วงทีนะคะซึ่งครม.มีการเห็นชอบหลักเกณฑ์นะคะวิธีการแล้วก็เงื่อนไขการกำหนดนะคะค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินในวิกฤตนะคะหรือว่ายูเซปค่ะพ.ศ.นะคะจุดๆโดยมีสาระสำคัญก็คือสถานพยาบาลต้องดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตโดยฉุกเฉินตามมาตรฐานวิชาชีพและก็ขีดความสามารถของสถานพยาบาลนะคะจนพ้นวิกฤตและก็รักษาการที่ก่อให้เกิดภาวะวิกฤตต่อไปนะคะจนถึงเวลา72ชั่วโมงค่ะนับตั้งแต่รับผู้ป่วยโดยไม่มีเงินไขการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลนะคะแล้วก็ให้สถานพยาบาลค่ะมีหน้าที่แจ้งกองทุนของผู้ป่วยเนี่ยทราบโดยเร็วนะคะทั้งนี้การทำนิติกรรมเผื่อสารสิทธิ์ของผู้ป่วยถือเป็นนิติกรรมตามต้องห้ามตามกฎหมายนะคะการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอื่นนะคะเฉพาะกรณีใดกรณีหนึ่งก็คือสถานพยาบาลไม่มีศักยภาพเพียงพอผู้ป่วยพ้นภาวะวิกฤตแล้วก็มีสถานพยาบาลรองรับและผู้ป่วยหรือผู้จัดการแทนมีความประสงค์จะไปรักษาที่สถานพยาบาลอื่นนะคะหายสถานพยาบาลค่ะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในเวลาจะ12ชั่วโมงจากสปสช.นะคะหากมีการส่งต่อผู้ป่วยไปสถานพยาบาลแห่งที่2ก่อนครบ72ชั่วโมงสถานพยาบาลแห่งที่2จะได้รับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตั้งแต่รับผู้ป่วยต่อมาจนครบ72ชั่วโมงค่ะเว้นแต่ว่าสถานพยาบาลที่รับยายผู้ป่วยมีสิทธิ์รักษาพยาบาลของเขาอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นประกันสังคมบัตรทองแล้วก็เบิกจ่ายตรงนะคะกรณีสถานพยาบาลมีปัญหาค่ะในการวินิจฉัยขัดแย้งผู้ป่วยให้รีบปรึกษานะคะสพช.นะคะหลักเกณฑ์นี้นะคะให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ครม.มีมติเป็นต้นไปค่ะทั้งนี้กรณีผู้ป่วยที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถว่าด้วยประกันชีวิตหรือประกันวินาศภัยก็ให้ใช้สิทธิ์ดังกล่าวก่อนนะคะก็คืออันนี้ในส่วนของสิทธิ์ยูสิบเนี่ยเราก็จะรู้อยู่แล้วนะคะเป็นผู้ป่วยที่ค่อนข้างวิกฤตนะคะแล้วก็ฉุกเฉินนะคะก็มีการปรับหลักเกณฑ์นะคะเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยเนี่ยพ้นวิกฤตได้นะคะแต่ว่าโรงพยาบาลเนี่ยต้องรับทุกกรณีในกรณีของผู้ป่วยวิกฤตนะคะหรือว่าการจ่ายซิดยูสิบนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปผักฟังผลงานเพลงเพราะๆกันสักเดียวใจนึงค่ะ

ยิ้มที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไหร่ก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่าน

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
5: วันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการมองอันดามันค่ะทางสวท.ในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะวันนี้น้องฝนและทีมงานสวท.กระบี่ค่ะจักลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งกรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมการจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสู้เต็มที่ก่อนแพ้ทีมชาติจีนไป2-3เซตเตรียมไปชิงเหรียญทองแดงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่21กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสวัสดีความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติภาพความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาร์เมเนียเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศของเราทั้งสองมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับสาธารณรัฐอาร์เมเนียอย่างใกล้ชิดเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ๆในการขยายความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันไม่เพียงแต่ในสาขาความร่วมมือที่มีอยู่เดิมในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเท่านั้นหากยังรวมถึงในสาขาอื่นๆที่มีศักยภาพเช่นการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมอันจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่21กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลตาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด

กระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลตาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลตาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมอลตาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐมอลตาได้พัฒนาก้าวหน้าและเจริญเติบโตมาเป็นลำดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีและความมุ่งมั่นที่มีร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:10 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งตามลำดับดังนี้นางกุงบาดียอบซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกินีประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกินีประจำประเทศไทยนางกุงบาดียอบได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกินีประจำมาเลเซียด้วยนายปุณีตอัครวานซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยนายปุณีตอัครวานเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีอาวุโสกรมภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนนายลองดีอึมบูมบาซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาบองประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาบองประจำประเทศไทยนายลองดรีอึมบุมบาได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกาบองประจำสาธารณรัฐเกาหลีด้วยนายยิอาดฟุอาดมาบรุกอันเกดรอซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยนายยิอาดฟุอาดมาบรุกอันเกดรอได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตรัฐปาเลสไตน์ประจำมาเลเซียด้วยนางเรลีนซีอาลีทากาโลลูฟาลานีซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็น

เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยนางเรลีนซีอาลีทากะโลลูฟาลานีเคยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์มาก่อนเวลา 8:39 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดงานใต้ร่มพระบารมีร้อยปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารณกรมประมงเกษตรกลางเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเวลา 17:26 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์พิเศษอัฐนิติดิษฐะอำนาจประธานกรรมการแผนกธรรมศาสตร์มูลนิธิอานันทมหิดลและศาสตราจารย์พิเศษจิรนิติหะวานนท์กรรมการและเลขานุการแผนกธรรมศาสตร์นำนายปานัททวีศรีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์ด้านการเมืองระหว่างประเทศณมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์สหราชอาณาจักรเวลา 13:02 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นวันที่1ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่ามหาวิทยาลัยนั้นเป็นสถาบันการศึกษาที่หล่อหลอมบัณฑิตให้มีความรู้ในสาขาวิชาต่างๆและมีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์แก่การดำรงชีวิตได้ด้วยเหตุนี้บัณฑิตจึงสามารถประกอบอาชีพการงานให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองได้แม้จะในสาขาวิชาที่มิได้สำเร็จการศึกษามาโดยตรงเพราะมีพื้นฐานความรู้ที่ดีและได้ฝึกฝนการนำความรู้ไปปรับใช้ให้สำเร็จผลแต่โดยเหตุที่สังคมทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างรวดเร็วตลอดเวลาบัณฑิตจึงจำเป็นจะต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอด้วยให้เป็นผู้มีความรู้ความคิดและทักษะความเชี่ยวชาญที่ทันการทันยุคสมัยจะได้สามารถปฏิบัติแก้ไขปัญหาต่างๆและประกอบกิจการงานสร้างสรรค์ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงในการนี้พึงระลึกไว้เสมอว่าประโยชน์นั้นมี2ประการควบคู่กันอยู่คือประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมหากแต่ละคนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นอันดับแรกทุกคนในสังคมจะได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาวก่อให้เกิดผลดีแก่ประเทศชาติสอดคล้องตามแนวพระราช

0: ชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเวลา 9:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเชิญหิรัญญบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระพรหมวชิระมุนีศรีปริยัติกิจวิธานศาสนภารทุรดิลกสาธุธรรมวิจิตตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีกับเชิญสัญญบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชาคณะณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยคณะกรรมการคุรุสภาคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพและคณะกรรมการมูลนิธิช่วยครูอาวุโสในพระบรมราชูปถัมภ์นำครูอาวุโสประจำปี2568รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือและครูอาวุโสรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตรณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิลดาพระราชวังดุสิตจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรุงเทพมหานครประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: นายจิรเดชกรุณกฤตกุลรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเบรุมาจำลองจิตกาธานและซุ้มถวายดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนของกรุงเทพมหานครโดยที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานด้านต่างๆได้แก่สถานที่จัดตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ในพื้นที่กรุงเทพจำนวน93ซุ้มเป็นซุ้มขนาดกลาง31ซุ้มและซุ้มทรงดอกบัว62ซุ้มทั้งนี้ที่ประชุมได้หารือถึงรายละเอียดการดำเนินการอาทิการจัดเตรียมสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์การจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทร์การประดับตกแต่งซุ้มโดยประธานในที่ประชุมได้กำชับให้หน่วยงานต่างๆเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและแล้วเสร็จโดยเร็วตามแผนงานที่กำหนดไว้สุธามารักษาพันธ์รายงาน
1: กรมประชาสัมพันธ์ขยายความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนกับสาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมนำสารคดีเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
3: นายสุภพงษ์ชาวแลนรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับนางเฉินยี่จุนคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงและนายหยางหัวรองผู้อำนวยการช่องอินเตอร์สถานีวิทยุและโทรทัศน์กวางซีและคณะในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อหารือการแลกเปลี่ยนข่าวสารและบทบาทของสื่อในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องมุ่งขับเคลื่อนความร่วมมือในการสร้างประชาคมด้านสื่อวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวร่วมกันโดยเฉพาะที่ผ่านมาได้มีความร่วมมือผลิตสารคดีคุณภาพแล้วถึง8เรื่องเช่นเพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาประเทศทั้งนี้ในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT ได้จัดสรรผังรายการในช่วงเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.เพื่อนำสารคดีกลับมาออกอากาศซ้ำได้แก่วันที่22กันยายนนี้ออกอากาศสารคดีเรื่องโนอากับวานดูราและในวันที่23กันยายนนี้ออกอากาศสารคดีเรื่องการเฝ้าคอยนกเงือกนอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ละครโทรทัศน์และสารคดีอื่นๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ชมชาวไทยได้สัมผัสกับมิติทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของจีนในมุมมองที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้เห็นชอบขยายความร่วมมือระยะยาวในสี่ด้านหลักประกอบด้วยการสร้างกลไกสื่อสารที่มั่นคงการผลิตละครสร้างสะท้อนความร่วมมือทางการค้าและสิ่งแวดล้อม

0: การพัฒนาการแปลภาษาเพื่อเผยแพร่ข้ามภูมิภาคและการแลกเปลี่ยนพัฒนาบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเพื่อรองรับการเติบโตทางความสัมพันธ์ในอนาคตนันภาแสนตุ้มรายงาน
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: 20นาฬิกา20นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่รัฐบาลอัฟกานิสถานซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของกลุ่มตอลิบานที่ระบุว่ากองทัพปากีสถานเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ทางตะวันออกของอัฟกานิสถานซึ่งรวมถึงจังหวัดคูนาและจังหวัดปักติกาเมื่อช่วงค่ำของวันที่20กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก4รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้บ้านเรือนหลายหลังและร้านค้าอย่างน้อย1แห่งได้รับความเสียหายทางด้านนายซาบีฮุลลอห์มูจาฮิดโฆษกรัฐบาลอัฟกานิสถานประนามการโจมตีในครั้งนี้พร้อมให้คำมั่นว่ารัฐบาลอัฟกานิสถานจะดำเนินการตอบโต้ตามความเหมาะสมอย่างไรก็ตามทางการปากีสถานไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้หรือ JCS ที่ระบุว่าเกิดเหตุระเบิดในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของเขตปลอดทหารบริเวณพรมแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้หรือ DMC ในวันนี้ส่งผลให้มีทหารเกาหลีใต้ได้รับบาดเจ็บ3นายโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำตัวทหารเหล่านี้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วอย่างไรก็ตาม JCS ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันสื่อท้องถิ่นของเกาหลีใต้อ้างว่าสาเหตุของการระเบิดในครั้งนี้เกิดจากทุ่นระเบิดที่ฝังอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวทั้งนี้การระเบิดของทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดอื่นๆเป็นภัยอันตรายที่เกิดขึ้นเป็นประจำในบริเวณรอบเขตปลอดทหารระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ซึ่งทุ่นระเบิดเก่าที่หลงเหลืออยู่ในพื้นที่ดังกล่าวทำให้ทหารของทั้งสองประเทศได้รับบาดเจ็บจากการระเบิดนายจิมชาลเมอร์สรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออสเตรเลียเปิดเผยรายงานวิเคราะห์นโยบายระหว่างรุ่นในวันนี้ที่คาดการว่าอัตราการเติบโตของประชากรชาวออสเตรเลียชะลอตัวลงเหลือร้อยละ 0.9 ต่อปีในช่วง4ทศวรรษข้างหน้าเนื่องจากอัตราการเจริญพันธุ์และจำนวนการย้ายถิ่นฐานสุทธิจากต่างประเทศที่ลดลงอย่างต่อเนื่องก่อนจะเข้าสู่สภาวะทรงตัวโดยตัวเลขดังกล่าวลดลงเมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตเฉลี่ยที่ร้อยละ 1.4 ต่อปีตลอดช่วง40ปีที่ผ่านมานายชาร์เมอร์สยังคาดการว่าออสเตรเลียจะมีจำนวนผู้เสียชีวิตซึ่งจะมากกว่าจำนวนเด็กเกิดใหม่เป็นครั้งแรกในอีก40ปีข้างหน้าและจำนวนชาวออสเตรเลียที่มีอายุ85ปีขึ้นไปจะเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าภายในปี2609ซึ่งจะส่งผลให้ความต้องการด้านบริการสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้น รวมถึงเผชิญปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการดูแลสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุซึ่งต้องพึ่งพาแรงงานต่างชาติเป็นจำนวนมากต่อไปรับฟังข่าวกีฬาม
4: หกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติจีนอันดับ7ของโลกผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยสู้เต็มที่ก่อนแพ้ทีมชาติจีนไป2ต่อ3เซต25-23 21-25 11-25 28-26และ65ส่งผลให้ทีมชาติไทยต้องเข้าไปชิงเหรียญทองแดงกับทีมแพ้จากคู่ของญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ซึ่งจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 น.การแข่งขันแบดมินตันที่สนามอิชิโนมิยะซิตี้ยิมเนเซียมประเภททีมชายรอบแรกระหว่างไทยกับมาเก๊าผลการแข่งขันปรากฏว่าชายเดี่ยวมือ1วิวกุลวุฒิวิทิสารชนะปุยปังฟองไป2ต่อ1เกม21-19 20-22 และ21-12 เก็บชัยชนะเกมแรกให้ทีมไทยนำก่อน1ต่อ0ตามมาด้วยชายเดี่ยวมือ2อิคิวพนิชพลธีรรัศกุลชนะปุยชิชอน2ต่อ0เกม21-8 และ21-7ทำให้ทีมชาติไทยขึ้นนำเป็น2ต่อ0ปิดท้ายชายเดี่ยวมือ3ภูริภูริทัศน์อารีชนะเหลียงล็อกชอง2ต่อ0เกม21-14 และ21-12ส่งผลให้แบดมินตันทีมชาติไทยชนะมาเก๊าไป3ต่อ0ทีมผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จโดยจะไปพบกับไต้หวันในวันพรุ่งนี้เวลา 13:00 น.ส่วนการแข่งขันมวยสากลรุ่น70กิโลกรัมชายรอบแรกบรรจงสินสิรินักชกไทยพบกับสุมิตจากอินเดียผลการแข่งขันปรากฏว่าบรรจงสินสิริแพ้คะแนนสุมิตไป0ต่อ5ยุติเส้นทางไว้ที่รอบแรกไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิงรอบแรกกลุ่มดีทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ผลการแข่งขันปรากฏว่าไทยพ่ายเกาหลีใต้ไป12ต่อ13คะแนนก่อนที่ทีมชาติไทยจะลงสนามเกมที่2พบกับสิงคโปร์ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะสิงคโปร์ไป14ต่อ8คะแนนขณะที่การแข่งขันมิกมาเช่นอาร์ตหรือ MMA ชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมรอบรองชนะเลิศรุ่นโมเดิร์น MMA หญิง54กิโลกรัมแอมกันจุธาพัทระบุญซ่อนชนะวันเลนเซียฟาฮิราฮอตมาอุลี่จากอินโดนีเซียผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นเหรียญทองกับไดอาน่าปูโกเซียนจากอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ 9:20 นาทีทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรายงานตัวเข้าแคมป์เก็บตัวเตรียมแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนครับที่ประเทศอินโดนีเซียติดตามได้จากรายงาน
5: ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมลงแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคมนี้ที่ประเทศอินโดนีเซียเดินทางเข้ารายงานตัวณโรงแรมโนโวเทลฟิวเจอร์พาร์ครังสิตแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการเข้าแคมป์เก็บตัวในวันแรกจะเน้นไปที่การพักฟื้นสภาพร่างกายเนื่องจากนักเตะหลายคนเพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจกับสโมสรต้นสังกัดส่วนการเรียกอนันต์ยอดสังวาลกับอิกลาสสันหลนมาติดทีมชุดนี้แม้จะยังไม่ได้ลงเล่นในลีกฤดูกาลนี้แต่มองว่าทั้งสองคนเป็นนักเตะที่มีศักยภาพและมีพัฒนาการที่ดีขณะที่ตำแหน่งกองกลางไม่มีชื่อของเบนเดวิสและวีรเทพป้อมพันธ์ซึ่งต่างทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับต้นสังกัดเนื่องจากทีมชาติไทยมีตัวเลือกในแดนกลางค่อนข้างเยอะสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่ม26กันยายนพบปากีสถาน29กันยายนพบเวียดนามและ2ตุลาคมพบฟิลิปปินส์โดยรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่5ตุลาคมนี้ปุริภัทรสอนการรายงาน
4: พลโทสัมพันธ์ยังพกูลนายกสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยเป็นประธานงานแถลงข่าวการแข่งขันกรุงเทพมาราธอนครั้งที่37ภายใต้แนวคิด Run the Legacy of Bangkok เปิดมหานครกรุงเทพสู่มหกรรมเฟสติวัลงานวิ่งเพื่อสุขภาพระดับโลก ต้อนรับนักวิ่งไทยและต่างชาติกว่า80ประเทศชมเสน่ห์ยามค่ำคืนกับเส้นทางวิ่งประวัติศาสตร์ของกรุงเทพในวันที่10มกราคม2570โดยแบ่งการแข่งขันเป็น4ระยะได้แก่มาราธอน 42.195 กิโลเมตรฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรมินิมาราธอน10กิโลเมตรและระยะไมโครมาราธอน5กิโลเมตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสำหรับผู้ชนะประเภทโอเวอร์ออลและถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวม 1,200,000 บาทติดตามรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ www.bkkmarathon.com ผ่านิดคาดนาครายงาน
2: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
3: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องพรหมวิหารธรรมโดยพระเทพวชิรเวที
6: สังคมประเทศชาติจะน่าอยู่น่าอาศัยเป็นยุคศิวิไลหรือยุคพระศรีอริยเมตไตรต้องอยู่กันด้วยเมตตาวิหารีกรุณาวิหารีมุทิตาวิหารีและอุเบกขาวิหารีอย่างนี้เรียกว่าอยู่ร่วมกันฉันมิตรรักกันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้องปรองดองกันเสมือนญาติผิดพลาดให้อภัยซึ่งกันและกันมีอะไรก็แบ่งปันกันกินกันใช้เป็นสังคมอุดมด้วยน้ำใจหรือเป็นสังคมอุดมด้วยพรหมวิหาร
2: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
7: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
3: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาดอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะดำเนินรายการโดยดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะเช่นเคยนะคะเรามาพบกันในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะและเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยซึ่งเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะรางวัลนี้นะคะก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่ทางรัฐสภามีอายุครบ70ปีโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยและยังเป็นการสืบสานผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้นะคะก็เป็นตอนที่มีชื่อเรื่องว่าไม่มีความเงียบบนผืนผ้าใบผลงานโดยสาโรจน์แซ่ซึงค่ะและเป็นเรื่องราวตอนต่อจากที่มานำเสนอกันเมื่อวันศุกร์นะคะซึ่งก็จะนำเสนอในค่ำคืนวันนี้เป็นตอนจบด้วยสำหรับเรื่องไม่มีความเงียบบนผืนผ้าใบค่ะก็ได้เล่าเรื่องราวชีวิตของนักมวยหนุ่มคนหนึ่งค่ะซึ่งเป็นคนไม่ค่อยพูดจาจนเขาได้ฉายาว่าเตมีใบเมื่อแพ้น็อกครั้งแรกในชีวิตและถูกครหาว่าล้มมวยเขาก็ไม่ได้แก้ต่างใดๆให้กับตนเองค่ะผู้ชมแฟนคลับจากเวทีมวยไม่รู้ทว่ามีเพียงคนใกล้ชิดที่รู้ว่าเขาไม่ได้ล้มมวยเมื่อมีโอกาสได้ขึ้นชกใหม่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ในช่วงเวลาที่เริ่มมีชื่อเสียงจากเวทีมวยขนาดเล็กหมัดโป้งเดียวจอดกลายเป็นเครื่องหมายการค้ารายได้เริ่มไหลเข้ามาจนสร้างความแช่มชื่นทั้ง3พ่อแม่ลูกขณะที่บรรดากลุ่มลุงป้าเพื่อนคนงานก็พลอยมีรอยยิ้มแห่งความสุขไปด้วยบ้างเมารถไปตามเชียร์ถึงขอบเวทีมวยเมื่อสบโอกาสระยะเวลานับถอยหลังสู่วันเกษียณจากแคมป์คนงานหดสั้นลงอีกจนเหลือเพียงแคมป์สุดท้ายกับตึกสูงใหญ่ใจกลางกรุงเขาจำได้ว่าวันนั้นแดดจ้ากลางฤดูร้อนภายหลังติดต่อทำธุระกับสถาบันการศึกษาในช่วงเช้าเขาเตรียมกลับเข้าแคมป์เพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าทำงานในกะบ่ายพ่อกับแม่และกลุ่มรุ่นใหญ่เริ่มงานตั้งแต่เช้าบางส่วนอยู่กับงานโครงสร้างชั้น30ที่ยังไม่เสร็จดีและบางก็อยู่ในช่วงเก็บงานชั้นล่างให้เรียบร้อยเพื่อรอให้กลุ่มผู้บริหารเข้ามาเยี่ยมชมความขมปราในลำคอออกรสชาติเข้มขื่นเมื่อเขาหวนคิดถึงวันนั้นตอนที่เดินเกือบถึงรัศมีของเงาตึกอาคารสูงตระหง่านนั่นก็เริ่มสั่นเขาคิดไปเองว่าเดินทางแดดร้อนอาจทำให้รู้สึกวิงเวียนจนหลอนไปเองแต่ทุกคนตรงนั้นต่างตะโกนโวยลั่นว่าตึกมันแกว่งไกวผิดสังเกตกลุ่มคนงานบางส่วนวิ่งหนี

อ้างแก้ต่างว่าเป็นเพียงแรงงานนอกระบบโยนเศษเงินพอให้ทุลักทุเลขึ้นรถโดยสารกลับบ้านจะไปโพนธนาให้ใครต่อใครฟังก็ล้วนโดนหลุมดำแห่งความเปลี่ยนแปลงในสื่อสังคมออนไลน์ดูดหายไปเสียสิ้นใครคนหนึ่งเล่าให้ฟังอย่างหมดอะไรตายอยากว่าเสียงของเรามันไม่มีค่าแม้สักกระพริกและที่สุดแล้วสิ่งเดียวที่หลงเหลือคือความเงียบงันหลังจากนั้นมาเขากลายเป็นคนอมทุกโศกและไม่พูดจากับใครอีกเลย

ในช่วงปลายยกที่3เขาไม่พูดอะไรตอนที่พี่เลี้ยงตะโกนถามว่าไหวหรือเปล่าขยับเท้าเข้าหาเร็วขึ้นไม่ใหญ่ดีเสียงคำรามของอีกฝ่ายเขาเปลี่ยนกลยุทธ์ตอนกลางยกมาถึงจากเดิมเน้นการใช้หมัดกวาดยับนำและหวังจะใช้หมัดซ้ายทลายป้อมปราการฝั่งตรงข้ามครั้นพบว่ามันไม่ได้ผลเมื่อเคลื่อนตัวเข้าหาในระยะเหมาะสมไม่ได้จึงหันมาเวียงหมัดจากระยะไกลแทนเขาเควี้ยงหมัดสุดแขนโดยหวังว่าจะไปกระทบอะไรบ้างแต่อัจฉริยภาพของมวยหนุ่มมุมตรงข้ามไม่ใช่แค่คำโฆษณา

ใครแถวนี้เขาก็รู้ว่าเองไม่ได้เป็นใบ้เองพูดได้ต่อให้เป็นใบ้เขาก็พูดแบบคนใบ้ภาษามือสื่อสารออกมาหรือพยายามเป่งเสียงอะไรสักอย่างให้คนอื่นเขารับรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเขานิ่งเงียบคนในค่ายต่างทราบดีเมื่อการชกนัดสำคัญบนเวทีใหญ่กลางเมืองผ่านไปเขาถูกตราหน้าว่าล้มมวยและแม้จะมีผู้มีใจเป็นธรรมรวมถึงทางค่ายมวยออกมาแก้ต่างให้แต่เมื่อครั้งหนึ่งคนเราถูกกล่าวหาสิ่งใดผู้คนบางส่วนย่อมเชื่อโดยปราศจากข้อสงสัยและต่อให้มีข้อแก้ตัวอันมีน้ำหนักก็หาใช่ว่าทุกคนจะคลายอคติลงได้หากเจ้าตัวไม่เอ่ยปากเตมีใบไม่อยากรับรู้สิ่งใดนอกจากกระสอบทรายตรงหน้ากับเสียงหมัดเขายังคงมุมานะฝึกซ้อมอย่างหนักชีวิตมีแต่การซ้อมมวยและอ่านหนังสือไม่ยินดีไปสูงสิงอะไรกับใครเขากระทั่งจะออกมาแก้ต่างผ่านทางช่องทางสื่อมากมายซึ่งหลายคนหยิบยื่นให้เขาก็ไม่เคยคิดทำเองนี่นะเคยเห็นความสำคัญของเสียงตัวเองบ้างไหมพ่อครูมวยบ่นด้วยความอิดหนาระอาใจทำอาชีพชกมวยก็ปล่อยเขาป้นชัยชนะไม่เคยฟ้องทั้งที่เป็นสิทธิ์ของเราตอนมีปัญหาเกิดขึ้นกับทางบ้านเองก็ไม่เคยไปร้องเรียนอะไรกับใครเขาปล่อยคนแก่โวยวายแล้วเงียบไปนิคาเชื่อว่าพอเขาให้โอกาสไปลงชื่อเพื่อสิทธิ์ต่างๆเองก็ไม่ไปดีไม่ดีไปเลือกตั้งใช้สิทธิ์เลือกคนมาเป็นผู้แทนเองก็คงไม่เคยไปเขารู้แต่เขาอยากทุ่มเทใช้แรงกายให้ส่งเสียงมากกว่าสำหรับโอกาสในเวทีสำคัญครั้งนี้เขาตั้งหน้าตั้งตาฝึกซ้อมอย่างหนักตื่นแต่เช้ามืดเพื่อออกวิ่งยกน้ำหนักสร้างความทนทานให้กล้ามเนื้อกระโดดเชือกเพิ่มความคล่องแคล่วเตะต่อยลมและลงนวมในระดับสูงสุดที่ร่างกายจะรับไหวขณะเดียวกันก็ใช้ชีวิตด้วยวินัยอย่างเคร่งครัดราวกับเป็นนักบวชด้วยการคุมข้าวปลาอาหารและหาเวลาอ่านหนังสือเพื่อเสริมความรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจอ่านหนังสือก็ดีนักมวยต้องฉลาดต้องมีกลยุทธ์พลิกแพลงพ่อครูมวยว่าเอาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถึงเวลาต้องส่งเสียงก็ต้องหัดส่งเสียงบ้างคนพูดมากนั่นน่ารำคาญพวกร้องแรกแหกกระเชิงกันทุกเรื่องก็ใช่แต่เองเล่นเงียบเป็นเป่าสากแล้วใครเขาจะรู้ว่าต้องการอะไรเดือดร้อนอะไรเหมือนไม่เห็นคุณค่าของสิทธิ์เสียงตัวเองเสียงตอกย้ำในเรื่องเดิมยังตามมาพ่อครูแค้นหัวเราะถ้าเองส่งเสียงออกมาสักครั้งผู้คนคงตกอกตกใจกันหมดกระมังช่วงกลางยกที่ห้าเตมีใบยังคงเดินประชิดเข้าหากองรบราวกับไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยอีกฝ่ายเริ่มออกอาการล้าอยู่บ้างเมื่อพบว่าแรงถีบเตะทั้งหลายไม่สามารถหยุดยั้งคู่ต่อกรได้อย่างไรก็ตามเจ้าหนุ่มกองรบยังได้เปรียบเพราะคะแนนนำยกสุดท้ายเพียงแค่ปัดป่ายไปมารอให้ระฆังหมดยกชัยชนะก็จะมาอยู่ในมือเตมีใบขยับเข้าหาตั้งการรับแข้งของอีกฝ่ายที่หมายจะกระทบก้านคอบางก็ยกขาขึ้นบังแข้งและเข่าที่คอยเข้ามาก่อกวนเขาเพียงรอโอกาสที่จะเกิดขึ้นช่องว่างสักเพียงเล็กน้อยที่จะปล่อยหมัดเมื่อคู่ต่อสู้เผลอไผเขาเย็บหมัดนำทางออกไปเพื่อให้คู่ต่อสู้เป็นฝ่ายตั้งรับบ้างเหงื่อคลายไหลล่องเข้าหางตาในหัวยังมีเสียงวนเวียนถึงอดีตที่ผ่านมาสารพัดอย่างไรก็ดีในช่วงหนึ่งเขานึกประวัติถึงบางสิ่งที่อ่านมาและเสียงของพ่อครูมวยที่เคยบอกใบ้ปริศนามันกลับถูกไขกระจ่างในฉับพลันสบตากับคู่ต่อกรระหว่างปล่อยหมัดยับนำทางในตอนที่เวลาของสนามขึ้นตัวเลขว่าเหลืออีก30วินาทีเขาพร่งตะโกนออกมาเสียงดังเฮ้ยระวังอาจไม่ใช่คำพูดชัดถ้อยชัดคำนักเมื่อเปล่งผ่านฟันยางแต่เมื่อคนใบ้ในสายตาทุกคนสามารถพูดออกมาเป็นถ้อยคำก็ทำให้อีกฝ่ายถึงกับผงะไปเตมีใบกระทุ้งเข่าไม้เสียบเข้าที่ชายโครง

ตนอีกฝ่ายผวาปัดป้องและงอตัวยกแขนบังในจังหวะนั้นเองบริเวณใบหน้าของคู่แข่งจึงเปิดโล่งแล้วหมัดมหาการก็พุ่งเข้าอย่างเงียบสงัดทว่ารุนแรงเหลือร้ายเพียงหมัดเดียวก็กระทบปลายคางอย่างจังทำให้อีกฝ่ายหมดสติกลางผืนผ้าใบ

เตมีใบยังจำย่อหน้าสุดท้ายในหนังสือที่เขาชื่นชอบได้ทุกสิ่งบนโลกนี้ล้วนส่งเสียงอยู่ตลอดเวลาผู้คนล้วนมีเรื่องจะเอ่ยกับคนอื่นบางคนใช้คำพูดอย่างเปล่าเปลืองบางคนใช้อย่างพอเหมาะพอดีแต่บางคนใช้การกระทำนำหน้าอย่างหลังอาจดูเหมือนทรงประสิทธิภาพที่สุดเพราะมันคือการส่งเสียงผ่านการกระทำที่เห็นเด่นเป็นภาพชัดที่สุดแต่นั่นเองในโลกที่ต้องการความชัดเจนการกระทำไม่เพียงพอการทำให้คนสนใจอาจน้อยเกินกำลังนั่นทำให้ต้องส่งเสียงออกมาโดยตรงเสียบ้างเพราะมนุษย์เกิดมามีปากและมีหูผู้คนแปลกใจเมื่อเขาไม่หันหนีรีบจากไปเช่นเคยแต่กลับเดินไปรับไมโครโฟนจากพิธีกรหนุ่มใหญ่บนเวทีเขามองผู้คนรายรอบท่ามกลางแสงไฟที่สาดส่องเข้ามาเสียงสนามดังลั่นเริ่มสลายไปทีละน้อยจนเงียบกริบสวัสดีครับผมเตมีใบ้เสียงทักทายอย่างประหม่าดังขึ้นเกิดเสียงฮือฮาจากกลุ่มคนที่ประหลาดใจเขาขอบคุณแฟนมวยที่ส่งกำลังใจเชียร์มาโดยตลอดน้ำเสียงอาจแผ่วเบาและสำเนียงแปลกแปลงทว่ากับคมชันและดังก้องสำหรับมหาชนนับหมื่นในสนามและนับล้านจากทางบ้านที่กำลังตั้งใจฟังเขาสูดลมหายใจเข้าอย่างเนิบช้าแล้วค่อยปล่อยออกมาใบหน้าของหลายคนในอดีตลอยเข้ามาให้กำลังใจพ่อแม่ผู้จากไปกลุ่มคนผู้ไม่ได้รับการเหลียวแลในตึกถล่มแห่งนั้นเสียงครื่นโครมที่หลอกหลอนชีวิตกลโกงจากช่องโหว่ของกติกามวยมากมายสารพัดทับถมอยู่ในเบื้องลึกของจิตใจหลังจากโฆษกสนามเชื้อเชิญเขาก็เริ่มเล่าเรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิต

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าไม่มีความเงียบบนผืนผ้าใบผลงานโดยสาโรจน์แซ่ซึงเรื่องราวได้จบลงแล้วนะคะทางรายการศาลาวรรณกรรมค่ะจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้ในช่วงเวลาประมาณ 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะสำหรับในค่ำคืนวันนี้นะคะเวลาของทางรายการได้หมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
8: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับผมบุญมาศรีมาศครับคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกำหนดธุรกิจเป้าหมาย7กลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่า ปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
13: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกำหนดธุรกิจเป้าหมาย7กลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุนตั้งเป้าผลักดันเศรษฐกิจไทยเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ3
14: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะรองประธานคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอเปิดเผยถึงผลการประชุมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อวางแผนการยกระดับศักยภาพการแข่งขันและขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยว่าได้ร่วมกันวางแนวทางขับเคลื่อนการลงทุนผ่านธุรกิจเป้าหมาย7กลุ่มได้แก่เกษตรและการแปรรูปอาหารยานยนต์การค้าปลีกและการค้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะการแพทย์และเวลเนสการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AIพลังงานและระบบการเงินโดยตั้งเป้าให้เศรษฐกิจไทยเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ3เพิ่มสัดส่วนการลงทุนจากปัจจุบันที่ประมาณร้อยละ23เป็นร้อยละ30ของ GDP และผลักดันประเทศไทยสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี2580ปุริมปราชญ์สภาภาครายงาน
10: ขณะเดียวกันรัฐบาลเดินหน้านโยบายสร้างความปรองดองขีดเส้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผู้เข้าเกณฑ์นิรโทษกรรมภายใน30วันตั้งเป้าคลี่คลายปัญหาและยุติความขัดแย้งทั้งหมดภายใน180วัน
15: นายประกรณ์อินทรประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเพื่อติดตามการดำเนินงานหลังพระราชบัญญัติสังคมสันติสุขมีผลบังคับใช้แล้วว่านับเป็นก้าวสำคัญในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและนำความร่วมมือกลับคืนสู่สังคมไทยขณะนี้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งพนักงานสอบสวนอัยการศาลและกรมราชทัณฑ์อยู่ระหว่างการดำเนินการตามมาตรา8เพื่อให้การนิรโทษกรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยที่ประชุมได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการ2ชุดพร้อมกำหนดกรอบเวลาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานและจำนวนคดีกลับมายังคณะกรรมการภายใน30วันนับจากนี้เพื่อตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนและเปิดช่องทางให้ประชาชนที่ตกหล่นสามารถยื่นร้องเรียนเพิ่มเติมได้โดยคำวินิจฉัยของคณะกรรมการจะถือเป็นที่สุดและตั้งเป้าหมายจะปิดจบกระบวนการทั้งหมดภายใน180วันหรือประมาณเดือนมีนาคมปีหน้าพร้อมย้ำถึงขอบเขตของกฎหมายว่าจะครอบคลุมเฉพาะกรณีการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมทางการเมืองเท่านั้นไม่รวมถึงความผิดเกี่ยวกับการทุจริตประการใดส่วนผู้ที่เคยถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองหากได้รับสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ถือว่าไม่เคยกระทำความผิดและได้รับคืนสิทธิ์ตามกฎหมายศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
10: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบนโยบาย5ด้านแก้ไขปัญหาประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร
16: ์นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์โดยช่วงเช้าติดตามผลการดำเนินงานและมอบนโยบายกระทรวงมหาดไทยที่อำเภอขวาวศรีนรินทร์โดยมีนายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับนายเจเศรษฐ์ได้เน้นย้ำการทำงานยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางพร้อมเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมครอบคลุม5ด้านได้แก่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและลดค่าครองชีพการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติการยกระดับบริการประชาชนและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดนอกจากนี้ยังติดตามโครงการพัฒนาเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์สระหนองหงเจริญอำเภอศรีขอรภูมิส่วนช่วงบ่ายลงพื้นที่อำเภอโนนนารายเน้นการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติควบคู่กับการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากพ ร้อมกำชับส่วนราชการทำงานใกล้ชิดประชาชนรับฟังปัญหาจากพื้นที่โดยตรงและแก้ไขให้ตรงจุดรวดเร็วโปร่งใสและตรวจสอบได้กฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
10: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
9: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระความรู้และความบันเทิงกับรายการสาระสารพัน21:10 น.ถึง22:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยปานิสราผ่านแก้ว

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะทุกค่ำคืนวันจันทร์แบบนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันปณิศราผ่านแก้วค่ะวันนี้สาระสารพันนะคะนำสาระความรู้เรื่องราวต่างๆมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเวลา21นาฬิกาจนถึง22นาฬิกาเช่นเคยค่ะสำหรับสาระสารพันสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวของการมีอายุยืนแต่บางคนเนี่ยเดี๋ยวนี้นะเขาบอกว่าเทรนด์การมีอายุยืนคืออยู่ได้นานเนี่ยไม่ใช่เทรนด์ปัจจุบันแล้วนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยมีอายุยืนแล้วต้องอยู่ได้ดีด้วยก็คือพูดง่ายๆนะไม่ใช่ให้อยู่ได้นานแต่ต้องอยู่ได้นานแบบดีด้วยแบบมีคุณภาพด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะเขาก็มีคำหนึ่งที่เขามักจะพูดกันเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็คือ longevity หรือการมีอายุยืนยาวค่ะซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะนึกถึงการมีชีวิตให้อยู่ได้นานที่สุดนะแต่ปัจจุบันเนี่ยแนวคิดเรื่องนี้มันเปลี่ยนไปเพราะว่าเดี๋ยวนี้อายุยืนอย่างเดียวอาจจะไม่พอนะคะถ้าช่วงเวลาที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยลองคิดดูสิคุณผู้ฟังอยู่นานนะแต่อยู่ด้วยโรคเรื้อรังบ้างอยู่ในข้อจำกัดในการใช้ชีวิตบ้างหรือการอยู่ได้นานต้องพึ่งพากับคนอื่นเสมอๆนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีแนวคิดวิธีใหม่นะเป็นแนวคิดสมัยใหม่เขากลับให้ความสำคัญกับ healthy longevity มากยิ่งขึ้นหรือการมีอายุยืนอย่างสุขภาพดีนั่นเองค่ะเป็นการเพิ่มช่วงเวลาของชีวิตที่ดีนะคะคือจากเดิมเนี่ยที่เราอยากจะอยู่ได้นานนะเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะต้องอยู่ดีให้ได้นานด้วยนะคะซึ่งอย่างที่บอกเลยคือ longevity เนี่ยหมายถึงความยืนยาวของชีวิตของเรานะคะเป้าหมายในการดูแลสุขภาพปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่แค่ให้อยู่ได้นานแต่ว่าไอ้ช่วงเวลาที่เราอยู่เนี่ยต้องอยู่ได้อย่างดีด้วยลดโอกาสการเกิดโรคเรื้อรังภาวะที่จะสูญเสียความสามารถในการดูแลตัวเองนะคะเพราะเขาบอกว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันไม่ได้สำคัญเลยนะว่าเราจะมีชีวิตถึงอายุเท่าไหร่แต่ช่วงปีเหล่านั้นที่เราอยู่เนี่ยควรจะเป็นปีที่ดีและเราใช้ชีวิตได้ดีด้วยนะคะซึ่งเอาจริงๆนะคุณผู้ฟังวิถีชีวิตปัจจุบันเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยปัจจัยที่มันอาจจะส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวลองดูเร่งรีบบ้างความเครียดทำงานเป็นเวลานานๆรับประทานอาหารแปรรูปเพราะมันง่ายมันสะดวกพักผ่อนไม่เพียงพอไม่มีเวลาออกกำลังกายนะคะหลายคนเนี่ยก็เริ่มมองเห็นความสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่มีอาการผิดปกติไม่ใช่ว่าพอเป็นแล้วเพิ่งมาดูแลสุขภาพเนี่ยแบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะก็จะลดเรื่องของความเสี่ยงโรคเรื้อรังที่บ้านเราพบบ่อยๆคืออะไรเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจอะไรพวกนี้คือมันเกิดจากกิจวัตรประจำวันที่เราทำกันแล้วมันก็เป็นความเสี่ยงนะคะทำให้เราจะใช้ชีวิตของเราต่อเนี่ยได้อย่างไม่มีคุณภาพนะคะฉะนั้นเนี่ยการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้ดีเนี่ยไม่ใช่แค่ให้อยู่นานนะแต่ต้องอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่กลายเป็นภาระของครอบครัวด้วยนะคะเอาละค่ะช่วงแรกเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเดี๋ยวมาดูกันว่าการจะสร้าง healthy longevity หรือว่าที่เขาเรียกกันว่าการมีอายุยืนอย่างมีสุขภาพดีเนี่ยทำได้ยังไงบ้างแต่บอกเลยว่าทำได้ไม่ยากนะคะวิธีง่ายๆสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: เร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
2: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
4: ช่วงที่2ของสาระสารพันค่ะช่วงแรกเกริ่นกันไปแล้วนะคะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยอยู่ได้นานอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะต้องอยู่ได้นานแบบอย่างดีมีคุณภาพด้วยส่วนช่วงที่แล้วนะปั่นคุยค้างเอาไว้เนาะว่าวิธีการที่เราจะอยู่ได้นานแล้วอยู่ได้ดีมี healthy longevity หรือว่าการมีอายุยืนอย่างมีสุขภาพดีเนี่ยเริ่มต้นจากเรื่องไหนบ้างนะคะวันนี้มี6วิธีนะที่จะสามารถสร้าง healthy longevity ได้นะคะเอาเดี๋ยวมาดูกันว่ามีวิธีอะไรบ้างนะคะวิธีแรกเนี่ยแน่นอนเลยกินดีนะกินดีเพื่อสุขภาพในระดับเซลล์อาหารเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญมากๆเลยในการที่เราจะดูแลสุขภาพในระยะยาวนะคะเน้นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการทานอาหารที่แปรรูปน้อยๆหน่อยอาหารที่แปรรูปก็คือมันไม่ได้แบบธรรมชาตินะคะที่มันต้องผ่านกระบวนการผ่านกรรมวิธีออกมาเป็นอาหารเนี่ยอย่างเงี้ยคืออาหารแปรรูปก็เน้นทานพวกผักผลไม้ให้มันหลากหลายชนิดหน่อยทานพืชด้วยอะไรด้วยนะคะก็จะเป็นการดูแลรักษาระบบในร่างกายให้ดีนะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยรวมนะคะอ้าวอย่างที่สองเคลื่อนไหวอย่างสม่ำเสมอหน่อยรักษามวลกล้ามเนื้อนะคะรักษาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อความสามารถในการเคลื่อนไหวนะก็อาจจะใช้กิจกรรมทั่วไปนะคะแต่อาจจะไม่ได้หนักมากเนาะถ้าบางคนเริ่มดูแลสุขภาพในช่วงที่เป็นวัยผู้ใหญ่แล้วนะคะอาจจะใช้โยคะไทเก๊กหรืออะไรก็ตามนะถ้าเป็นผู้สูงอายุนะคะอายุเยอะหน่อยฝึกเรื่องของการยืดหยุ่นตัวเป็นกิจกรรมตอนเช้าๆก็ได้นะรักษาความสามารถในการเคลื่อนไหวพออายุมากขึ้นนะมันก็อาจจะมีไม่อยากเดินมั่งเดินติดขัดมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พยายามขยับร่างกายเนาะไม่ให้เราอยู่กับที่นะคะวิธีที่3ค่ะแน่นอนเลยนอนให้เพียงพอนะคะนอนให้เพียงพอไม่พอนะนอนให้ดีด้วยนะคะนอนให้เพียงพอแล้วก็รักษาจังหวะชีวิตให้ดีนะคะช่วงที่เราหลับเนี่ยร่างกายมันฟื้นฟูนะคะฟื้นตัวนะส่วนใหญ่ผู้ใหญ่เราเองก็ควรนอนอยู่ที่ประมาณ 7-9 ชั่วโมงต่อคืนนะคะแล้วก็คุณภาพการนอนก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยนะพอตื่นเช้ามาก็ไปรับแสงธรรมชาติช่วงกลางวันนะคะก็ช่วยปรับสมดุลในชีวิตได้นะคะแต่ว่าถ้าใครมีปัญหาเรื่องการนอนแบบรุนแรงเลยนะง่วงมากผิดปกตินอนไม่หลับเรื้อรังหรือว่าอาจจะนอนกรนอย่างรุนแรงนี่ก็อาจจะต้องไปให้คุณหมอตรวจด้วยนะคะข้อที่4ค่ะจัดการกับความเครียดแล้วก็สุขภาพจิตคือปันว่าเรื่องนี้อาจจะยากนิดนึงเนาะในยุคสมัยปัจจุบันมันมีทั้งเรื่องของการแข่งขันอะไรต่างๆขึ้นแต่ละช่วงวัยเนี่ยก็จะมีความเครียดที่แตกต่างกันอย่างเด็กๆวัยเรียนก็จะมีความเครียดเรื่องเรียนวัยทำงานก็จะมีทั้งเรื่องชีวิตคนรอบข้างนะคะเรื่องครอบครัวเรื่องการงานนะคะก็มีหลากหลายเรื่องราวที่ต้องรับผิดชอบในวัยสูงอายุก็จะมีความเครียดในอีกรูปแบบหนึ่งแล้วบางคนก็เครียดเพราะว่าพอเกษียณมาแล้วก็เคยทำงานต้องมาอยู่เฉยๆหรืออะไรเงี้ยก็จะมีความเครียดในแต่ละรูปแบบของแต่ละช่วงวัยนะคะก็อาจจะหากิจกรรมที่เราชอบนะฝึกการหายใจฝึกสมาธิออกกำลังกายใช้เวลากับครอบครัวบ้างนะคะหรือถ้าใครที่มีความเครียดวิตกกังวลหนักๆก็อาจจะต้องพบคุณหมอหน่อยเนาะเพื่อที่จะได้ประเมินความเสี่ยงในเรื่องของความเครียดนะคะข้อที่5ค่ะคุณผู้ฟังเรื่องนี้นะหลายคนนะคือก่อนจะไปตรวจโรคเนี่ยคือต้องมีอาการก่อนเนาะ ป่วยก่อนถึงจะไปแต่เขาบอกว่าแนวคิด healthy longevity เนี่ยเขาจะตรวจประเมินและสุขภาพนะคะก่อนเกิดโรคคือดูแลควบคู่กันไปนะคะถ้าสมมุติเรายังไม่เป็นโรคอะไรเนี่ยเราก็จะหาวิธีในการที่จะรักษาป้องกันไม่ให้มันเกิดโรคนั้นนะคะประเมินความเสี่ยงดูซิว่ามันมีไหมก่อนที่มันจะเป็นโรคนะคะหรือว่าใครที่เป็นโรคแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องคัดกรองรักษากันไปควบคู่กันไปนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วแนวคิดนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้ใช้แนวทางในการที่จะประเมินความเสี่ยงก่อนป้องกันก่อนที่มันจะเกิดขึ้นก่อนที่เราจะต้องไปรักษาอะไรกันวุ่นวายเนี่ยตรงนี้นะคะจะดีกว่าแล้วก็ทำให้เรามีชีวิตยืนยาวได้ยาวมีสุขภาพดีกว่าด้วยนะวิธีที่6วิธีสุดท้ายค่ะเป็นวิธีที่เขาบอกว่าเราควรจะใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายสุขภาพดีเนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่ไม่มีโรคนะไม่มีโรคแต่เขาบอกว่าการใช้ชีวิตที่มีความหมายก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราควรจะคิดถึงนะคะเป้าหมายที่ทำให้เรารู้สึกมีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นครอบครัวก็ได้การทำงานก็ได้การเรียนรู้การช่วยเหลือผู้อื่นหรือทำงานอดิเรกนะคะก็ช่วยให้ชีวิตเรามีทิศทางแล้วก็แรงจูงใจมากยิ่งขึ้นในการดูแลตัวเองนะคะช่วงนี้นะคะช่วงที่2ของรายการนะคะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อกับสาระสารพันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
1: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
0: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
1: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
2: สุขภาพดีเริ่มตั้งแต่วันนี้โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
3: แค่ลุกขยับวันละนิดเดินช้าๆแต่สม่ำเสมออย่าเครียดเลือกกินให้ถูกหลักพักผ่อนให้เพียงพอ
2: ที่สำคัญต้องไม่ลืมตรวจสุขภาพประจำทุกๆปี
3: เพราะการใส่ใจดูแลเล็กๆเหล่านี้ช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่สดใสสุขภาพกายที่แข็งแรง
2: มาร่วมกันทำให้ทุกวันมีคุณภาพมากขึ้นด้วยการดูแลสุขภาพกันในวันนี้เพื่อให้พรุ่งนี้ท่านยิ้มกันได้อย่างเต็มที่
4: ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะคุณผู้ฟังตั้งแต่ที่เราฟังกันมาเนาะเรื่องความสำคัญวิธีคิดที่มันเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยวิธีการนะคะก็ไม่ได้ยากเลยนะคุณผู้ฟังแต่ว่าพูดเหมือนง่ายทำยากนะกินให้ดีนอนให้ดีนะคะเคลื่อนไหวหน่อยแล้วก็จัดการความเครียดของตัวเองตรวจโรครักษาสุขภาพตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นโรคแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีเรื่องของlongevity medicine นะคะเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์นะเดี๋ยวนี้เขามีการดูแลสุขภาพระยะยาวไม่ได้อยู่เพียงแค่ตรวจแบบพื้นฐานเบื้องต้นนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขามีเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆนะที่แพทย์จะสามารถประเมินความเสี่ยงออกแบบแนวทางการดู

และสุขภาพได้มากยิ่งขึ้นนะคะมีหลากหลายวิธีเลยไม่ว่าจะเป็นการตรวจวิเคราะห์ข้อมูลทางชีวภาพชีวโมเลกุลนะคะประเมินความเสี่ยงแบบของแต่ละบุคคลเลยนะเป็นความเสี่ยงของโรคของแต่ละบุคคลแล้วก็พอประเมินความเสี่ยงนะคะก็จะมีโปรแกรมในการดูแลสุขภาพระยะยาวปรับพฤติกรรมแล้วก็การตรวจประเมินการติดตามผลนะคะแต่ว่าเทคโนโลยีหรือว่าการตรวจเพิ่มเติมอะไรเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยคือมันก็ไม่ได้เหมาะกับคนทุกคนนะเขาก็จะมีการเลือกใช้นะคะพิจารณาจากทางหลักฐานทางการแพทย์ว่าใครเหมาะกับการดูแลตัวเองแบบไหนการตรวจแบบไหนเสียงโรคแบบไหนต้องใช้ชีวิตยังไงอันนี้ก็จะมีการประเมินโดยคุณหมอนะคะคุณหมอก็จะเป็นคนดูแลนะแล้วก็แนะนำว่าเราควรจะทำยังไงนะคะผลลัพธ์ที่มากกว่าอายุยืนเนี่ยคืออย่างที่บอกเลยการดูแลสุขภาพนะคะเป็นเป้าหมายสำคัญคือการอายุยืนแบบมีคุณภาพใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพพอเราดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสมนะคะก็ลดความเสี่ยงของโรคต่างๆร่างกายแข็งแรงนะมีพลังในการที่จะทำกิจกรรมที่เราชอบแล้วก็รักษาความเป็นอิสระเมื่อเราเข้าสู่วัยสูงอายุนะมีสุขภาพจิตที่ดีสังคมความสัมพันธ์ก็ดีนะคะแล้วก็ฟื้นตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายได้ดีขึ้นนะคะคือต้องยอมรับนะว่าอายุเยอะขึ้นน่ะมันก็มีแต่เสื่อมถอยไปเรื่อยๆอ่ะเนาะมันก็จำเป็นจะต้องรักษาดูแลกันดีๆหน่อยแล้วก็ที่สำคัญเลยคุณผู้ฟังถ้าเราไม่ป่วยนะมันลดภาระด้านสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะยาวได้อีกเยอะเลยแล้วก็ทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีกันในระยะยาวนะคะคืออย่างที่เราคุยกันไปช่วงแรกนะคำถามสำคัญของการดูแลตัวเองตอนนี้เนี่ยไม่ใช่คำถามว่าเราจะอยู่ได้อีกกี่ปีแต่คือเราจะใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพได้อีกกี่ปีต่างหากนะคะเป็นคำถามที่เราควรจะถามตัวเองแล้วก็เริ่มดูแลสุขภาพกันตั้งแต่วันนี้เลยนะเพื่อเพิ่มปีที่เพิ่มขึ้นของอายุของเราเนี่ยให้เป็นปีที่มีคุณภาพนะคะไม่ใช่เพียงเพื่อมีชีวิตอยู่นะคะแต่ต้องอยู่ให้ดีด้วยนะคะสำหรับสาระสารพันวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังกลับมาพบกับปันได้ใหม่ในทุกๆวันจันทร์เวลา 21:00 นจนถึง 22:00 นนะคะสัปดาห์นี้ปันลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาสีหมาดครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งพัฒนาระบบแดชบอร์ด THDC ติดตามสถานะ Data Center แบบเรียลไทม์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งพัฒนาระบบแดชบอร์ด THDC ติดตามสถานะ Data Center แบบเรียลไทม
5: ์นายชัชชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านเศรษฐกิจและบูรณาการข้อมูลและระบบนิเวศภายใต้คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่ 1/2569ได้พิจารณาการติดตามสถานะกิจการ Data Center ในประเทศไทยการพัฒนาระบบแดชบอร์ด TSDC แผนการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนและการบูรณาการข้อมูลประสานงานร่วมกันของหน่วยงานที่กำกับดูแลซึ่งขณะนี้คณะอนุกรรมการได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจำนวน45รายการจาก37หน่วยงานใน15กระทรวงนำมาพัฒนาระบบแดชบอร์ด TSDC เพื่อแสดงสถานะ Data Center ในประเทศไทยโดยจะมีการแสดงข้อมูลที่มีการจำแนกประเภททั้งในรูปแบบสาธารณะเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้และรูปแบบที่เป็นข้อมูลเฉพาะสำหรับหน่วยงานภาครัฐโดยเมื่อมีการรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานจนเป็นโครงสร้างถาวรแล้วจะมีการเชื่อมต่อระบบ API ให้หน่วยงานสามารถอัปเดตสถานะของ Data Center แต่ละแห่งต่อไปได้โดยจะมีการนำผลสรุปและข้อมูลที่มีการพิจารณาในคณะอนุกรรมการครั้งนี้นำไปเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Center ได้พิจารณาต่อไปนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยกระดับการแจ้งเตือนภัยพิบัติผ่าน LINE Alertและฟีเจอร์ LINE Safety Check ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและทันต่อสถานการณ์
6: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าที่ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือด้านการเตรียมความพร้อมและการสื่อสารเพื่อจัดการสาธารณภัยโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้หารือแนวทางความร่วมมือกับบริษัทไลน์คอมพานีประเทศไทยจำกัดในการพัฒนาและยกระดับการให้บริการระบบแจ้งเตือนภัยผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล ไลน์ Alert และฟีเจอร์ ไลน์ Safety Checkให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและทันต่อสถานการณ์โดยเฉพาะการต่อยอดโครงการไลฟ์ไลน์พร้อมก่อนวิกฤตเพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมของประเทศตลอดจนการพัฒนาและยกระดับการใช้งานฟีเจอร์ Line Safety Checkในการเป็นเครื่องมือสื่อสารภายหลังเกิดเหตุรวมถึงกำหนดผู้ประสานงานหลักเพื่อการประสานงานในการดำเนินงานด้าน Line Safety Check รวมทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการประสานงานเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยเพื่อการดำเนินงานร่วมกันเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
7: อินโดนีเซียยังคงทำทุกวิถีทางในการจัดการกับไฟป่าบนเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตรานายเท็ดดี้อินทราวิจายาเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอินโดนีเซียออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอินโดนีเซียส่งเครื่องบินจำนวน64ลำและระดมเจ้าหน้าที่กว่า 54,000 นายไปยังเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตราซึ่งกำลังเผชิญไฟป่าต่อเนื่องมานานหลายสัปดาห์และส่งผลให้หมอกควันจากไฟป่าแผ่ปกคลุมหลายพื้นที่ทั่วประเทศและยังข้ามพรมแดนไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์ด้วยพร้อมเน้นย้ำว่าทางการอินโดนีเซียยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมไฟป่าและลดผลกระทบจากควันไฟรวมถึงปกป้องประชาชนและพื้นที่เกษตรกรรมจากภัยคุกคามของไฟป่าอย่างไรก็ตามปัญหาไฟป่าในปีนี้รุนแรงกว่าปีที่แล้วเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนิโยซึ่งคาดว่าจะรุนแรงที่สุดในรอบ4ทศวรรษน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่21กันยายน2569ถูกชัยคำรอดควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่เกิดขึ้นเมื่อท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคแต่งกลอน5บทให้ชื่อว่าความฝันนั้นสูงสุดตามพระราชสาวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะจากนั้นได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานทำนองสำหรับบทกลอนนี้จึงพระราชทานเมื่อปี2514ค่ะจากนั้นมอบให้ครูเอื้อนำไปบรรเลงครั้งแรกในงานพระราชทานแผ่นเสียงทองคำที่เวทีลีลาสวนลุมพินีนะคะนั่นก็คือเพลงความฝันนั้นสูงสุดนับเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่43ค่ะและเป็นเพลงแรกที่มีคำร้องก่อนที่จะพระราชทานทำนองนะคะคืนวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์ความฝันนั้นสูงสุดขับร้องโดยสุนทรภรณ์ค่ะ

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดสุนทรภรณ์ขับร้องเป็นการร้องสดนะคะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่43ค่ะเกิดขึ้นเมื่อปี2514คำร้องเป็นของท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคสำหรับเพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์เราจะเริ่มด้วยเพลงเกิดเป็นคนคุณชอุ่มปัจจพันธ์แต่งคำร้องค่ะทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะ

ที่จบไปนั้นคือเพลงเกิดเป็นคนขับร้องหมู่ค่ะบรรเลงขับร้องโดยวงกรมประชาสัมพันธ์นะคะเป็นแผ่นตราสุนัขสีแดงสำหรับเพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ที่บันทึกแผ่นเสียงเป็นตราสุนัขสีแดงนี้ก็มีอยู่ไม่น้อยเลยนะคะเราก็จะฟังในชั่วโมงนี้กันเลยค่ะเพลงที่2และเพลงที่3เป็นเพลงต่อเนื่องกันนะคะแผ่นครั่งแผ่นเดียวกันแต่อยู่คนละหน้าค่ะนั่นก็คือเพลงเมืองฟ้าเมืองดินคุณเพ็ญศรีศิลปินแห่งชาติและสุนทราภรณ์ร้องนำนะคะครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่ง

เพลงเมืองฟ้าเมืองดินผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติและสุนทรภรณ์ขับร้องนำอยู่ในแผ่นคลั่งแผ่นเดียวกันเป็นแผ่นตราสุนัขสีแดงค่ะบรรเลงด้วยวงกรมประชาสัมพันธ์ชุดต่อไปจะเป็น3เพลงนะคะเริ่มด้วยข้องจิตสุนทรภรณ์และคุณภูนศรีขับร้องคุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องทำนองโดยอปส.ซึ่งเป็นนามแฝงของพลโทหม่อมหลวงขาบกุญชรอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะต่อได้เพลงคิดไม่ถึงโดยคุณวินัยจุลบุษปะผู้แต่งก็เป็นท่านเดียวกันนะคะกับเมื่อสักครู่ก็คือคุณชอุ่มและอปส.เพลงที่3ฉันไม่ลองคุณจันทนาอุบัยวาทและคุณชวีช่วงวิทย์ขับร้องผลงานของครูแก้วและครูสริยงยุทธนะคะทั้ง3เพลงนี้บรรเลงด้วยวงกรมประชาสัมพันธ์เป็นแผ่นตราสุนัขสีแดง

เราได้ฟังเพลงจากการบรรเลงของวงกรมประชาสัมพันธ์เป็นแผ่นตราสุนัขสีแดงจบไป2ชุดแล้วค่ะสังเกตดูนะคะว่าเพลงในลักษณะนี้จะบันทึกแผ่นตราสุนัขสีแดงเอาไว้หลายเพลงอย่างเช่นเพลงกระแตคุณวินัยและคุณศรีสุดาขับร้องนำเพลงบรเทศเป็นการขับร้องหมู่นะคะ2เพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องค่ะครูเอื้อใส่ทำนองอีกเพลงหนึ่งผู้ชายนะคุณศรีสุดารัชตะวันบันทึกเสียงคุณสุรัตน์ภูกเวศแต่งคำร้องทำนองไปของครูธนิตผลประเสริฐและทั้ง3เพลงนี้บรรเลงด้วยวงกรมประชาสัมพันธ์เป็นแผ่นตราสุนัขสีแดง

สามเพลงที่จบไปก็คือกระแตบรเทพและผู้ชายนะเป็นการบรรเลงแบบสังคีตสัมพันธ์นะคะบรรเลงด้วยวงกลมประชาสัมพันธ์เป็นแผ่นตราสุนัขสีแดงค่ะฟังเพลงที่เป็นการบรรเลงแบบสังคีตสัมพันธ์อีก2เพลงในช่วงนี้นะคะ

ใต้แสงเทียนคุณวินัยและคุณชวีช่วงวิทย์ขับร้องคุณสุรัตน์ภูกเวศแต่งคำร้องทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐพรพรมสุนทรภพและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงค่ะครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งอีกเพลงหนึ่งก็คือฝากลมวอนโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติผลงานของคุณชอุ่มปัญจพันธ์และครูเอื้อนะคะและเช่นเดียวกันทั้ง3เพลงนี้กรมประชาสัมพันธ์บรรเลงบันทึกแผ่นตราสุนัขสีแดงค่ะ

ก่อนจะไปฟังข่าวนะคะฟังเพลงที่บรรเลงด้วยวงกลมประชาสัมพันธ์และเป็นแผ่นตราสุนัขสีแดงชุดต่อไปก็คืองอนแต่งงามสุนทรภรณ์และคุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องคุณสุรัตน์ภูกเวชและครูเอื้อร่วมกันแต่งนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับกกต.มีมติเอกฉันท์ชี้ขาดคดีอาญาและสั่งถอดถอนสว.ธนกรถาวรชินโชติซึ่งเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดจากศาลพัทยาในคดีเกี่ยวกับการพนันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: เทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: กกต.มีมติเอกฉันท์ยื่นศาลรัฐธรรมนูญและศาลฎีกาเพิกถอนสิทธิ์และดำเนินคดีอาญาสว.ธนกรถาวรชินโชติปมเคยต้องโทษคดีการพนัน
6: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยมติที่ประชุมเมื่อวันที่21กันยายน2569โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ในกรณีของนายธนกรถาวรชินโชติผู้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภากลุ่มที่6ลำดับที่7กรณีถูกกล่าวหาว่าสมัครรับเลือกเป็นสว.ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าตนเองไม่มีสิทธิ์เนื่องจากเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลจังหวัดพัทยาในความผิดฐานเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้ตามพระราชบัญญัติการพนันการกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นผู้ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ.2561มาตรา74ประกอบมาตรา14วงเล็บ12อย่างชัดเจนกกต.จึงมีมติส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคุณสมบัติพร้อมยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อขอให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและสิทธิเลือกตั้งนอกจากนี้ยังเตรียมดำเนินคดีอาญาและขอให้ศาลสั่งคืนเงินประจำตำแหน่งรวมถึงประโยชน์ตอบแทนทั้งหมดที่ได้รับให้แก่สำนักเลขาธิการวุฒิสภาต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลรายงาน
1: กองบังคับการปราบปรามเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินวัดพุทธไทยสวรรค์เตรียมเรียกป๋องสุพรรณสอบปมมูลนิธิหวันโชติ
7: พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพผาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามหรือผบ.ก.ป.เต เปิดเผยความคืบหน้าคดีนายอติโชตหรืออดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และนางสาวปุญญวีหรือศรีตาเอผู้ต้องหาร่วมกันยักยอกเงินวัดหลายร้อยล้านบาทว่าพนักงานสอบสวนได้ส่งข้อมูลเส้นทางการเงินให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ตรวจสอบความเชื่อมโยงโดยปปง.ส่งข้อมูลกลับมาแล้วบางส่วนขณะนี้ชุดสืบสวนกองบังคับการ1กองบังคับการปราบปรามอยู่ระหว่างการตรวจสอบส่วนกรณีมูลนิธิหวันโชตซึ่งนายอติโชตจัดตั้งขึ้นและดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมีคณะกรรมการรวม6คนพนักงานสอบสวนสอบปากคำไปแล้ว5คนและพบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคดีขณะที่กรรมการคนสุดท้ายคือนายเสมอนิ้วงามหรือปองสุพรรณเซียนพระชื่อดังพนักงานสอบสวนเตรียมออกหมายเรียกให้เข้าพบเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิหวันโชตในวันพรุ่งนี้ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมลงพื้นที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ติดตามสถานการณ์ปลาหมอคางดำหลังจากล่าสุดพบระบาดในพื้นที่แล้วกว่า100ตัวย้ำต้องควบคุมและจำกัดวงไม่ให้แพร่กระจายเพิ่ม
8: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเร่งรับมือสถานการณ์ปลาหมอคางดำในพื้นที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์หลังจากที่ล่าสุดมีรายงานว่าพบปลาหมอคางดำในพื้นที่แล้วกว่า100ตัวว่าขณะนี้ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ประสานเครือข่ายเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ร่วมมือกันกำจัดอย่างต่อเนื่องพร้อมตั้งเป้าหมายสำคัญเร่งด่วนในขณะนี้คือการควบคุมและจำกัดวงการแพร่ระบาดไม่ให้ขยายตัวออกไปโดยในวันเสาร์นี้จะนำคณะทำงานลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อติดตามสถานการณ์และตรวจสอบรายละเอียดเชิงลึกและหารือแนวทางการแก้ไขปัญหากับทางจังหวัดโดยบูรณาการความร่วมมือร่วมกับ29หน่วยงานเพื่อจำกัดวงการแพร่ระบาดและแก้ไขปัญหาให้เกิดเป็นรูปธรรมชวนันท์มาลีรายงาน
1: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงโจรจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่21กันยายน2569ทูลชัยคำรอดยังควบคุมเสียงอยู่เริ่มด้วยเพลงแหลมทองถิ่นไทยคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสเป็นผู้ขับร้องผลงานของ10เอกพรเลิศสารานียคุณ

ที่จบไปนั้นก็คือเพลงแหลมทองถิ่นไทยคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสขับร้องค่ะสิบเอกพรเลิศสารานิยคุณเป็นผู้แต่งต่อด้วยเพลงแหลมทองโดยคุณบุญทรงเฮระบัดขับร้องนำจากละครของพลตรีอภิจิตวาทการเลือกศึกถลางปี2480ค่ะ

ปี2480นะคะคุณบุญทรงเฮระบัดขับร้องนำในเพลงแหลมทองคราวนี้เราจะมาฟังเพลงที่เป็นผลงานของวงดนตรีของทางราชการนะคะเท่าที่พอจะหาได้ในช่วงนี้ค่ะสำหรับวงกองทัพอากาศและใช้ชื่อว่าวงซาลูนทหารอากาศก็มีหลายเพลงเหมือนกันฟังสองเพลงเลยนะคะวังห้วยแก้วโดยคุณเฉลิมขวัญโหมดประดิษฐ์และเสียน้ำตาให้แก่ฟ้าคุณชวลีช่วงวิทย์ขับร้องสองเพลงนี้อยู่ในแผ่นครั่งแผ่นเดียวกันค่ะ

นั่นคือเพลงที่บรรเลงด้วยวงซาลูนทหารอากาศคือวังห้วยแก้วและเสียน้ำตาให้แก่ฟ้าก็เป็นเพลงแยกวงมาจากวงดุริยางกองทัพอากาศนะคะสำหรับกองทัพบกนั้นก็มีวงที่แยกมาคือวงดุริยะโยธินค่ะเราฟังเพลงสุดฟากฟ้าโดยคุณบุญช่วยหิรัญญสุนทรบันทึกเสียงเพลงนี้เมื่อปี2494ต่อได้ฝนซาฟ้าสางโดยคุณเฉลาประสบศาสตร์สองเพลงนี้ก็อยู่ในแผ่นคลั่งแผ่นเดียวกัน

ผ่านมา2หน่วยงานแล้วนะคะที่มีวงดนตรีแยกออกมาเป็นแบบลักษณะหัสดนตรีก็คือวงซาลูนทหารอากาศและวงดุริยโยธินของกองทัพบกมาถึงกองทัพเรือก็มีวงหัสดนตรีเช่นเดียวกันและเป็นช่วงที่คุณสกลมิตรานนท์ได้เข้าไปช่วยแล้วก็รับนักร้องนักดนตรีภายนอกสังกัดของกองทัพเรือมาสร้างวงใหม่ขึ้นมานะคะเราจะฟังช่วงนี้2เพลงค่ะหอมกลิ่นสารพีโดยคุณสมจิตตัดจินดาและลิ้มรสตาลโดยคุณชวิวันเปลี่ยนทันผลวงหัสดนตรีฐานเรือนะคะ

ที่จบไปนั้นก็เป็นการบรรเลงขับร้องโดยวงหัสดนตรีของกองทัพเรือหรือทหารเรือก็คือหอมกลิ่นสารพีและลิ้มรสตาลมาถึงวงที่ชื่อวงทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ชื่อวงดนตรีก็บ่งชี้แล้วนะคะเราจะฟังสองเพลงค่ะคอยเธอคนเดียวโดยคุณสถาพรมุกดาปกรณ์ต่อด้วยคอยแต่เธอคุณดรุณีอมรนนท์เป็นผู้ขับร้องกับวงทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งครูนาถถาวรบุตรเป็นหัวหน้าวง

0: การบรรเลงผลงานของวงดนตรีทรัพย์สินจบไปแล้วนะคะคือเพลงคอยเธอคนเดียวและคอยแต่เธอสำหรับวงทรัพย์สินนี้ก็เป็นวงดนตรีของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ค่ะโดยครูนาถถาวรบุตรเป็นหัวหน้าวงคราวนี้จะเป็นวงวายุบุตรบ้างค่ะวงวายุบุตรเป็นวงของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งก็เป็นหน่วยงานกึ่งราชการวงวายุบุตรนั้นก็มีนักร้องนักดนตรีประจำอยู่ในระยะแรกๆนั้นโดยคุณชาวเคราะห์คล่องเป็นหัวหน้าวงค่ะมีบันทึกแผ่นเสียงเอาไว้ส่วนหนึ่งเราจะฟังเพลงสายใจโดยคุณวรพจน์เอี่ยมบริสุทธิ์และแม่ปิงสะอื้นโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติค่ะ
1: สายใจแปลใจฉันตอนที่วายดวงใจรังสายใจไม่เสื่อมคลายแปลใจฉันตอนที่วายดวงใจ

ที่จบไปนั้นก็คือผลงานของวงวายุบุตรของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลคือเพลงสายใจและแม่ปิงสะอื้นสำหรับคุณจินตนาสุขสถิตนั้นก็เป็นนักร้องรุ่นแรกๆของวงวายุบุตรเลยทีเดียวค่ะเราฟังเพลงของวงดนตรีกึ่งราชการเพียงแค่นี้ก่อนนะคะคราวนี้ฟังเพลงผลงานของครูสไลไกรเลิศซึ่งมีวงของท่านเองคือวงสไลและสหายค่ะโดยร่วมมือกับครูสุทินเทสารักษ์บันทึกแผ่นเสียงและมีนักร้องนักดนตรีในสังกัดมากมายฟังกินนารีเล่นน้ำจากคุณชาญเย็นแขค่ะดอกไม้หน้าฝนโดยคุณเพ็ญศรีเพิ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติและราตรีระทมคุณวินัยจุลบุษปะขับร้องทั้งหมดนี้บรรเลงโดยวงสไลและสหายนะคะคืนนี้ทูชัยคำรอดดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารเลขที่12ถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ถึงเวลาที่จะทำการยุติการกระจายเสียงไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วครับโปรดติดตามรับฟังได้ใหม่ในภาคเช้าของวันพรุ่งนี้ซึ่งจะทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่สถานีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.50 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันและจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ
1: 7กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมรับอรุณ
2: ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อท่านผู้ฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นเรามาฟังธรรมะมาปฏิบัติธรรมะนำธรรมะจากที่เราได้ยินผ่านทางหูเคยอ่านผ่านทางตารับรู้มาคิดไตรตรองใคร่ครวญในสมองให้มันเข้าสู่จิตใจของเราในช่วงของจิตตวิเวกจะเป็นช่วงเวลาที่พาท่านฝึกสติพัฒนาสมาธิเพิ่มพูนปัญญาสู่การเข้าถึงอริยมรรคมีองค์8อย่างเป็นระบบเพื่อให้เราได้ชำระกิเลสเห็นความจริงของชีวิตพบความสงบและก้าวพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงเราจะปฏิบัติได้ท่านผู้ฟังอันดับแรกเราต้องมีศรัทธาก่อนถ้าเราไม่มีศรัทธาไม่มีความมั่นใจมันไม่ได้มั่นใจถึงหรอกว่าฉันต้องทำได้นะมันไม่ได้มั่นใจอะไรแบบนั้นด้วยซ้ำท่านผู้ฟังแต่ศรัทธาความมั่นใจหมายถึงความที่เราจะลงใจว่าวิธีการปฏิบัติเนี้ยมันได้นะคือมั่นใจลงใจเชื่อใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่ามีคนที่เขาทำตามวิธีกระบวนการนี้แล้วเกิดการพ้นทุกข์เกิดการบรรลุธรรมเกิดความรู้ความสามารถอันยิ่งขึ้นมาได้มั่นใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือการตรัสรู้ของคนอื่นไม่ใช่ของตัวเราหรอกเขาของคนอื่นของคนอื่นในที่นี้คือคนแรกที่เขาทำได้นั่นแหละไม่ใช่เอาคนที่เขาปฏิบัติไม่ดีเอาคนที่เขาทำไม่ได้แล้วคนนี้ก็มาเล่าให้ฟังว่าฉันไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่สิเราเอาคนที่เขาได้ให้มีความมั่นใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในการตรัสรู้ของท่านเป็นยังไง 1. ท่านรู้อะไรก่อนโอ้คือความรู้ที่จะไม่ให้เราไปตามกิเลสเหลือเพลินไปว่าสิ่งนั้นต้องเป็นอย่างนี้สิ่งนี้ต้องอย่าเป็นอย่างนั้นไอ้ความอยากทั้งหลายนี่เป็นตัวปัญหาถ้าเราอยากให้สิ่งใดเป็นอย่างไรยังไงเราจะทุกข์เลยนะแต่ความรู้ที่ท่านรู้ขึ้นนี่ก็คือว่าสิ่งไงมันจะเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละไม่ได้ว่าจะไปตามที่เราปรารถนาใดๆได้นั่นคือปัญญานะโอการตรัสรู้นั่นคือปัญญาแล้วท่านไปถึงตรงการตรัสรู้นั้นได้ยังไงโอ้ก็ต้องมีสติมีความเพียรมีใจตั้งมั่นมีศีลอ่ะจะว่าย่อๆก็เริ่มจากศีลมีใจตั้งมั่นก่อสมาธิมีสติใช่ไหมมีสติสมาธิพวกนี้คือธรรมะวิธีการปฏิบัติตัวบังในจุดที่เราจะมั่นใจว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้นั่นคือวิธีการปฏิบัตินั่นคือธรรมะที่ตรัสรู้แล้วนั่นคือปัญญานั่นคือพุทธะองค์ความรู้ที่จะให้เกิดปัญญานั้นก็คือธรรมะข้อปฏิบัติทั้งหลายคือธรรมโมก็ต้องมีการลงมือปฏิบัติตามธรรมโมนั้นด้วยไม่ใช่ว่าจำได้เฉยๆรู้เฉยๆแต่ต้องลงมือทำด้วยลงมือทำนั้น ือสุปฏิปันโนคือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามธรรมะนั้นผมก็สังโฆไงเพราะฉะนั้นในตัวของพระพุทธเจ้าการตรัสรู้ของท่านนี่มีทั้งพุทโธธัมโมสังโฆอยู่เราจะเริ่มต้นการปฏิบัติของเราให้จิตสงบมีดวงตาเห็นธรรมได้เริ่มที่ศรัทธาสมุฟังในพระพุทธเจ้าการตรัสรู้ของท่านในพระธรรมคือข้อปฏิบัติวิธีการต่างๆมีศีลมีสมาธิมีสติเป็นต้นและในสังโฆคือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสังโฆเนี่ยท่านฟังจริงๆแปลว่าหมู่แล้วก็มาสงเนี่ยแปลว่าหมู่ไม่ใช่หมู่อะไรก็ได้แต่ต้องเป็นหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนจึงเรียกว่าสาวกะสังโฆสาวกะแปลว่าผู้ฟังคำสอนสาวกไงสาวกคือผู้ฟังแล้วก็ไม่ใช่ผู้ฟังคำสอนของใครก็ได้ไม่ใช่งั้นเอาเฉพาะของพระผู้มีพระภาคก็จึงเรียกว่าภควโตสาวกะสังโฆแล้วก็ไม่ใช่หมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคจะปฏิบัติดีปฏิบัติชั่วไงก็ได้ไม่ใช่เอาเฉพาะที่ปฏิบัติดีๆอย่างเดียวจึงเรียกว่าสุปฏิปันโนภควโตสาวกะสังโฆเอาแค่นี้เอาเฉพาะที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเรามีความมั่นใจตรงนี้สังโฆจึงเป็นข้อปฏิบัติสมุฟังเป็นการปฏิบัติเป็นการลงมือทำแล้วใครก็ตามที่ลงมือทำตามนี้ดีๆด้วยนะเรียกว่าเป็นหมู่เดียวกันเพราะว่าหมู่เนี่ยก็คือมีหลายๆคนหลายๆคนมารวมกันได้ไงก็ต้องมีศีลมีทิฏฐิเหมือนกันมีทิฏฐิมีศีลเสมอกันแล้วจึงรวมกันเป็นหมู่ได้ไม่ได้มีคนเดียวไม่ได้มีสองคนแต่มีคนนั้นมากนักถ้าเรามีความมั่นใจในการปฏิบัติถ้าบอกว่าเราฟังข่าวนั่นนี่คนก็มานินทาคนนั้นหรือมีข่าวแบบนี้ออกมาโอ้ยฉันก็ว่าตามไปด่าไปคิดตามไปนี่สถานะของเรามันจะเศร้าหมองประมาณสถานะเศร้าหมองหมายถึงพุทโธธัมโมสังโฆของเราเนี่ยมันลดพลังลงลดพลังลงรู้ได้ไงเราก็รู้ตอนที่ว่าจิตใจมันหวั่นไหวไงเพราะว่าศรัทธาจะส่งผลต่อถึงศีลศีลส่งผลต่อถึงสติสติส่งผลต่อถึงสมาธิถ้าสติเราง่อนเงี้ยนคลอนแคลนอ๋อแสดงว่าศรัทธามันไม่มั่นคงที่ไม่มั่นคงเพราะว่าดันปากไว้ผิดที่คำว่าพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยธรรมฝังเป็นลักษณะที่ไม่ใช่ตัวบุคคลนะอย่างพุทโธเนี่ยก็ไม่ใช่หมายถึงตัวพระพุทธเจ้าแต่หมายถึงการตรัสรู้ของท่านธัมโมก็ไม่ใช่ว่าเล่มๆเป็นเล่มอยู่ในตู้พระไตรปิฎกเป็นแผ่นเป็นเสียงซีดีอยู่ออนไลน์อัพโหลดสตรีมมิ่งไม่ใช่อย่างนั้นธัมโมหมายถึงองค์ความรู้ที่อยู่ในจิตใจของเราที่เราจะนำมาใช้ได้นำมาปฏิบัติได้แล้วถ้ามีองค์ความรู้แต่ไม่ลงมือทำนะมันไม่เกิดประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นเลยท่านผู้ฟังมันจึงต้องมีการลงมือทำด้วยนั่นคือสังโฆการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบองค์ความรู้นี่ก็ไม่ใช่องค์ความรู้ทั่วๆไปนะที่ว่าธัมโมแต่เป็นองค์ความรู้เฉพาะที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้ดีแล้วก็จึงเรียกว่าสวากขาตะธัมโมสวากขาตะนี่คือตรัสไว้ดีชอบแล้วไม่ใช่ว่าตัวไปเอาเฉพาะที่พระพุทธเจ้าสอนไว้บอกไว้มีเท่าใบไม้ในกำมือที่จะสามารถทำให้บรรลุธรรมได้พอเราตั้งศรัทธาความมั่นใจความลงใจความเชื่อใจความไว้ใจไว้ในพุทโธธัมโมสังโฆไม่ใช่ตัวบุคคลแต่หมายถึงการตรัสรู้ไม่ใช่หนังสือเป็นเล่มๆหมายถึงธรรมะที่อยู่ในจิตใจไม่ใช่คนโกนผมหม่อมเหลืองแต่หมายถึงการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพุทโธธัมโมสังโฆนี่เราตั้งไว้ในใจแล้วสติเราเกิดขึ้นเลยทำฟังเป็นพุทธานุสติธัมมานุสติสังขานุสติ เหมือนหลักปักไว้ดีแล้วสติเกิดขึ้นแล้วเมื่อสติเกิดขึ้นสติเนี่ยตรงข้ามกับความเพลินตั้งฟังเพราะว่าถ้าไม่มีสติใช่ไหมคือลืมอะไรอ่ะในที่นี้เราดูลมก็ได้นึกพุทโธธัมโมสังโฆแล้วดูลมหายใจต่อมีความมั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลักปักไว้แน่นแล้วก็ลมหายใจเป็นเครื่องมือตอนนี้สังเกตดูลมเข้าสังเกตดูลมออกเวลาเราเห็นลมก็คือไม่ลืมลมไม่ลืมลมก็คือไม่เผลอไม่เผลอไปตามความคิดไปตามเสียงไม่เผลอก็คือไม่เพลินไม่เพลินไปตามเสียงได้ยินอยู่แต่ไม่เพลินตามไปมีความคิดอื่นๆอยู่แต่ไม่เพลินตามไปมันจะทำให้จิตของเราเนี่ยแยกกันตั้งบุฟังแยกออกแยกออกจากไหนแยกออกจากที่เราเพลินตามไปนั่นไงแยกออกจากสิ่งที่เราไปรับรู้อะอะไรบ้างอะอาหารสังคมข่าวสารเรื่องครอบครัวเรื่องเพื่อนบ้านเป็นอย่างนั้นเรื่องเศรษฐกิจทำไมเป็นอย่างนี้จิตเราจะไม่เพลินไปตามสิ่งที่เป็นเสียงเป็นภาพมากระทบที่ไม่เพลินตามไปเพราะไม่เผลอไม่เผลออะไรไม่เผลอคือไม่ลืมไงไม่ลืมอะไรไม่ลืมลมไงพอไม่ลืมลมสติเกิดขึ้นแล้วนะสติอยู่ตรงไหนนะตรงการระลึกได้ตรงฝังสติก็เป็นนามไม่ใช่เป็นรูปเป็นก้อนเกิดขึ้นตอนที่เรามาระลึกถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งการที่เรามานึกถึงลมการระลึกได้นั้นคือสติการที่เรามาระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้การตรัสรู้ของท่านการระลึกได้นั้นคือสติการที่เรามาระลึกถึงพระธรรมอันที่เราจำได้อยู่ในใจการระลึกได้นั้นคือสติการที่เรามานึกถึงการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบการระลึกได้นั้นคือสติเครื่องมือเราใช้แตกต่างกันไปได้นะบุฟังจะใช้พุทโธธัมโมสังโฆลมหายใจได้หมดจุดที่เรามานึกถึงการระลึกได้ตรงนี้คือสติเกิดขึ้นทันทีสติที่เกิดขึ้นนั้นจะทำให้จิตไม่ได้เพลินไปตามสิ่งที่เรารับรู้ประเด็นสำคัญมาอยู่ตรงนี้แล้วเราเพลินไปตอนไหนไม่รู้หรอกตัวบังเพราะอวิชชามันบังไว้ไอ้จังหวะที่เราเพลินไปตามความคิดอยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนี้มันเชื่อมกันแล้วนี่มันเชื่อมกันด้วยอำนาจของตัณหาใช่ไหมแล้วเราก็แบบไม่รู้ตัวเลยว่าไอ้เราไปแบบยึดถือมันตอนไหนหน้ากายของเราเนี่ยเพราะว่ามันบังไว้ไม่ให้เห็นที่บังไว้นั้นคืออวิชชาอวิชชาตัณหามันจึงเป็นพวกเดียวกันทำหน้าที่ด้วยกันมาพร้อมๆกันมีตัณหามากขึ้นอวิชชาก็เพิ่มมีอวิชชาเพิ่มตัณหาก็คลืบคลานขยายออกไปถูกครอบงำหุ้มกลุ่มรุมเขมือบจิตใจของสัตว์โลกทั้งหมดถูกมันเขมือบเอาไว้ครอบงำเอาไว้ยึดเอาไว้ทำให้มันมีปัญหากันในโลกมากมายเพราะสิ่งนี้ท่านผู้ฟังไม่แบบเรื่องดราม่าตามข่าวเป็นกระแสนั่นนี่เราตามไปเนี่ยนั่นแหละจิตที่มีตัณหานี่มีความยึดถือเนี่ยมันจะชอบเพลินไปตามสิ่งใดๆเหล่านั้นที่เพลินไปเพราะอะไรนะตัณหาอวิชชาไงที่เพลินไปเพราะอะไรนะเพราะสติมันน้อยไงจะไม่ให้เพลินได้ต้องมีสติให้มากถ้ามีสติน้อยเพลินไปได้มากทุกอย่างเป็นกรรมหมดนะท่านผู้ฟังทั้งดีทั้งชั่วเราทำกรรมดีได้ผลเป็นสุขเราทำกรรมชั่วได้ผลเป็นทุกข์สุขทุกข์เกิดขึ้นตามมาเพราะการกระทำที่เราร้อยเรียงเราคิดนึกเรากระทำไปโดยไม่ได้ตั้งใจนั่นแหละ ไอ้ที่ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจก็มีเจตนานั่นแหละเจตนามันเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเรามีสรณะเศร้าหมองเราตั้งสรณะของเราขึ้นใหม่ท่านผู้ฟังให้เรามีจิตตั้งมั่นต่อพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์พระพุทธหมายถึงการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระธรรมหมายถึงธรรมะที่ท่านกล่าวตรัสไว้ชอบแล้วที่เราทรงจำได้อยู่ในจิตใจของเราและพระสงฆ์หมายถึงการปฏิบัติดีการปฏิบัติชอบมาตั้งไว้พอมาตั้งแล้วมีสติแล้วทุกฝังดูลมก็ได้นึกพุทโธก็ได้จากนั้นให้เราใช้ปัญญาน้อมจิตไปน้อมจิตไปเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งทั้งหลายน้อมจิตไปเห็นความไม่เที่ยงของความคิดนึกที่ผ่านมาในช่องทางใจน้อมจิตไปเห็นความไม่เที่ยงของเสียงที่ผ่านในช่องทางหูแต่ลืมตาให้น้อมจิตไปเห็นความไม่เที่ยงของรูปที่ผ่านมาทางตาน้อมจิตไปเห็นความไม่เที่ยงของสัมผัสต่างๆที่กายรับรู้ทั้งความคิดด้วยนะทั้งเวทนาความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในกายของเราเห็นความไม่เที่ยงให้หมดยังไงคือไม่เที่ยงยังไงคือเห็นความไม่เที่ยงเอาคำนี้เห็นความไม่เที่ยงไม่เที่ยงคือไม่ยั่งยืนไม่ยั่งยืนไม่เที่ยงหมายถึงมันต้องมีเหตุปัจจัยอะไรใดปรุงแต่งให้มันมาอยู่ตรงนี้แบบนี้ได้คือมันมีมาได้มันดับไปได้มันเป็นอย่างเงี้ยเอาตัวมันเองตัวมันเองเสียงผ่านทางหูความคิดนึกผ่านทางใจมันเกิดได้มันดับได้คือความที่มันเกิดมีมาได้ตะกี้และความที่มันดับไปก็ได้เหมือนกันก่อนหน้านั้นไม่มีอยู่เดี๋ยวนี้มีมามันดับได้มันเกิดได้เหมือนกันนะเกิดแล้วมันก็ตั้งอยู่ได้นะเห็นข้อนี้ตั้งหวังเห็นข้อนี้มันเป็นมุมเล็กนิดเดียวเองนะสมมติเราดูเอากล่องดินสอมากล่องหนึ่งกล่องดินสอเหรอทำจากอะไรอ่ะสมมติเราจะดูมันเนี่ยนะอ๋อเป็นสีเขียวทำจากวัสดุเป็นผ้ามีซิปตรงนี้มีกระเป๋าเล็กตรงนี้มีกระเป๋าใหญ่ตรงนี้ข้างในมีสิ่งนี้สิ่งนี้เราดูมันเนี่ยดูคุณสมบัติราคาเท่าไหร่แล้วก็ทนทานไหมกันน้ำได้หรือเปล่าแล้วซิปเป็นยังไงมีรายละเอียดแบบทั่วๆไปแต่ในที่นี้ที่ว่าให้เห็นความไม่เที่ยงเนี่ยท่านผู้ฟังเห็นความไม่เที่ยงเนี่ยคือเห็นเจ้ากล่องดินสอเนี่ยมันเป็นของที่เกิดได้ดับได้เมื่อก่อนตอนเขายังไม่ผลิตมันไม่ได้มีหรอกมันอยู่เป็นบนกระดาษเป็นแบบเป็นดีไซน์ในหัวของช่างผู้ประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วเขาก็ทำโปรโตไทป์ผลิตขึ้นมาเสร็จปุ๊บเอาไปสั่งโรงงานก็ปรับดีเทลดีไซน์นิดหน่อยแล้วก็ส่งไปให้สายการจำหน่ายสายการจำหน่ายก็ส่งมาที่ร้านก็ซื้อมาเก็บไว้เราก็ไปซื้อจากร้านมาส่งต่อมาถึงเราเนี่ยมันมีคนคิดมาก่อนนะเมื่อก่อนมันไม่ได้มีแบบนี้แล้วถ้าจะอยู่ไปอีก50 ปีโอ้ยมันสภาพมันไม่เหลือแล้วมันมีความที่ว่าเกิดได้ดับได้เห็นมุมตรงนี้แค่นั้นเองไม่ได้ต้องดูสีไม่ได้ต้องว่าดูมันหนักหรือเบารูปร่างเป็นยังไงไม่ต้องดูเลยอะไรก็ตามคืออันนี้ไม่ใช่บอกว่าเราก็คิดเอาเงี้ยนะไม่ใช่นะมันไม่เหมือนกันจินตนาการจินตนาการคิดเอากับเห็นด้วยปัญญาจริงๆไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันตรงไหนเอาเวลาคิดเอามันเป็นอีกแบบนึงไงยังเป็นสัญญาอยู่แต่ถ้าใช้ศัพท์คำนี้ว่าสัญญาหมายถึงยังเป็นความหมายรู้อยู่เช่นคุณอ่านขั้นตอนการขี่จักรยานขั้นตอนการว่ายน้ำขั้นตอนการทำธุรกิจ ขั้นตอนในการผ่าตัดขั้นตอนในการเจาะเลือดอ่านดูเนี่ยอ๋อรู้ละโปรซีเจอร์เป็นอย่างงี้อ่านดูรู้แล้วทำเป็นเลยมั้ยล่ะโอ้ยังมันไม่ใช่แค่คิดอย่างเดียวงั้นไงอ่านดูรู้เอ้ากระโดดลงน้ำเลยกระโดดลงน้ำสำลักน้ำสัก 3-4 อึกอ่ะเดี๋ยวเป็นขึ้นมากระโดดขึ้นจักรยานเลยล้มสัก 3-4 ปื้ดเนี่ยเดี๋ยวเป็นขึ้นมาผมต้องลองทำผ่าตัดก็เหมือนกันนะก็ทดลองผ่ากับไอ้ซิลิโคนที่ทำเป็นเหมือนรูปคนเงี้ยทดลองผ่าแล้วต้องไปทำจริงอ่ะทำจริงเนี่ยมันถึงจะรู้จริงๆเช่นเดียวกันนะท่านผู้ฟังธรรมะเนี่ยมันต้องมีตรงการปฏิบัติคือเรารู้เราเข้าใจนั่นนี่เออเนี่ยมันเป็นธรรมะตรงส่วนธรรมโมไงธรรมโมมันต้องมีสังโฆด้วยสังโฆการลงมือทำการลงมือแบบไม่ได้เอาแบบว่าคิดเอายังเป็นสัญญาอยู่สัญญาทำยังไงให้เกิดปัญญามาเลยมันต่างกันนิดเดียวต่างกันตรงที่ว่าเราไม่ต้องมาจินตนาการคิดเอาเอาที่เราเห็นตอนนี้เลยเสียงที่เราได้ยินนี้เลยความรู้สึกสัมผัสทางกายที่เราสัมผัสอยู่ตอนนี้เลยสัมผัสของตัวเองน้ำหนักความรู้สึกที่กดทับลงบนเบาะนั่งนี่ก็ได้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่ก็ด้วยไม่เที่ยงนะสิ่งนี้ความคิดนึกใดๆอยู่ข้างในใจไม่ตามความคิดนะแต่เห็นความคิดนั้นไม่เที่ยงเหมือนคุณเห็นชิ้นกล่องดินสอเราไม่ได้ดูสีไม่ได้ดูวัสดุแต่มองเห็นจุดที่มันอ๋อเมื่อก่อนมันไม่มีเดี๋ยวนี้มันมีมาเจ้าไม่เที่ยงนะนี่นะเสียงที่เราได้ยินเสียงของพระมหาไพบูลย์นี่แหละเสียงนี้เมื่อก่อนก็ไม่มีนะตอนตีสามตีสี่ยังไม่มาตอนยังไม่ได้เปิดมันก็ไม่ดังแต่พอเปิดสถานีปึ้งปึ้งกล่าวเสียงปรากฏขึ้นมามันมีมานะตอนนี้นะไม่ต้องสนใจความหมายไม่ต้องสนใจอะไรคือจะฟังให้มันเข้าใจความกับฟังไปใช่ไหมแต่ก็เห็นเสียงที่ผ่านมาเนี่ยด้วยความเป็นของไม่เที่ยงด้วยความรู้สึกต่างๆในช่องทางใจด้วยความคิดนึกต่างๆที่โผล่ขึ้นมานั่นก็ด้วยเราจะเห็นได้ท่านผู้ฟังคือเปลี่ยนมุมมองนิดเดียวจากมองมุมเนี้ยพลิกมุมนึง15องศาพลิกดูอ๋อเป็นอย่างนี้เปลี่ยนจากมุมมองว่าเนี่ยของฉันบ้างเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้บ้างอันเนี่ยมันสีอย่างนี้ฉันชอบอย่างนี้แบบนี้ไม่ชอบมามองมุมที่ว่าอ๋อนี่ไม่เที่ยงนะนี่กล้องดิจิตอลไม่เที่ยงเสียงที่ได้ยินอยู่นี่ไม่เที่ยงสัมผัสทางกายที่เรารับรู้จากเบาะที่นั่งของเราก็ไม่เที่ยงได้กลิ่นอะไรก็เหมือนกันนะไม่เที่ยงคิดนึกความคิดอื่นๆใดๆผ่านมาคิดจะไปทำงานอะไรดีนะความคิดนั้นนะไม่เที่ยงเหมือนกันนะไม่เที่ยงคือความที่มันเกิดได้ดับได้มีลักษณะที่อาจจะตอนนี้อยู่เหมือนเดิมเช่นโลกของเราเนี้ยมันก็สภาพเดิมเดี๋ยวฤดูฝนก็ผ่านไปเดี๋ยวฤดูหนาวก็มาสลับหมุนเวียนเปลี่ยนไปเดี๋ยวฝนตกบ้างเดี๋ยวฝนหยุดบ้างหมุนเวียนเปลี่ยนไปมันก็ไม่เที่ยงของมันเหมือนกันดูเหมือนมั่นคงแต่มันมีความเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงอยู่ต่อไปท่านผู้ฟังคราวนี้ที่บอกว่าให้ของเราเองเราไม่ต้องไปจินตนาการนึกใดๆเอาตัวเราเองนี่เลยเห็นอยู่ทนโทษรูปกายของเราเนี่ยก็ไม่เที่ยงตอนนี้ท่านผู้ฟังสามารถรับรู้ถึงรูปกายของตัวเองได้ไหมอะไรที่เรารับรู้เลยนะสิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยงหมดนะเออทำไมจะไม่ได้ก็ฉันอยู่ในร่างกายนี้มาตั้งแต่เกิดถนอมมันประคบประงมมันให้มันกินแล้วก็ให้มันนอนแล้วก็อาบน้ำแล้วก็แต่งตัวปะแป้งดูแลประคบประงมทุกอย่างนะร่างกายของเราแม้กระนั้นมันก็ยังมีความไม่เที่ยงเป ็นธรรมดาเป็นโรคบ้างปวดหัวปวดตัวเดี๋ยวเป็นโรคนั้นโรคนี้บางทีมันเกิดขึ้นได้นะทุกฝังต่อให้ไม่เกิดอ่ะบางคนสุขภาพดีเลยมวลกล้ามเนื้อสูงอายุทางด้านชีวภาพก็น้อยกว่าอายุจริงมีสุขภาพแข็งแรงนั้นนี่แม้แต่ความแข็งแรงนี่ก็ตามเถอะเมื่อก่อนมันไม่ได้มีใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันมีมาอ๋อมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงนี่ไม่ใช่ว่าไม่ดีอย่างเดียวนะทุกฝังแม้สุขเวทนาล่ะเออเมื่อก่อนมีทุกตอนนี้มีสุขสุขเวทนานั้นน่ะก็ไม่เที่ยงมองมุมนี้นะอย่ามองมุมอื่นมองมุมนี้เท่านั้นทำไมอ่ะมันจะเกิดปัญญาทุกฝังมันจะเกิดปัญญาเราจะมีความรู้ความเข้าใจเฉพาะอย่างบางประการที่เกิดขึ้นจากการเห็นความไม่เที่ยงนี้แล้วมันจะเห็นมองมุมนี้ได้ไงเพราะฉันเห็นก็เห็นแต่สีเขียวสีเหลืองรูปทรงสั้นยาวความสุขก็เป็นเรื่องราวว่าอันนี้ทำให้ฉันมีความสุขอันนี้ก็มีเรื่องราวนี่ทำให้ฉันมีความทุกข์เป็นโรคไปไข้เจ็บนี่ว่ามันคงจะเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอันนี้คือเปลยไปแล้วใช่ไหมไม่เราต้องมองมุมที่ว่ามันไม่เที่ยงนะโรคภัยไข้เจ็บนี่ก็ไม่เที่ยงความมีสุขภาพแข็งแรงนั้นก็ไม่เที่ยงเสียงไม่เที่ยงความคิดนึกไม่เที่ยงรูปกายไม่เที่ยงจะมามองมุมที่ไม่เที่ยงอ่ะท่านผู้ฟังไม่ใช่มองมุมอื่นแต่มามองมุมนี้ขยับนิดเดียวเปลี่ยนมุมมองนิดเดียวจะมามองมุมนี้ได้ทำยังไงคือมันต้องขยับเราต้องมองมุมเก่าเนี่ยมันเปลี่ยนใช่ไหมขยับนิดหนึ่งตั้งไว้ให้ดีทางอื่นเราไม่เอาไอ้ต้องขยับมามองมุมให้มันถูกเนี่ยคือสมาธิท่านผู้ฟังเราต้องตั้งไว้ให้ดีอะไรมันจะมาดึงไปให้กลับไปมองแบบเดิมไม่ไปนั่นคือสติไงท่านผู้ฟังจะมีสมาธิได้ต้องมีสติก่อนจะมีสติได้ต้องนึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆลมหายใจเอาหมดเราต้องมีความมั่นใจว่ามองมุมนี้เลยมุมอื่นไม่เอามองมุมอื่นไม่เกิดปัญญาใดๆมองมุมอื่นเดี๋ยวมันเพลินเดี๋ยวมันลุ่มหลงเอามองมุมนี้ด้วยทัศนคติด้วยมุมมองแต่หมายถึงทิฏฐิแบบนี้นี่เป็นสัมมาทิฏฐินะท่านผู้ฟังว่าทำไมเพราะกิเลสมันลดไงถ้ามองมุมอื่นกิเลสมันเพิ่มมองมุมให้เกิดความสวยงามมองมุมให้เกิดความเพลิดเพลินมองมุมว่านี่ของฉันกิเลสเพิ่มหมดกิเลสเพิ่มหมดนั่นคือมิจฉาทิฏฐิมุมมองนะคือทิฏฐินะแล้วกิเลสเพิ่มคือมิจฉาไงแต่ถ้าเรามองมุมของความไม่เที่ยงมุมนี้เท่านั้นตมุฟังจะให้เกิดปัญญาเหมือนเมล็ดข้าวตมุฟังพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้เมล็ดข้าวสาลีหรือเมล็ดข้าวเยาวะเราเก็บไว้ในยุ้งฉางถ้าเผื่อเมล็ดนี่มันตั้งอยู่ในท่าที่พอดีพอดีพอดีพอดีแบบชาวนาเขาเข้าไปในยุ้งฉางมือหรือเท้าที่ย่ำลงไปย่ำลงไปถ้าเมล็ดข้าวนั้นตั้งอยู่ในลักษณะที่พอดีพอดีมันจะตำมือหรือตำเท้าของคนที่เข้าไปได้เพราะมันตั้งไว้พอดีพอดีจริงๆแต่มันวางนอนหรือมุมเบี้ยวๆไปเหยียบลงไปมันก็ไม่ได้จะตำมือตำเท้าเราได้ไอ้จังหวะที่มันพอดีพอดีเนี่ยมีมุมเดียวเท่านั้นท่านผู้ฟังเช่นเดียวกันคนนี้ฉันใดนะจิตของเราจะมาแบบเห็นเวทนาเห็นความคิดนึกมันต้องมองมุมนี้เท่านั้นต้องตั้งไว้อย่างพอดีพอดีพอเหมาะพอเจาะจิตเรานี่จิตเราจะมาตั้งให้มันเห็นมุมของความไม่เที่ยงได้ใช่ไหมสตินะสมาธิต้องมาสติสมาธิต้องเป็นตัวกำหนดและไอ้ที่ว่าเห็นความไม่เที่ยงคือปัญญาสติสมาธิเนี่ยท่านเรียกรวมว่าสมถะและไอ้มุมที่เห็นความไม่เที่ยงนี่คือวิปัสสนาตั้งอยู่อย่างได้พอเหมาะพอเจาะ จิตต้องอาศัยสมถะและวิปัสสนาสมถะคือสติสมาธิวิปัสสนาคือการเห็นความไม่เที่ยงตั้งสติไว้มองมุมที่ให้เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นได้มันดับได้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่นำความสุขเป็นสุขเวทนามาให้หรือตัวความรู้สึกเองหรือจะนำความทุกข์เป็นทุกขเวทนามาให้หรือตัวทุกขเวทนานั่นเองสิ่งที่นำความสุขมาให้มีอะไรได้บ้างโอ้ให้อายุเนี่ยใช่ก็ให้ความสุขอาหารอร่อยอร่อยดนตรีเพราะๆเสียงชมอะไรก็แบบได้ตามสบายใจดีมากเลยอันนี้คือที่ตั้งแห่งสุขเวทนาตัวสุขเวทนาก็ด้วยเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงโอ้สิ่งนี้ไม่ได้เคยเกิดขึ้นมาก่อนเมื่อก่อนเกิดแล้วก็มันก็หายไปดับไปเดี๋ยวนี้ก็เกิดอีกแค่นี้เองท่านผู้ฟังยังไม่ต้องพูดถึงอนาคตเลยใดๆนะแล้วต่อไปมันจะดับไหมไม่มีปัญหาไม่ต้องพูดถึงเมื่อก่อนมันไม่มีเดี๋ยวนี้มันมีแค่นี้เองนั่นแหละเท่านั้นเองมองมุมนี้เท่านั้นเองแล้วลักษณะสิ่งที่มันมีความไม่เที่ยงเนี่ยท่านผู้ฟังมันไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าเรามาสอนนะสิ่งทั้งหลายมีความเป็นของไม่เที่ยงเป็นลักษณะเดิมของมันอยู่แล้วไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาบอกสอนหรือไม่ก็ตามไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาใดๆศรัทธามากศรัทธาน้อยก็ตามของมันไม่เที่ยงใจมันเที่ยงเนี่ยมันไม่ได้มันเป็นของมันอย่างนี้ไม่ว่าจะไม่มีศาสนามีศาสนาอะไรก็ตามอย่างนี้ล่ะมันไม่เที่ยงจะให้มาบอกว่าสิ่งนี้เที่ยงไม่มันไม่ได้มันไม่เป็นมันเป็นของมันอย่างนี้ในความที่สิ่งต่างๆเป็นของไม่เที่ยงรูปเป็นของไม่เที่ยงความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในภายนอกของเราของคนอื่นก็เหมือนกันว่ามันไม่เที่ยงมีความไม่เที่ยงสิ่งที่ไม่เที่ยงท่านผู้ฟังเพราะเมื่อก่อนมันไม่มีเดี๋ยวนี้มันมีมาไอ้ที่เราเห็นว่ามันมีมาอยู่ตลอดตั้งไว้อยู่ตลอดโดยรวมไปดูในหน่วยเล็กๆของมันนะมันก็มีแบบการไม่เที่ยงอยู่นะเช่นโลกของเราใบนี้โอ้ตั้งอยู่มานานละแต่พอเรามาเจาะดูมันมีระบบอากาศนะเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนสลับกันไปแต่ละปีละปีเพราะมันมีการขยับเยื่อนอยู่ข้างในภูเขาที่ดูเหมือนนิ่งๆแต่พอเข้าไปดูในส่วนของมันเนี่ยมันจะมีไวเบรชันมีแรงสั่นสะเทือนมีการขยับเยื่อนอยู่ตลอดเวลาในระดับอะตอมในระดับนิวเคลียสเนี่ยจะมีความขยับอยู่ตลอดเวลาร่างกายของคนเรานี่ก็เหมือนกันโอ้คนนี้ดาราดูสิเขาไม่แก่เลยผ่านมา20 30 40ปีโอ้สวยอมตะเวลาทำอะไรเธอไม่ได้แต่พอไปดูใกล้ๆโอ้ริ้วรอยไม่เหมือนเดิมนะดูใกล้ก็ไปอีกไม่ต้องเอาเขาหนูตัวเราเนี่ยกายของเราเนี่ยมันมีการตายมีการเกิดอยู่ตลอดเวลาในระดับเซลล์เซลล์มันแบ่งตัวแล้วมันก็ตัวเก่าตายไปตัวใหม่ขึ้นมาเวลาแบ่งตัวทุกครั้งไอ้เจ้าสายทาลามัสก็สั้นลงก็ปรากฏรูปออกมาเป็นความแก่เป็นริ้วรอยต่างๆก็ไปทำสกินแคร์ไปทำหัตถการไปทำอะไรให้มันดูงามก็จริงๆมันแก่จริงๆมันเปลี่ยนแปลงแต่เขาไม่ไปทำดิมันโอ้โหดูไม่ได้แล้วอ่ะเขาจึงต้องไปทำไอ้ที่เขาไปทำเนี่ยมันเป็นสัจธรรมที่บอกอยู่แล้วว่าอ๋อมันไม่เที่ยงเวลาทำอะไรได้อยู่เป็นเรื่องของเขาอยู่แล้วไม่มองมุมเวลาก็ได้ท่านผู้ฟังเราในทางคณิตศาสตร์เราเปลี่ยนมุมมองมามองมุมของความถี่เอามันไม่ได้แบบมีการสั่นสะเทือนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในรูปแบบเดียวมันยังมีการเปลี่ยนแปลงในหลายรูปแบบหลากหลายมิติเอาแค่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งตั้งอยู่เฉย เออเราไปฉายแสงสังเกตมันดูดิแค่ฉายแสงลงไปนะผู้ฟังมันจะมีการเปลี่ยนแปลงละมันจะคลื่นความถี่อะไรการรับแสงคุณสมบัติแรงมันเปลี่ยนแปลงทันทีถ้าคุณมีเครื่องวัดนี่นะเรื่องไวเบรชั่นเรื่องในทางพื้นผิววัสดุแมทเทอเรียลโอ้ได้หลายมิติเราดูหรือในทางมิติด้านควอนตัมเนี่ยเราเจาะเข้าไปดูโอ้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอิเล็กตรอนก็วิ่งตลอดเวลาเห็นนิ่งๆเนี่ยมันเปลี่ยนอยู่นะเอาแล้วจังหวะที่เราไม่สังเกตพอเราไม่สังเกตมันไม่ใช่ไม่เปลี่ยนนะมันก็เปลี่ยนเข้ามาอีกแบบหนึ่งคนอื่นมาสังเกตที่ไม่ใช่เรามันเปลี่ยนอีกแบบหนึ่งอีกเอามีหลากหลายมิติในการเปลี่ยนแปลงของเขาด้วยซ้ำก็หมายความว่าคนที่เขาดูทางด้านชีวเคมีเขาก็สังเกตเห็นแบบหนึ่งคนที่เขาดูทางด้านฟิสิกส์ทางด้านควอนตัมเขาก็สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงอีกแบบหนึ่งคนดูทางด้านชีวะล้วนๆอ่ะเขาก็เห็นความเปลี่ยนแปลงอีกแบบหนึ่งมีความไม่เที่ยงท่านผู้ฟังแน่นอนสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์นะเป็นทุกข์หมายความว่ามันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ถ้าเมื่อก่อนมันไม่มีเดี๋ยวนี้มันมีมามันจะอยู่ในสภาพเดิมของมันตลอดกาลเนี่ยไม่ได้เพราะว่าถ้าเหตุปัจจัยแห่งการคงอยู่มีอยู่ของมันเปลี่ยนแปลงไปตัวมันคงอยู่แบบเดิมไม่ได้แน่ท่านผู้ฟังก็ก่อนหน้านั้นมันไม่มีใช่ไหมล่ะแล้วก็พอมีเหตุมีปัจจัยมันก็เลยเกิดขึ้นใช่ไหมล่ะเหตุปัจจัยใดก่อให้เกิดสิ่งใดนั้นขึ้นแล้วสิ่งนั้นเนี่ยไม่เที่ยงใช่ไหมล่ะมีลักษณะที่จะทนอยู่ในสภาพเดิมนั้นไม่ได้ด้วยนั่นคือเป็นทุกข์ความไม่เที่ยงอนัตตาเป็นคุณสมบัติของสิ่งต่างๆหนึ่งความเป็นทุกข์ด้วยสองเป็นคุณสมบัติของสิ่งต่างๆด้วยภูเขาติดป้ายไว้เลยมีความไม่เที่ยงมีความเป็นทุกข์แม่น้ำท้องฟ้าทะเลกระเป๋าเดินทางปากกาดินสอทุกสิ่งอย่างติดป้ายไว้เลยท่านผู้ฟังไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะมีลักษณะที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ได้ยากตอนนี้อาจจะได้แต่ต่อไปก็ไม่ได้ไม่ได้นี่ก็เมื่อไหร่ไม่รู้จริงๆรู้ก็รู้ตามเหตุปัจจัยก็ว่าถ้าเหตุปัจจัยแห่งการคงอยู่ดำรงอยู่หายไปเหตุปัจจัยการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมันก็เปลี่ยนเมื่อนั้นแหละมันเปลี่ยนเอากี่โมงอันนี้ตอบไม่ได้อาจจะอีกแป๊บนึงอาจจะอีก10ปีอาจจะอีก100ปี1000ปีไม่รู้แต่ว่าเราดูการเปลี่ยนแปลงแบบไหนอ่ะถ้าในมิติของชีววิทยาอาจจะดูได้10ปี20ปีมิติของทางเคมีคอลอาจจะก็มันไม่เปลี่ยนมันก็จะอยู่เป็น100ปีมิติทางฟิสิกส์กับฟิสิกส์แบบไหนอีกกลศาสตร์ฟิสิกส์หรือควอนตัมฟิสิกส์อ่ะควอนตัมฟิสิกส์นี่เราจะเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราเจาะลงไปดูเนี่ยเราจะเข้าใจท่านผู้ฟังว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เป็นทุกข์คือหมายความว่ามันจะทนอยู่ในสภาพเดิมแบบนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะไปหาความสุขเนี่ยเราจะไม่เจอเราจะเจอแต่ลักษณะที่มันเป็นทุกข์เราจะไปหาความสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์เนี่ยเราจะไม่เจอท่านผู้ฟังเราจะมาหาความเที่ยงในสิ่งที่มันไม่เที่ยงเนี่ยเราจะไม่เจอเราจะไม่เจอท่านผู้ฟังเข้าใจไหมถ้าเราหาความสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์เนี่ยเราจะไม่เจอหาไปเถอะเดี๋ยวอะไรนะที่เป็นทุกข์บ้างนี่โอ้ก็อะไรก็ตามที่เรารับรู้ผ่านทางตาเป็นเสียงผ่านทางหูนั่นแหละโอ้มันก็หลายอย่างอยู่นะนี่ฟังอยู่หรือเปล่ามันทุกอย่างแหละทุกอย่างท่านผู้ฟังทุกอย่างที่เรารับรู้เพื่อนเรานี่ก็ด้วยคุณพ่อคุณแม่เรานี่ก็ด้วยคุณลูกเรานี่ก็ด้วยอาหารที่เรารับประทานนี่ก็ด้วย คนรอบตัวเราทั้งหมดเลยอย่างรถยนต์ของเราบ้านของเราเนี่ยทั้งหมดนั้นน่ะมันไม่เที่ยงเมื่อก่อนมันมีมาไหมไม่มีเกิดจากท้องแม่บางคนบอกว่าเนี่ยสมบัตินี่มารอคุณก่อนตั้งแต่เกิดเลยบ้านหลังนี้รถยนต์คันนี้เขาซื้อมาเตรียมให้ก่อนลูกจะเกิดด้วยซ้ำพอเกิดมาแล้วปุ๊บเป็นเจ้าของเดี๋ยวก่อนเข้าใจอะไรผิดเปล่าตอนเกิดไม่ได้เอามาด้วยไอ้ที่เขาซื้อให้เขาเตรียมบ้านอะไรให้เตรียมมรดกอะไรให้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นของคุณมาก่อนเป็นของคนอื่นมาก่อนรถยนต์คันนั้นเขาก็ต้องผ่านการตรวจการเช็คการผลิตใดๆไหมมันเป็นของผู้ผลิตมาก่อนแล้วก็เอาเงินไปซื้อมาบ้านนี่ก็เหมือนกันเป็นอิฐเป็นหินปูนอะไรก่อสร้างกันขึ้นมาเป็นไม้เป็นอะไรก่อสร้างกันขึ้นมามันก็เป็นของผู้นักลงทุนช่างอะไรมาก่อนมันไม่ได้เป็นของเรามาก่อนแล้วเขาจะค่อยเอามาให้เราก่อนเราเกิดบ้างหลังเราเกิดบ้างบางทีตายกันไปแล้วยังค่อยๆทำให้ก็มีนะอย่างอากงอาม่าตายไปก็เผากงเต้งให้หรือเอาอาหารมาให้ตายไปแล้วยังทำให้ทุกวันนี้มันมีสมบัติของทั้งหมดเลยที่เราเห็นเราได้ยินเราสัมผัสเราจะรักหรือเราจะไม่รักสิ่งใดนั้นก็ตามมันไม่แคร์เลยผู้ฟังฉันชอบคนนี้ฉันชอบสิ่งนั้นฉันไม่ชอบคนโน้นฉันไม่ชอบสิ่งโน้นมันไม่แคร์หรอกว่าเราจะชอบไม่ชอบมันไม่แคร์หรอกว่าจะมาก่อนมาหลังมันไม่แคร์หรอกว่าจะเป็นเสียงเป็นภาพมันไม่เที่ยงหมดมีคุณสมบัติของความที่เหมือนทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ด้วยนั่นคือเป็นทุกข์เหล่านั้นหมดอ่ะท่านผู้ฟังเราจะมาหาความเที่ยงมั่นคงยั่งยืนในสิ่งที่มีลักษณะไม่เที่ยงเนี่ยเราจะหาไม่เจอเราจะมาหาความสุขในสิ่งที่มีลักษณะเป็นทุกข์เป็นคุณสมบัติเดิมของมันอยู่แล้วเราจะหาไม่เจอเราจะไม่เจอแล้วคนที่หานี่ก็โง่ด้วยก็ถูกไหมว่าถ้าเราจะไปหาสิ่งที่เป็นสุขในที่มันเป็นทุกข์เราจะหาไม่เจอแล้วจะไปหาคุณจะไปเจออะไรคุณจะเจอแต่สิ่งที่เป็นทุกข์สุขอาจจะมีแต่มันไม่มีมันเป็นสุขจอมปลอมเที่ยงเราอาจจะมีว่ามันคงยั่งยืนดีแต่มันเป็นความเที่ยงจอมปลอมของปลอมเที่ยงปลอมๆก็ให้คงอยู่ทั่วสถิตสถาพรโอ้มันก็พูดได้เฉยเจอได้แบบเขาก็พูดกันแต่พูดเนี่ยมันของปลอมไงอวยพรกันดีดีครับท่านของปลอมนี่คือจริงๆนะท่านผู้ฟังคือในทางสมมุติโลกเราก็ต้องว่ากันไปใช่ปะก็ทำกันไปก็เปลี่ยนแปลงกันไปก็ยังไงก็ยังไงแหละอะแต่จริงๆอ่ะมันไม่เที่ยงหรอกจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นทุกข์นะเราจะมาหาความสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์เราจะเจอแต่สุขจอมปลอมเจอบ้างแต่แป๊บเดียวมันไม่ได้ที่จะเป็นสาระจะหามาเป็นสาระเนี่ยไม่เจอพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับคนที่ตกลงไปในน้ำเชี่ยวด้วยกำลังพัดไปบึ้มบึ้มบึ้มเลยคุณไปเจอกองผักตบชวากองหนึ่งโอ้กองผักตบกองผักตบเธอไปไหว้ก็ไปยึดมันแบบขยับเกาะจับโอ้ยคิดว่าจะได้หายใจหายคอได้คล่องนิดหนึ่งกองผักตบท่านผู้ฟังในจังหวะที่เราหวังว่าเราจะได้มันต้องได้ถึงไหนไปเข้าไปใกล้แล้วคว้ามับปึ้งเอ้ามันไม่มีอะไรกองผักตบโบว่างเปล่าเปรียบเทียบกับคนไหลไปตามกระแสน้ำมีต้นหญ้ากาสะหญ้ากุสะกิ่งไม้อะไรที่มันย้อยลงมาปกคลุมอยู่ที่บริเวณผิวน้ำคนไหลมาแล้วโอ้พยายามคว้าพยายามจับเห็นกิ่งหนึ่งอยู่ข้างหน้าเห็นกอหนึ่งอยู่ข้างหน้า โอ้ต้องจับกอนนั้นให้ได้ต้องจับกิ่งนั้นให้ได้คว้าจับมาปุ๊บโอ้ดีใจแต่พอเราไปคว้าเอาปุ๊บจับได้ปุ๊บมันด้วยความกระแสของแม่น้ำมันแรงหญ้าเหล่านั้นกิ่งไม้นั้นขาดหลุดตับโอ้ยมันเสียใจอยู่นะโอ้ยเสียดายเนาะได้แล้วเชียวคุณไปคว้ากองผักตบมันได้อะไรอ่ะคือมันหาไม่เจอไงตรงนี้นะ

กาบออกปอกกาบออกเอ๊ะมันน่าจะถึงแก่นแล้วนะปอกกาบออกปอกกาบออกเป็นไงเอ้าหมดแล้วเอ้าไม่มีเหรอโอ้ยกับพี่ก็ไม่เห็นแก่นจะไม่มีได้ไงเพราะมันเป็นต้นกล้วยเราจะไปหาของที่มีความยั่งยืนมั่นคงเป็นสาระเป็นสุขนี่ในความที่สิ่งนั้นมันไม่เที่ยงสิ่งนั้นมันเป็นทุกข์เราจะไปหาเจอได้ไงหาไม่เจอท่านผู้ฟังไม่มีทางเจอแต่ของปลอมเอ้าแล้วทำไงอ่ะท่านประเด็นคือเราไม่ได้ว่าจะไปหากิ่งไม้หาก่ออะไรนั่นนี่หรอท่านผู้ฟังเราต้องรีบขึ้นฝั่งเท่านั้นอย่าไหลไปตามกระแสน้ำเราต้องรีบขึ้นฝั่งเท่านั้นอย่าไหลไปตามกระแสน้ำหมายความว่าแทนที่เราจะหาที่ก่อที่จับที่ยึดไม่คุณเล็งหาฝั่งให้ได้ก่อนเราต้องขึ้นฝั่งเพราะตอนนี้มันเปียกอยู่นี่เป็นอุปมานะท่านผู้ฟังเป็นอุปมาที่พระพุทธเจ้าเปรียบว่าตอนนี้เราถูกกระแสของตัณหากระแสของความอยากกระแสของเสียงของภาพเนี่ยมันพัดไปกระหน่ำอยู่ซัดอยู่ให้เราไหลไปตามจุดที่ว่าเราพลาดเมื่อไหร่เดี๋ยวได้ทำชั่วพลาดเมื่อไหร่นี่เดี๋ยวได้ด่าคนไม่ได้ทำชั่วถึงขนาดว่าแบบอะไรมากมายหรอกบางทีด่าคนบางทีไม่พอใจไม่ได้ด่าเราอาจจะแบบจื้อๆขึ้นอะจิตใจปริ๊ดขึ้นปริ๊ดลงเดี๋ยวดูไลฟ์ขายของก็เออเอฟเอฟของมาดูอันนี้ก็ชอบอันนี้ก็ไม่ชอบชอบชอบรักรักเกลียดเกลียดหลงหลงนี่มันเป็นกระแสที่พัดมาอยู่ตลอดเวลานะท่านผู้ฟังทั้งข่าวสารทั้งใดๆพัดมาพัดมาไม่ใช่ว่าเราพยายามไปหาที่เกาะในขณะที่เราอยู่ที่พักนะแต่เราต้องหาฝั่งให้เจอตอนนี้เราลงอยู่ในกระแสน้ำถูกพัดไปด้วยภาพด้วยเสียงคนรอบข้างสถานการณ์เศรษฐกิจสังคมถูกพัดไปอยู่เราต้องรีบขึ้นฝั่งโน้นให้ได้ทางที่จะไปมีอยู่ไปตามทางทางทั้งหมดนี้เลยนะที่ว่าจะต้องไปจุดมายสโตนอะไรที่เราต้องแบบว่าผ่านเนี่ยทั้งหมดก็ไม่เที่ยงอีกเหมือนกันนะเส้นทางนี้ไม่เที่ยงแน่นอนเพราะมันต้องว่ายตัดกระแสอยู่ในกระแสทั้งหมดนี้ไม่เที่ยงทั้งหมดอะไรที่เราเห็นได้ด้วยตาด้วยหูเนี่ยไม่เที่ยงทั้งหมดอ่ะประเด็นคือเราจะเอาสิ่งที่ไม่เที่ยงตรงนั้นยังไงให้แบบว่าเราไปถึงฝั่งได้ไปถึงที่มันจะไม่มีความไม่เที่ยงที่มันจะไม่มีความทุกข์เนี่ยเราจะไปถึงมันได้ยังไงจะขึ้นฝั่งให้มันแห้งมันมีช่องทางไปอยู่ทั่วฝั่งช่องทางไปนี้เหล่านั้นก็ไม่เที่ยงนะแต่ว่าเป็นทางที่พอจะให้เราตัดกระแสไปได้ทางนี้มีองค์ประกอบ3อย่างสามารถแยกออกได้เป็น8อย่างพูดง่ายๆคือเป็นศีลสมาธิปัญญาไปตามเส้นทางนี้ไปตามช่องทางนี้เพื่อที่จะว่ายตัดกระแสให้ขึ้นสู่ฝั่งโน้นกระแสคือที่มันพัดมาเป็นรูปเป็นเสียงเราจะพอแบบพอจับได้พอเกาะได้ใช้สติเป็นเครื่องเกาะสติเป็นเครื่องจับให้เราเกาะไว้มีสติแล้วทำจิตให้มันมั่นคงหน่อยเป็นสมาธิเป็นสมถะอันนั้นเป็นเหตุที่ทำให้ข้าวยวะข้าวสาลีในยุ้งฉางมันตั้งไว้พอดีให้เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆด้วยเห็นความไม่เที่ยงของภาพของเสียงของคำด่าของคำชมของข่าวสารของกายเราของความสุขความทุกข์เดี๋ยวหายจากอาพาธหายโรคนี้เป็นอีกโรคหนึ่งหายจากโรคหนึ่งที่ว่าไม่เป็นอะไรเอาก็ยังเปลี่ยนแปลงไปอยู่ดีเป็นอีกโรคหนึ่งอีกไม่ด้วยเชื้อนี้ไวรัสกับเชื้อแบคทีเรียไม่ด้วยอายุตอนนี้ก็อายุตอนแก่เห็นความไม่เที่ยงเอาอีกแง่มุมหนึ่งเป็นเครื่องมือศีลสมาธิปัญญาสัมมาทิฏฐิสัมมาสติสัมมาสมาธิเอามัน8อย่างเป็นเส้นทางประกอบประกองให้จิตของเราไปไหนไปสู่ฝั่งโน้นไปได้

0: ได้ท่านผู้ฟังอันนี้มันเป็นเครื่องที่เราจะอาศัยเท่านั้นเองนะสติสมาธิปัญญาเหล่านี้เป็นที่ที่เราอาศัยเกาะไว้เฉยเกาะไว้นี่หมายถึงว่าเราพร้อมปล่อยจะว่าเป็นผักตบจะว่าเป็นอะไรที่ย้อยมาจากริมฝั่งแม่น้ำไม่ได้เพราะพวกนั้นมันสาระมันน้อยอันนี้คือแบบว่าเป็นแพที่เราสร้างเองเป็นแก่งที่อยู่ข้างล่างบางทีมันโผล่มาให้เราเหยียบพอเหยียบถึงแล้วเป็นอีกคนหนึ่งเขาโยนห่วงยางเขามีอะไรช่วยเราเอาไว้มีคนดีๆคอยช่วยเหลืออยู่อย่างเงี้ยยังมีรายการธรรมะอยู่ยังมีสื่อธรรมะแจกอยู่เนี่ยเหมือนโยนห่วงยางมาให้เราได้เกาะอยู่หน่อยแต่ประเด็นคือเราจะไปเกาะห่วงยางนี้ตลอดแล้วก็แช่อยู่ไม่ได้ระวังมันมีเวลาหมดอยู่นะไปถึงตรงน้ำตกเมื่อไหร่มันหล่นลงไปนี่พังมันมีเวลาแค่ชาตินี้แหละก็ไม่รู้เหมือนกันนะระหว่างชาตินี้กับพรุ่งนี้อันนี้มันจะมาก่อนกันคือหมายความว่าจะชาติหน้ากับพรุ่งนี้นะชาติหน้าจะมาก่อนพรุ่งนี้ก็ได้สำหรับเราแต่เราจะเจออุบัติเหตุหรืออะไรก็ตามติดคออย่างนี้มันตายได้อยู่เหมือนกันหรือลมหายใจต่อไปกับชาติหน้าก็ไม่รู้อะไรมันจะมาก่อนกันเหมือนกันเพราะชาติหน้าจะมาก่อนลมหายใจต่อไปก็เป็นได้เวลามันมีแค่นี้ท่านผู้ฟังมีแค่นี้ที่จะให้เราไปถึงฝั่งโน้นได้เห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่จะมายึดถือไว้ว่านี่เป็นตัวเราของเรานั่นเป็นอนัตตาถ้าเราไม่เห็นความเป็นอนัตตาของสิ่งเหล่านี้นะท่านผู้ฟังเราจะปล่อยมันไม่ได้นะเราเตรียมจิตเตรียมใจมีสติมีสมาธิเนี่ยพร้อมที่จะปล่อยสติปล่อยสมาธินะปล่อยนี่คือไม่ใช่ยึดถือไว้ปล่อยนี่คือไม่ใช่ไม่ทำอะไรแต่ทำอย่างเต็มที่ถึงเรามีความเพียรมีความตั้งใจจริงใจแต่พร้อมที่จะปล่อยก็คือไม่ยึดถือพร้อมที่จะปล่อยก็คือเหมือนพ่วงแพที่เราพยายามก่อสร้างขึ้นก่อสร้างขึ้นเอากิ่งไม้ใบไม้ต่างๆมาหักรวมกันมัดไว้ด้วยเถาวัลย์ใดๆแล้วก็พยายามพายไปด้วยมือและเท้าเพื่อที่จะไปถึงฝั่งโน้นเกิดระหว่างทางเอาแพแตกโอ้ยแตกแล้วทำไงเอาชิ้นที่มันพอใหญ่ๆพอจะจับได้แล้วกันอ่ะเอาชิ้นแค่นี้เหมือนเรือแตกแล้วเหลือไม้กระดานแผ่นเดียวไม้กระดานแผ่นเดียวเรือแตกหมดแล้วเอาเท่าที่ได้เอาเท่าที่มีระหว่างทางรวบรวมเอาถ้ามีถ้าเจอไม่มีไม่เจอเราก็เอาเท่าที่เรามีให้ไปถึงฝั่งโน้นไปทางไหนนะไปทางศีลสมาธิปัญญาไปทางที่เรามีสติไปทางเห็นความไม่เที่ยงไปทางเห็นความเป็นอนัตตาเห็นเป็นทุกข์ไปทางนี้นี่เป็นช่องทางนี้เป็นมุมมองไปเรื่อยๆนะท่านฟังบางทีมองมันลงเราไม่เห็นเราฝั่งอยู่ไหนแต่ถ้าเราปฏิบัติให้มันถูกตามศีลสมาธิปัญญามาถูกทางอยู่นะอันนี้คุณใกล้เข้าไปอีกนิดนึงนะมันบังอยู่จะมองไม่เห็นเอานะขยับเข้าไปอีกความเพียรให้มากขึ้นสติให้มากขึ้นเราใกล้เข้าไปแล้วนะเจอเหตุการณ์นั้นเจอข่าวนี้ข่าวน้ำท่วมข่าวเป็นดินไหวข่าวคนทำดีบ้างไม่ดีบ้างข่าวอาหารข่าวเศรษฐกิจข่าวสงครามโอ้พวกนี้นี่เป็นกระแสที่พัดมานี่กระแสที่พัดมาเนี่ยจะพัดให้เราเข้าไปใกล้ฝั่งหรือจะพัดให้เราออกจากฝั่งอยู่ที่หางเสือที่เราปรับนะท่านผู้ฟังถ้ายิ่งกระแสมันแรงแล้วเราไม่มีหางเสือปรับท้ายมันถูกเนี่ยถูกซัดออกไปไหนต่อไหนไม่รู้แต่ถ้าเราปรับหางเสือเรือให้มันผูกเนี่ยนะยิ่งซัดมาแรงเท่าไหร่มันยิ่งเข้าใกล้ฝั่งมากเท่านั้นเอาดิมาข่าวสารต่างๆมาเราเห็นความไม่เที่ยงในข่าวสารนั้นเห็นความเป็นทุกข์เป็นความเป็นอนัตตาเห็นความไม่ใช่ตัวตนให้ยิ่งมั่นใจเลยท่านผู้ฟังวันนี้เป็นทางเอกสายเดียว โอ้สิ่งนั้นดูสิก็ไม่เที่ยงโอ้สิ่งนี้ดูสิที่ว่าจะมั่นคงยั่งยืนกลับกลายเป็นอย่างอื่นดูคนนี้สิโอ้เขาน่าจะมีอายุยืน40กว่าเองก็มาตายดูคนนี้ดิโอ้นี่20กว่าเองตายดูคนนี้นี่ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยคนหนึ่งมาหญิงก็ตายอีกเราเห็นความไม่เที่ยงเป็นการปรับหางเสือมุมมองให้จิตของเราเวลาที่มีภาษาอะไรมาแล้วมันยิ่งพุ่งเลยทุกฝั่งให้เราเห็นความไม่เที่ยงนะทุกฝั่งตลอดเวลามันทำได้อยู่เพราะว่าสติมันมีหลายมิติแบบมองมุมกว้างๆมองมุมกว้างๆเหมือนเฮลิคอปเตอร์บินสูงๆแล้วก็มองลงมามันไม่ได้เห็นรายละเอียดมากหรอกเห็นกว้างๆเหมือนกันเราตั้งจิตไว้นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราไปงานอะไรเราคุยกับใครเราทำอะไรก็ตามเนี้ยฟังข่าวสารใดๆปุ๊บสิ่งนี้ก็ไม่เที่ยงนะเนี่ยสิ่งนั้นก็ไม่เที่ยงเนี่ยในระดับปฏิบัติการในระดับที่เราทำงานแล้วก็ทำไปให้สร้างอันนี้ให้แก้สิ่งนี้ก็ทำไปนั่นคือระดับปฏิบัติการแต่ว่าในระดับจิตลึกๆเนี่ยในระดับเขาเรียกว่าในทางจิตวิญญาณในทางที่เราจะพ้นทุกข์เนี่ยมองสูงสูงกว้างๆเนี่ยเราจะได้เห็นความไม่เที่ยงของมันอยู่ตลอดเวลาเรามองเห็นมุมมองแบบนี้ต้องหวังเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความเป็นอนัตตาของสิ่งต่างๆจิตเราขยับใกล้ฝั่งโน้นคือนิพพานมากขึ้นมากขึ้นมันหาช่องทางขึ้นทางเดียวนั่นแหละตรงไหนเป็นท่าเนี่ยมันขึ้นได้เลยเอาตรงไหนเป็นท่าล่ะตรงที่มันมีการกระทบนั่นแหละตรงไหนมีการกระทบตรงไหนมีผัสสะนั่นเป็นประตูที่จะไปสู่นิพพานได้มีผัสสะอะไรที่มากระทบให้เรามีความยึดถือให้เรามีความพอใจไม่พอใจนั่นแหละนั่นแหละวางให้ได้นะถ้าเราวางด้วยปัญญาเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราวางไอ้ตรงจุดที่เรายึดถือนั่นแหละวางไม่ใช่คิดเอาเองแต่สัมผัสด้วยจิตของเราอันตรงไหนเรายึดกายของเราที่เรายึดแล้วเราก็เอ้ยนี่มันไม่เที่ยงอยู่ว่าวางตรงนั้นแหละนั่นคือท่าที่เราจะขึ้นฝั่งโน้นได้ระวังตรงพิจารณาเห็นด้วยปัญญาชัดเจนในสิ่งต่างๆโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช้ปัญญาในการที่จะแยกแยะสิ่งที่เป็นมิจฉาเป็นสัมมาเกิดปัญญาเนี่ยเราเห็นเราแยกแยะเรารู้อะไรควรไม่ควรเรารู้อะไรพูดไม่พูดเราทำสิ่งนั้นท่านผู้ฟังปัญญาเราเพิ่มตลอดมีสติอยู่ตลอดจะทำให้เราสามารถพ้นจากฝั่งนี้ก้าวข้ามไปถึงฝั่งโน้นเป็นบุคคลที่มีตัวแห้งมีความเกษมมีความปลอดภัยขึ้นมาได้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
3: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
2: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำชับทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างสมพระเกียรติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
3: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
2: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี้
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำชับทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในเดือนธันวาคมนี้อย่างสมพระเกียรติน
7: างสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำชับในที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ก่อนงานพระราชพิธีในเดือนธันวาคมนี้ว่าที่ประชุมได้รับทราบหมายกำหนดการพระราชพิธีตามที่สำนักพระราชวังแจ้งระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคมนี้โดยวันอังคารที่15ธันวาคมเป็นพระราชพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุวันที่16ธันวาคมเชิญพระบรมโกศไปยังพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพวันพฤหัสที่17ธันวาคมเก็บและอัญเชิญพระบรมอัฐิเข้าสู่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวันศุกร์ที่18ธันวาคมเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิและวันที่19ธันวาคมอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณวัดราชประพิษสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กระทรวงการคลังตรวจความพร้อมพื้นที่จัดการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569เพื่อสร้างความมั่นใจว่าไทยมีความพร้อมทุกมิติน
8: ายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมด้านสถานที่จัดงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเพื่อเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดก่อนเปิดฉากการประชุมระดับโลกโดยเฉพาะพื้นที่สำคัญหลายส่วนได้แก่อาคารไทยพาวิเลียนห้องปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ Thailand Planning Team และเจ้าหน้าที่จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ศูนย์ Security Command Center ห้อง Master Control Room ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบภาพเสียงรวมถึงการพิมพ์อาหารและเครื่องดื่มสำหรับ Coffee Break ที่จะใช้รับรองผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกโดยกำชับทีมงานผู้เกี่ยวข้องให้บริหารจัดการทุกขั้นตอนเป็นไปตามมาตรฐานสากลทั้งด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีการอำนวยความสะดวกและเอกลักษณ์ความเป็นไทยสร้างความมั่นใจว่าประเทศไทยมีความพร้อมในทุกมิติสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกในครั้งนี้นพศรแก้วคำรายงาน
1: 27เยาวชนตัวแทนประเทศไทยพร้อมร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติที่สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันนี้
9: นางสาวบุพภาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่าในวันนี้เยาวชนตัวแทนประเทศไทยจำนวน27คนใน22สาขาอาชีพครอบคลุมทักษะด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมงานช่างบริการอาหารยานยนต์และอาชีพแห่งอนาคตพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่48ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมแห่งชาติเซี่ยงไฮ้นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันนี้ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่รวมผู้แทนเยาวชนและผู้เชี่ยวชาญด้านทักษะฝีมือจากประเทศและภูมิภาคต่างๆทั่วโลกก่อนเข้าสู่การแข่งขันอย่างเป็นทางการโดยจัดแข่งขัน64สาขามีผู้เข้าแข่งขันจาก73ประเทศรวมผู้เข้าแข่งขันมากกว่า 1,400 คนทั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดตามการถ่ายทอดสดพิธีเปิดผ่านช่องทางออนไลน์ของ World Skill International พร้อมเชิญชวนคนไทยร่วมส่งกำลังใจให้ตัวแทนเยาวชนประเทศไทยแสดงศักยภาพทักษะฝีมือและความสามารถอย่างเต็มที่บนเวทีระดับโลกเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทยนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะกับรายการข่าวยามเช้าวันนี้วันอังคารที่22กันยายน2569วันนี้ขึ้น11ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะ
1: สวัสดีค่ะนะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้เชนันแก้วกล่อมชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับพี่สายชนีสังช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live โดยน้องแดนอัครเดชคัมภีระนะคะดูแลกันเพจข่าวยามเช้าที่เรามาสักอ่างทองฝนตกมาหลายวันแล้วนะครับจากครูพินิจป้าวันดีสวัสดีค่ะพี่วุฒิที่ชาติใช่ไหมคะพี่อเนกรายงานตัวกันมาแล้วนะคะใครอยู่ที่ไหนทักทายกันมานะคะไม่ว่าจะติดตามช่องทางไหนเราต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของคุณเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวยามเช้าค่ะวันนี้ตามดูกันหน่อยนะคะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่2เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายน2569ค่ะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งค่ะโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปนะคะยังไงก็ติดตามสถานการณ์แล้วก็ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องนะคะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นนะคะจุดไหนที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนล่างแล้วก็ทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณไหนที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กก็งดออกจากฝั่งตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะ23ถึง27กันยายนเดี๋ยวประกาศฉบับต่อไปอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานางสาวสุกัญญานียะวินชาญจะประกาศในช่วง 5:00 นเย็นค่ะ
0: ค่ะส่วนทางด้านของเมื่อวานนี้นะคะก็มีการประชุมเตรียมความพร้อมเรื่องของการประชาสัมพันธ์ในวิกฤตกรณีสถานการณ์เอลนิโญกันซึ่งทางด้านของท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เมื่อวานนี้ท่านเป็นประธานนะคะที่จะประชุมเตรียมความพร้อมประชาสัมพันธ์เรื่องของภาวะวิกฤตรับมือสถานการณ์ภัยแล้งเอลนิโญโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2ค่ะเมื่อวานนี้ก็มีการจัดเตรียมประชุมในเรื่องนี้ในพื้นที่ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2ครั้งที่1 2569ที่ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีค่ะโดยมีทางด้านของดร.พรพิทักษ์แมนสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านเป็นประธานในการประชุมเมื่อวานนี้โดยมีทางด้านของนางพานิดาจันทวัฒน์ค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2ท่านกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์เรื่องของการจัดประชุมพร้อมทำนำเสนอแผนการประชาสัมพันธ์ในวิกฤตค่ะวางแผนทางแนวทางในเรื่องของการสื่อสารข้อมูลข่าวสารและการสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยแล้งอย่างทันท่วงทีและมีการประเมินประสิทธิภาพด้วยนะคะสำหรับในช่วงท้ายของการประชุมค่ะมีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นโดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองสะท้อนถึงปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากการปฏิบัติงานจริงเพื่อนำมาปรับปรุงและบูรณาการการทำงานร่วมกันให้สื่อประชาสัมพันธ์นะคะในภาวะวิกฤตแบบนี้ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและก็เข้าถึงพี่น้องประชาชนอย่างครอบคลุมทุกช่องทางค่ะ
1: ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ร่วมกับบริษัทไลน์ค่ะยกระดับการแจ้งเตือนภัยผ่าน Line Alert และฟีเจอร์ Line Safety Check ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณภัยนี่อย่างรวดเร็วถูกต้องและทันต่อสถานการณ์ค่ะนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เมื่อวานท่านก็ประชุมนะคะท่านได้เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือด้านการเตรียมความพร้อมและการสื่อสารเพื่อจัดการสาธารณภัยค่ะโดยในที่ประชุมนะคะทางศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็หารือแนวทางร่วมกับทางบริษัทไลน์คอมพานีประเทศไทยจำกัด ในการพัฒนาและยกระดับการให้บริการระบบแจ้งเตือนภัยผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล LINE Alert และฟีเจอร์ LINE Safety Check ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะคะเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและทันต่อสถานการณ์โดยเฉพาะการต่อยอดโครงการ LINE พร้อมก่อนวิกฤตเพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมของประเทศนะคะเพื่อให้การดำเนินงานร่วมกันเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุดค่ะ
0: 6:13 น.ค่ะหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15 ถึง 19 ธันวาคม 2569มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะสำหรับวันที่15 ธันวาคม 2569ในช่วงเวลา17 นาฬิกาเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่16 ธันวาคม 2569เวลา7 นาฬิกาอัญเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงในช่วงเวลา16:30 น.เป็นการถวายพระเพลิงพระบรมศพค่ะวันที่17 ธันวาคม 2569เวลา8 นาฬิกาเก็บพระบรมอัฐิณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงจากนั้นอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารเข้าสู่พระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมราชวังวันที่18 ธันวาคม 2569เวลา17 นาฬิกาพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่19 ธันวาคม 2569เวลา10 นาฬิกาเลี้ยงพระณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเวลา17 นาฬิกาบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์รวมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยค่ะดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15 ถึง 19 ธันวาคม 2569ตลอดพิธีการค่ะ
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะพิธีสวดพระอภิธรรมนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นคืนที่10คืนสุดท้ายนะคะที่วัดมณีวนารามอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีค่ะซึ่งกรมประชาสัมพันธ์เป็นเจ้าภาพหลักจัดพิธีสวดพระอภิธรรมนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์หรือพวกเรากรมประชาสัมพันธ์เรียกท่านว่ารองบิ๊กค่ะท่านได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่11 กันยายน 2569โดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสและพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานสงฆ์ในการนี้นะคะมีผู้บริหารระดับสูงผู้แทนหน่วยงานราชการและภาคีเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนร่วมพิธีและแสดงความอาลัยประกอบด้วยพลอากาศโทประสิทธิ์ดำรงปรีชาเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศในนามผู้แทนผู้บัญชาการกองทัพอากาศมีนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์คุณโกมลเจรวนนท์ประธานบริหารชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศและนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะโดยทางด้านนอกจากนี้นะคะยังมีดร.พรพิทักษ์แม้นสิริอธิบดีรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายขเชนกนิกาที่ปรึกษาอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายชวรงค์ลิมปัทธมปาณีประธานสภาการสื่อสารขออภัยค่ะประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติและนายอาทิตย์พรคุณาหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธรพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์อดีตผู้บริหารญาติพี่น้องและภาคีเครือข่ายร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมค่ะซึ่งบรรยากาศภายในงานนะคะเป็นไปด้วยความสงบและอาลัยผู้เข้าร่วมพิธีต่างร่วมแสดงความเคารพและระลึกถึงคุณงามความดีผลงานและคุณูปการของท่านรองบิ๊กนะคะนายชัยวัฒน์บุญชวลิตตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ ในกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็อุทิศตนเพื่อการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐและประโยชน์ของประชาชนซึ่งในวันนี้นะคะเวลา 14:00 นจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานค่ะ
0: มาดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเสร็จภารกิจประชุมที่ประเทศสำหรับทีมไทยนะในญี่ปุ่นก็เตรียมออกเดินทางสู่นิวยอร์กเมื่อคืนนี้สหรัฐอเมริกาก็สำหรับในเรื่องของการเมื่อคืนนี้ก็อยู่ระหว่างการเดินทางเพื่อที่จะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ค่ะและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยเมื่อวานนี้หลังจากท่านนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจเรื่องของการประชุมทีมประเทศไทยที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นท่านได้ออกเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81มีกำหนดเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีนะคะในช่วงเวลา15:05 นตามเวลาท้องถิ่นของนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทยนั้น11 ชั่วโมงจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีท่านจะรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ค่ะจากท่านเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติเพื่อเตรียมการสำหรับภารกิจสำคัญรวมถึงการพบหารือกับฝ่ายต่างๆค่ะในช่วงของการประชุมสำหรับวันนี้วันอังคารที่22 กันยายนท่านนายกรัฐมนตรีท่านมีกำหนดเข้าร่วมพิธีการเปิดประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติพร้อมทั้งพบหารือทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศและหารือกับภาคธุรกิจเพื่อสานต่อความร่วมมือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและก็ขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศด้วยค่ะ
1: คุณผู้ฟังผู้ชมคะเรื่องของการเตรียมลดภาษีสรรพสามิตเฉพาะน้ำมัน E20 B20 เพื่อช่วยค่าครองชีพประชาชนและมีผลประโยชน์ถึงมือเกษตรกรนั้นนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเตรียมการอยู่นะคะเรื่องนี้นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็เปิดเผยนะคะว่าตอนนี้กำลังพิจารณาเตรียมใช้นโยบายลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันค่ะเพื่อที่จะเป็นหนึ่งในมาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนจากวิกฤตราคาพลังงานด้วยหลักการและเงื่อนไขในการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันจะไม่ใช้นโยบายลดแบบหวานแหนะคะท่านรองนายกนะคะบอกว่าแต่จะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มน้ำมันชีวภาพซึ่งก็ได้แก่ E20 และ B20 เป็นหลักเนื่องจากว่าน้ำมัน E20มีส่วนผสมของเอทานอลนะคะซึ่งผลิตจากพืชผลทางการเกษตรอย่างเช่นอ้อยแล้วก็มันสำปะหลังส่วนน้ำมัน E20 มีส่วนผสมของไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ำมันปาล์มค่ะท่านรองนายกเอนิติก็บอกว่าการกำหนดเงื่อนไขนี้มีเป้าหมายเพื่อให้เม็ดเงินและผลประโยชน์จากการลดภาษีตกไปถึงมือเกษตรกรไทยผู้ปลูกอ้อยนะคะผู้ปลูกมันสำปะหลังแล้วก็ปาล์มน้ำมันโดยตรงแต่ก็จะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับฐานะทางการคลังด้วยโดยในปีงบประมาณปัจจุบันนี้ไทยมีกรอบวงเงินกู้คงเหลือเพียง 10,000 กว่าล้านบาทเท่านั้นนะคะถ้าหากลดภาษีโดยไม่รอบคอบท่านบอกว่าเดี๋ยวมันอาจจะเสี่ยงทำให้เกิดวิกฤตทางการคลังได้ฉะนั้นการบริหารจัดการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันจะทำอย่างเป็นระบบร่วมกับกระทรวงพลังงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่กระทบต่อฐานะทางการคลังของประเทศซึ่งรัฐบาลได้วางเครื่องมือในการดูแลราคาพลังงานไว้3ส่วนสำคัญด้วยกันค่ะได้แก่ส่วนแรกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะซึ่งเป็นเครื่องมือหลักแรกที่นำมาใช้ในการพยุงราคาส่วนสำคัญที่2คือการขอความร่วมมือลดค่าการกลั่นจากโรงกลั่นเพื่อนำมาช่วยลดราคาน้ำมันให้แก่ประชาชนและ3ค่ะภาษีสรรพสามิตน้ำมันซึ่งเป็นเครื่องมือที่รัฐบาลยังไม่ได้นำมาใช้เพราะว่าถ้าหากลดภาษีจะทำให้รายได้ของรัฐลดลงแต่รายจ่ายยังคงสูงต้องแลกด้วยการกู้เงินนะคะท่านก็บอกว่าวันนี้เมื่อเครื่องมือแรกอย่างกองทุนน้ำมันเริ่มตึงตัวรัฐบาลจึงอยู่ระหว่างการพิจารณาเตรียมนำเครื่องมือที่3อย่างภาษีสรรพสามิตเข้ามาเสริมตามจังหวะเวลาที่เหมาะสมค่ะ
0: ค่ะไปติดตามเรื่องของการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำกันซึ่งทางด้านของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านเตรียมลงพื้นที่ไปที่เขื่อนลำเปาจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะในวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ไปติดตามสถานการณ์ปลาหมอคางดำหลังจากล่าสุดพบการระบาดในพื้นที่แล้วกว่า100ตัวทางด้านของนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำท่านเปิดเผยถึงความคืบหน้าเรื่องของการเร่งรับมือสถานการณ์ปลาหมอคางดำในพื้นที่ของเขื่อนลำเปาจังหวัดกาฬสินธุ์หลังจากที่ล่าสุดมีการรายงานว่าพบนะคะปลาหมอคางดำในพื้นที่แล้วกว่า100ตัวท่านบอกว่าได้รับรายงานว่าในขณะนี้ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ได้มีการประสานเครือข่ายเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ร่วมมือกันกำจัดอย่างต่อเนื่องซึ่งท่านก็ยอมรับนะคะว่าการกำจัดปลาหมอคางดำให้หมดสิ้นคงต้องใช้เวลาในการระยะหนึ่งดังนั้นค่ะเรื่องของเป้าหมายเนี่ยก็คือสำคัญเร่งด่วนในขณะนี้ก็คือการควบคุมและกำจัดวงการแพร่ระบาดไม่ให้ขยายตัวออกไปนอกจากนี้ยังพบข้อสังเกตสำคัญว่าปลาหมอคางดำบางตัวที่จับได้นั้นมีขนาดใหญ่ค่ะซึ่งอาจแสดงว่ามีการแพร่กระจายและอาศัยอยู่ในตามธรรมชาติปกติมาระยะหนึ่งแล้วโดยในวันเสาร์นี้26กันยายน2569ท่านจะนำคณะลงไปทำงานในพื้นที่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดในเชิงลึกแล้วก็หารือแนวทางในเรื่องของการแก้ไขปัญหากับทางจังหวัดต่อไปด้วยค่ะ
1: คุณผู้ฟังผู้ชมคะหลายท่านบอกว่าช่วงนี้เนี่ยโอ้โหดูข่าวกีฬายังมีความสุขเลยนะคะพี่เอชราปิ่นทองบอกว่าติดตามและรับชมแต่ข่าวกีฬายังมีความสุขค่ะพี่สมัยบอกว่ารับฟังจากบ้านหนองแต้ตำบลทุ่งชัยศรีสะเกษครับผมพี่สมจิตบอกว่าอยู่ที่ตำบลตาสังบรรพพิสัยส่วนพี่สมปองบอกว่าตอนนี้เขตฉะเชิงเทราฝนตกทั้งคืนตอนนี้ก็ยังตกอยู่อ้าวที่ไหนฝนตกยังไงเดินทางด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถนนอาจจะลื่นได้นะคะพี่นพรก็ติดตามอยู่พี่สุนทร FC พี่พงษ์ชัยยานะคะบอกว่าฟังอยู่ตอนนี้ฝนยังตกอยู่ปล่อยๆครับนะคะพี่สมบูรณ์บอกว่าแถววัดชัยวัฒนารามอยุธยาบ้านเราฝนตกแต่เช้าเลยทำอะไรไม่ได้ก็นอนฟังนอนดูหน้าสวยๆของพิธีกรอ่านข่าวยามเช้ากันครับขอบคุณนะคะพี่ประกิตกทมฝนตกช่ำทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้านะคะอ่ะแต่ละที่ยังมีฝนอยู่นะตามที่เราได้รายงานกันไปนะคะก็ติดตามข่าวสารไปด้วยกันนะคะยังมีหลากหลายประเด็นคุณผู้ฟังผู้ชมคะกกต.มีมติเอกฉันท์ชี้ขาดคดีอาญาและสั่งถอดถอนสว.ธนกรถาวรชินโชติซึ่งเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดจากศาลพัทยาในคดีเกี่ยวกับการพนันพร้อมทั้งสั่งให้คืนเงินเดือนและผลประโยชน์ที่ได้รับในตำแหน่งด้วยนะคะซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้ออกเอกสารข่าวเผยแพร่นะคะเปิดเผยถึงมติที่ประชุมเมื่อวันที่21กันยายน2569โดยคณะกรรมการกกต.ค่ะมีมติเป็นเอกฉันท์ในกรณีของนายธนกรถาวรชินโชติผู้ได้รับเลือกเป็นสว.กลุ่มที่6ลำดับที่7ที่ถูกกล่าวหานะคะว่าสมัครรับเลือกเป็นสว.ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์เนื่องจากเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดจากศาลจังหวัดพัทยานะคะแล้วก็การกระทำดังกล่าวถือเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.อย่างชัดเจนนะคะดังนั้นกกต.จึงได้ดำเนินการส่งเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยนะคะนอกจากนี้ยังจะมีการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนายธนกรด้วยนะคะแล้วก็จะดำเนินคดีอาญาขอให้ศาลมีคำสั่งให้คืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นๆที่ได้รับจากการดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ให้กับสำนักเลขาธิการวุฒิสภาตามมาตรา74วรรค1และวรรค2แห่งพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาปี2561และมาตรา137แห่งประมวลกฎหมายอาญาโดยนั่นเองค่ะยังมีหลากหลายข่าวสารนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเล่นพนันในสถานที่ราชการเรื่องนี้มีข้อมูลออกมาแล้วนะคะรวมไปถึงกรมวิชาการเกษตรยืนยันเกษตรกรยังมีสิทธิเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เพาะปลูกในรอบปีถัดไปด้วยแล้วก็อีกหลายๆประเด็นช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะติดตามตีคล้องร้องข่าวหลังจากนั้นเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้าช่วงท้ายค่ะ
2: คืน11 มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
6: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาสีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาประธานรายได้ชุดนักกีฬาสนับสนุนทัพเอเชียนพาราเกมส์ทุกคนคือนักกีฬาเท่าเทียมกันครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่21กันยายน2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาประธานสัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนเนื่องในโอกาสที่พระองค์ทรงเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ณประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามีพระดำรัสว่านักกีฬาคือนักกีฬาเราไม่แบ่งแยกกันทุกคนก็คือนักกีฬาเท่าเทียมกันเขาก็ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติเหมือนกันและมีความสนุกเท่าๆกันอย่ามองเขาว่าเป็นคนพิการเขาก็มนุษย์เหมือนกันแต่เขาอาจจะขาดบางอย่างในร่างกายไปอย่าปฏิบัติต่อเขาเหมือนเป็นคนพิการแต่ให้ปฏิบัติต่อเขาเช่นเดียวกับคนปกติทั่วไปเขาคือนักกีฬาแต่ว่างบประมาณอาจจะไม่ถึงอะไรหลายๆอย่างอาจจะไม่เท่ากันท่านหญิงเห็นว่ากีฬาคนปกติได้อะไรมาเยอะแล้วเรื่องทุนหรืองบประมาณต่างๆก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากเพราะทุกคนคงทราบดีก็เลยคิดว่าเราต้องแบ่งอะไรรายได้ของเราเล็กๆน้อยๆและเราในฐานะแบรนด์สิริวัณวรีด้วยเราก็ทำประโยชน์ทำรายได้ให้กับชาวบ้านดอนกอยชาวบ้านจังหวัดสกลนครให้มีรายได้ทุกคนแล้วฉะนั้นรายได้ส่วนหนึ่งจึงขอมอบให้นักกีฬาคนพิการเพื่อให้มีงบประมาณในการส่งนักกีฬาแข่งขันและเพื่อเป็นกำลังใจนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อนักกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ทุกคนเลยทีเดียวครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีคุยทีมประเทศไทยกระชับการลงทุนชูยุทธศาสตร์ความเป็นหุ้นส่วนไทยญี่ปุ่นจากฐานการผลิตให้เป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจรักษาฐานผลิตเดิมสู่การร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่21กันยายน2569เวลา 9:30 นตามเวลาท้องถิ่นกรุงโตเกียวนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่น ทิศทางความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นจากความสัมพันธ์ที่หยุดนิ่งสู่หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่มีพลวัตย้ำกุญแจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในวันนี้คือเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ความสัมพันธ์และความร่วมมือไทยญี่ปุ่นในระยะข้างหน้าตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริงเป็นหุ้นส่วนนำจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาเติมเต็มซึ่งกันและกันไทยและญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการลงทุนมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งญี่ปุ่นได้สร้างซัพพลายเชนที่เข้มแข็งในประเทศไทยประเทศไทยควรต่อยอดจากฐานการผลิตเดิมและพัฒนาให้สามารถรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยเฉพาะดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่การผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นย้ำถึงโอกาสในการสร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจและนักลงทุนจากต่างประเทศกันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งญี่ปุ่นนี่แหละครับและเชื่อมั่นว่าญี่ปุ่นยังมีศักยภาพและความสนใจในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยและภูมิภาคนี้และประเทศไทยควรใช้โอกาสจากความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานในการต่อยอดความร่วมมือโดยเฉพาะการลงทุนที่สามารถเชื่อมโยงกับซัพพลายเชนเดิมของญี่ปุ่นในประเทศไทยและขยายไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขอให้ทีมไทยแลนด์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ความสัมพันธ์และเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดพร้อมนำข้อมูลและข้อเสนอแนะมาประกอบการทำงานเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนพลังงานและการพัฒนาอุตสาหกรรมระหว่างไทยกับญี่ปุ่นให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยครับพี่น้องและหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเสร็จภารกิจประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นแล้วก็ออกเดินทางสู่นครนิวยอร์กก่อนร่วมอันก้า81สารต่อความร่วมมือขับเคลื่อนผลประโยชน์ไทยบนเวทีโลกครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่21กันยายน2569เวลา14นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นกรุงโตเกียวซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ระหว่างวันที่20ถึง27กันยายน2569โดยเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วได้ออกเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมอันก้า81นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีในเวลา 15:05 ตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงและจากนั้นในเวลา 17:30 นายกรัฐมนตรีรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกำหนดการเข้าร่วมการประชุมอันก้า81จากเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติเพื่อเตรียมการสำหรับภารกิจสำคัญรวมไปถึงการพบหารือกับฝ่ายต่างๆในช่วงการประชุมอันก้า81สำหรับในวันนี้นั้นคือวันอังคารที่22กันยายน2569นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมอันก้า81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติพร้อมทั้งพบหารือทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศและหารือกับภาคธุรกิจเพื่อสานต่อความร่วมมือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศนั่นเองครับพี่น้องและทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้นำทัพพาณิชย์ลุยเศรษฐกิจอาเซียนชูอาหารปลอดภัยปิดดีลเดฟ้าพร้อมเสนอผู้นำอาเซียนพฤศจิกายนนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่21กันยายน2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยภายหลังการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่58เมื่อวันที่19ถึง20กันยายน2569ณกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เพื่อหารือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและอาหารโดยย้ำว่าเศรษฐกิจอาเซียนยังขยายตัวดี แม้เผชิญภาวะพลังงานขาดแคลนและการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานร่วมลงนามความตกลงด้านการลงทุนกับฮ่องกงพร้อมเดินหน้าผลักดันการเจรจาความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนหรือเดฟ้าซึ่งประเทศไทยในฐานะประธานคณะกรรมการเจรจาเดฟ้ามีบทบาทในการขับเคลื่อนและประสานจุดยืนของประเทศสมาชิกจนสามารถสรุปผลการเจรจาได้สำเร็จครับผลักดันยกระดับและเร่งรัดการเจรจาการค้าพร้อมหารือ14คู่เจรจาสำคัญและภาคธุรกิจอาเซียนโดยสรุปผลงานสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภูมิภาคเสนอผู้นำอาเซียนในเดือนพฤศจิกายน2569โดยมุ่งเน้นการขยายความร่วมมือในสาขาศักยภาพใหม่ๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและขยายการค้าการลงทุนระหว่างกันแล้วในโอกาสนี้ประเทศไทยได้ร่วมลงนามพิธีสารฉบับที่1เพื่อแก้ไขความตกลงด้านการลงทุนอาเซียนฮ่องกงกับประเทศสมาชิกอาเซียนและฮ่องกงโดยประเทศไทยเป็นผู้ประสานงานหลักในการเจรจาจนสำเร็จซึ่งพิธีสารฉบับนี้เป็นการต่อยอดความตกลงด้านการลงทุนฉบับเดิมให้ขยายความครอบคลุมเรื่องการเปิดตลาดการลงทุนระหว่างกันซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนในการเข้ามาลงทุนในภูมิภาคอาเซียนโดยประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากการเปิดรับการลงทุนที่มีคุณภาพและขยายการลงทุนไปยังฮ่องกงอีกทางหนึ่งด้วยครับพี่น้องไปกันที่ภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานซึ่งประชุมรัฐมนตรีแรงงานเอเปคครั้งที่8เจรจาความร่วมมือขยายโอกาสแรงงานไทยพัฒนาทักษะคุ้มครองสิทธิแรงงานครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่21กันยายน2569นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทักษะและการฝึกอบรมเครือรัฐออสเตรเลียในช่วงการประชุมรัฐมนตรีแรงงานเอเปคครั้งที่8ณสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยหารือ3ประเด็นสำคัญได้แก่1การเคลื่อนย้ายแรงงานและโอกาสการจ้างงานเกี่ยวกับการขยายโอกาสการจ้างงานให้แก่แรงงานไทยในออสเตรเลียโดยเฉพาะสาขาเกษตรกรรมตามฤดูกาลก่อสร้างแรงงานฝีมือและแรงงานทักษะสูง2การพัฒนาทักษะแรงงานและอนาคตแห่งการทำงานซึ่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับและเพิ่มพูนทักษะแรงงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพรวมไปถึงสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันฝึกอบรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้ง2ประเทศและ3ในช่วงที่ประเทศไทยทำหน้าที่เป็นประธานรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนในวาระปี2569ถึง2571ขอความร่วมมือจากเครือรัฐออสเตรเลียในการสนับสนุนและแลกเปลี่ยนเรื่องอาเซียนสกิลเซอร์ติฟิเคชันและ AI Governance ร่วมกับสมาชิกอาเซียนเพื่อประโยชน์ด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศและนอกจากนี้ได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และทักษะแรงงานโดยเฉพาะทักษะรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและทักษะสีเขียวต่อยอดความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับบริษัทจีนในประเทศไทยครับรวมถึงหัวเว่ยเพื่อพัฒนาแรงงานให้สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานยุคใหม่การประชุมในครั้งนี้ก็มุ่งเน้นความร่วมมือ3ด้านอันได้แก่การส่งเสริมการจ้างงานคุณภาพสูงและการพัฒนาเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการจ้างงานการลงทุนในคนและพัฒนาทักษะวิชาชีพและการพัฒนาระบบประกันสังคมดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพแรงงานไทยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับสมาชิกนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่การวางแผนสื่อสารงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำชับวางแผนสื่อสารในเรื่องนี้ให้เป็นเอกภาพเข้าถึงประชาชนทั่วโลกครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่21กันยายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่2ทับ2569โดยย้ำว่านับจากนี้ไปจนถึงช่วงพระราชพิธีที่สำคัญในเวลาประมาณ3เดือนด้วยกันการประชุมแต่ละคณะจะมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเพราะเป็นหน้าที่สำคัญที่พวกเราทุกคนต้องประสานความร่วมมือดำเนินงานให้มีความชัดเจนเป็นเอกภาพและเข้าถึงประชาชนทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศวาระสำคัญในวันนี้คือติดตามความคืบหน้าการเตรียมแนวทางและการขับเคลื่อนงานให้สมบูรณ์เรียบร้อยเพื่อเตรียมนำผลการประชุมนี้กราบทูลรายงานกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่จะเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่2ในวันเสาร์ที่26กันยายน2569ที่ทำเนียบรัฐบาลและเชื่อมั่นว่าความมุ่งมั่นทุ่มเทของทุกคนจะทำให้ภารกิจครั้งนี้ลุล่วงสง่างามและสมพระเกียรติสูงสุดและจะแสดงออกถึงความจงรักภักดีเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่านที่ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยทั่วกันครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมส่งหนังสือทักท้วงเวที Miss Universe Cambodia 2026ละเมิดสิทธิ์ใช้ภาพการแต่งกายชุดไทยสมัยรัชกาลที่5จากฟิล์มกระจกที่ขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำของโลกครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้แถลงข่าวชี้แจงกรณีการนำเสนอการแต่งกายชุดไทยและข้อมูลทางประวัติศาสตร์บนเวที Miss Universe Cambodia 2026ว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมได้ติดตามกรณีเวทีประกวด Miss Universe กัมพูชานำเสนอภาพเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชาก็ปรากฏชัดเจนแล้วครับว่ามีการใช้ภาพซึ่งมีแหล่งเป็นที่มาของไทยจึงเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการ

0: หอพระสมุทรวชิรยานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกของยูเนสโกเมื่อปี2560โดยภาพต้นฉบับเป็นฟิล์มต้นฉบับมีตรากรมศิลปากรประทับเป็นตรายางอยู่แต่เวทีการประกวดได้ลบตรายางออกแล้วนำภาพไปใช้โดยไม่อ้างอิงไม่ได้ระบุถึงแหล่งที่มาของข้อมูลครับโดยให้เร่งส่งหนังสือตักเตือนทักท้วงไปยังกองประกวดมิสยูนิเวอร์สของกัมพูชาให้แก้ไขหากไม่ดำเนินการก็จะดำเนินการตามกฎหมายและยืนยันว่ากระทรวงวัฒนธรรมจะไม่ปล่อยผ่านในเรื่องเหล่านี้อย่างแน่นอนครับแต่จะดำเนินการผ่านการทูตและกฎหมายเพื่อไม่ให้กระทบต่อการขึ้นทะเบียนชุดไทยในช่วงปลายปีนี้ครับและนอกจากนี้จะมีการเผยแพร่องค์ความรู้พัฒนาการของชุดไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการนำชุดไทยไปจัดโรดโชว์ยังเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสและญี่ปุ่นเป็นการสร้างการรับรู้ไปยังนานาประเทศอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองครับพี่น้องและช่วงนี้มาร่วมกันนับถอยหลังการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกจะเริ่มจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครถือว่าเป็นเวทีเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญที่สุดเวทีหนึ่งของโลกเลยทีเดียวครับเปรียบเสมือนโอลิมปิกด้านการเงินการคลังที่จะทำให้สายตาจากทั่วโลกจับจ้องมายังประเทศไทยครับและนับเป็นเวทีที่จะยกระดับบทบาทของไทยในเวทีโลกอีกครั้งเป็นโอกาสทองของประเทศและคนไทยทุกคนในการแสดงศักยภาพความพร้อมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยต่อผู้นำเศรษฐกิจโดยสอดแทรกผ่านองค์ประกอบในการจัดประชุมอาทิการใช้ผ้าไทยซึ่งจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวการลงทุนและรายได้ให้กับผู้ประกอบการไทยในหลายภาคส่วนแล้วครับทั้งโรงแรมร้านอาหารการคมนาคมบริการและธุรกิจท้องถิ่นด้วยพร้อมทั้งสนับสนุนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในครั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 15,000 คนด้วยกันจาก191ประเทศซึ่งเป็นผู้นำระดับสูงทั้งผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหาร IMF และ World Bank นักลงทุนสถาบันการเงินภาคเอกชนและสื่อมวลชนจากทั่วโลกเลยทีเดียวครับอย่างไรก็ตามครับนี่คือโอกาสสำคัญในการสร้างความประทับใจและสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยต่อประชาคมโลกรัฐบาลเองก็เชื่อมั่นแหละครับว่าเวทีนี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอวิสัยทัศน์และบทบาทของไทยในฐานะประเทศที่พร้อมเชื่อมโยงความร่วมมือสร้างสมดุลและขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับเอาละครับมาร่วมกันนับถอยหลังจากนี้อีก20วันเท่านั้นขอเชิญคนไทยเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค

0: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: 6:51 นค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้าช่วงท้ายนะคะช่วงแรกมีคุณผู้ฟังบางท่านบอกว่าติดตามข่าวกีฬาแล้วโอ้โหมีความสุขอ่ะสรุปเหรียญกันหน่อยสำหรับเอเชียนเกม2021

0: 6มหกรรมกีฬาของทวีปเอเชียล่าสุดข้อมูลประจำวันที่20กันยายน2569อันดับหนึ่งนะคะเป็นจีนค่ะรวมทั้งหมด38เหรียญจีนได้เหรียญทอง23เหรียญเหรียญเงิน10เหรียญเหรียญทองแดง5เหรียญ นะคะตามมาด้วยอันดับ2ค่ะญี่ปุ่นค่ะทั้งหมด32เหรียญโดยได้เหรียญทอง8เหรียญเหรียญเงิน12เท่ากันกับเหรียญทองแดงค่ะอันดับ3เกาหลีใต้นะคะทั้งหมด23เหรียญแล้วค่ะเกาหลีใต้ได้5เหรียญทอง3เหรียญเงิน15เหรียญทองแดงและประเทศคาซัคสถานอันดับ4นะคะได้8เหรียญนะคะรวมเหรียญทอง4เหรียญเหรียญเงิน1เหรียญเหรียญทองแดง3เหรียญและประเทศไทยค่ะตอนนี้อันดับ5นะคะมีทั้งหมด4เหรียญด้วยกันนะคะเหรียญทองนะคะได้ไปแล้ว3เหรียญทอง1เหรียญเงินรวมเป็น4เหรียญนั่นเองนะคะอันดับ6ฮ่องกงอันดับ7ไชนีสไทเปอันดับ8มาเก๊าอันดับ9เมียนมาอันดับ10อุซเบกิสถานค่ะ
1: ค่ะคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติถ่ายทอดพระราชประวัติผ่านทางด้านของออเคสตราเอ็กซ์เทรเตอร์นะคะในวาระที่ยูเนสโกนั้นยกย่องพระเกียรติคุณค่ะมูลนิธิประชาธิปกรำไพพรรณีร่วมกับมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์จัดคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ภายใต้ชื่อ Lives of Dao The Resilience of Queen รำไพพรรณีออฟสยามดั่งแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามเนื่องในโอกาสที่องค์การยูเนสโกยกย่องเชิดชูพระกิตติคุณในวาระครบ100ปีแห่งพระราชกิจกรรมด้านการศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสังคมและความเสมอภาคทางเพศค่ะในช่วงปีพุทธศักราช2469ถึงปีพุทธศักราช2569คอนเสิร์ตนำเสนอในรูปแบบของอาร์ตอิมเม็กเซสนะคะออเคสตราเอ็กซ์เพรเนตผสมผสานออเคสตราเอ็กซ์เทรเตอร์ค่ะถ่ายทอดพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรผ่านบทเพลงคลาสสิกค่ะเพลงไทยเดิมการแสดงตลอดจนภาพยนตร์และภาพประวัติศาสตร์ที่หาชมยากซึ่งการแสดงออกแบ่งออกเป็น5องค์ด้วยกันบรรเลงโดยไทยเพรสฮาร์โมนิกนะคะออเคสตราแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งควบคุมดงวงโดยพลตรีดร.ประทีปสุพรรณโรจน์นะครับแล้วก็ผู้กำกับการแสดงโดยคุณสุวรรณดีจักราวุฒิค่ะนะคะแล้วก็มีนิทรรศการภาพประวัติศาสตร์ที่บริเวณหน้างานด้วยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายบัตรจะนำไปสนับสนุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีมอบทุนการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีและสนับสนุนโครงการโรงงานยามีชีวิตมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะซึ่งการจัดแสดงนั้นจะจัดแสดงในวันที่30ตุลาคม2569เวลา 15:00 น.ณหอประชุมมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งระยะเวลาการแสดงนั้น90นาทีรวมพักครึ่งค่ะตอนนี้สามารถสำรองบัตรได้ผ่านทางด้านของไทยทิเก็ตเมเจอร์ค่ะ
0: วันนี้มี FC จากสปป.ลาวนะคะทักทายมาเป็นภาษาลาวน้อยก็อาจจะอ่านไม่ถนัดไปดูคำแปลนะคะน่าจะเป็นเท้าทองสานะคะพอไปดูคำแปลเป็นไทยก็บอกว่าขอบคุณสำหรับการถ่ายทอดสดตอนเช้าโอ้ขอบใจหลายเด้อนะคะเท้าทองสาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังหลายๆท่านที่ติดตามกันตอนนี้ทั้งส่งสติกเกอร์นะคะทั้งทักทายกันมาพี่วนิดาบอกว่าฟังตั้งแต่ตีห้าครึ่งไม่มีเวลาทักค่ะทำกับข้าวเจ้าอุ้ยขอบคุณมากเลยทำกับข้าวไปด้วยนะคะอ้าวคุณพุทธิชัยคนละครึ่งไทยช่วยไทย plus 60-40นะคะแล้วก็ป้าวันดีบอกขอแสดงความยินดีกับทุกๆรางวัลทุกเหรียญด้วยนะคะยินดียินดีส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยของเรานะคะติดตามอยู่หลากหลายท่านหลากหลายที่มาดูกันหน่อยค่ะนับถอยหลังกันเหลืออีกแค่5วันเท่านั้นนะคะสำนักงานประกันสังคมย้ำว่านายจ้างและผู้ประกันตนเช็ครายชื่อและสถานที่เลือกตั้งเตรียมพร้อมไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งกันวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ย้ำว่าไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าก็ใช้สิทธิ์ได้ค่ะ สำนักงานประกันสังคมจัดเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมนั่นเองกำหนดกันไว้แล้วนะคะสถานที่เลือกตั้งให้ผู้มีสิทธิ์นะคะทั้งหมด12ล้านคนตามแนวทางที่คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งเห็นชอบสำหรับผู้ที่เคยแจ้งความประสงค์เลือกอำเภอและจังหวัดที่จะใช้สิทธิ์ไว้แล้วสำนักงานประกันสังคมจะจัดทำบัญชีรายชื่อตามพื้นที่ที่ได้รับแจ้งความประสงค์ไว้นะคะส่วนผู้ที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์โดยเฉพาะผู้ประกันตนมาตรา33ท่านก็สามารถไปใช้สิทธิ์ได้นะคะสำนักงานประกันสังคมจะใช้ข้อมูลที่ตั้งของสถานประกอบการกำหนดหน่วยเลือกตั้งที่ใกล้สถานประกอบการให้ผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40จะใช้ข้อมูลที่อยู่ตามที่แจ้งไว้กับสำนักงานประกันสังคมกำหนดหน่วยเลือกตั้งให้แทนนะคะดังนั้นก็ขอให้นายจ้างและผู้ประกันตนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสถานที่เลือกตั้งได้จากเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมค่ะ www.sso.go.th นะคะเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th นะคะหรือรวมไปถึงแอปพลิเคชัน SS Plus แล้วก็ LINE OA ด้วยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานประกันสังคมทุกแห่งได้นะคะทั่วประเทศนอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมจะมีการส่ง SMS นะคะแจ้งเตือนก่อนวันเลือกตั้งสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เคยแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้นะคะกับสำนักงานประกันสังคมซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้จะมี2สีด้วยกันนะคะบัตรสีฟ้าใช้เลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างนะคะสีฟ้าเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างสีชมพูสำหรับเลือกผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนค่ะนะคะการลงคะแนนให้เขียนหมายเลขอาหรับิกของผู้สมัครลงในช่องลงคะแนนโดยสามารถเลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน7หมายเลขและต้องเขียนหมายเลขอาหรับิกเท่านั้นนะคะถ้าหากใส่เครื่องหมายอื่นจะเป็นบัตรเสียนะคะแล้วถ้าท่านไม่ประสงค์ที่จะลงคะแนนให้ผู้สมัครรายใดท่านก็กากบาทในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนนะคะก็เชิญชวนนะคะสำหรับนายจ้างทุกท่านนะคะผู้ประกันตนอาทิตย์นี้8นาฬิกาถึงนะคะ2โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะเตรียมไปใช้สิทธิ์กันวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามทุกช่องทางนะคะลาไปแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับข่าวยามเช้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่20สำรวมจากการดื่มน้ำเมาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่สหรัฐอเมริกาวันนี้และหารือทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศและนักลงทุนเพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตพลังงานทุกด้านและยังไม่ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อรักษาวินัยการคลัง
1: พรรคยูไนเต็ดรัสเซีย